0: ิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21 18 21ต่อ7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุสลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21 12 21 15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม 10-21, 21-11, 21-13พักรอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิตรเศธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร48เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
15: ก
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสม
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
16: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงการเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายใจของคนเรานั้นถ้าไม่สงบเป็นใจที่เราร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สงบระงับเย็นสบายถ้าใจผู้ใดมารวมมาสงบอยู่เป็นจิตใจที่เรียกว่าเย็นสบายพุทธพุทโธจริงๆหมายถึงจิตใจเราเย็นสบายนั่นเองแห่นั้นจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเรื่องอะไรที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในใจของเราทุกคนก็ให้ปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นถือเวลาการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นการสำคัญเรียกว่าปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือเป็นธรรมที่จะต้องยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ไปหมอบอยู่ใต้กิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะอยากเก็บมาวางมาไว้ในหัวใจทำใจของเราให้สูงคือว่าไม่ตกไปอยู่ฝ่ายกิเลสสูงกว่ากิเลสคือรู้เท่าทันกิเลสกิเลสนั้นรวมแล้วก็มากมายหลวงหลายที่มันผูกมัดลัดลึงทำให้จิตใจของคนเราติดอยู่ข้องอยู่ภาวนาไม่ได้ก็เพราะกิเลสกิเลสความขี้เกียจกิเลสความขี้คร้านกิเลสความมักกลับมักงอนกิเลสเหล่านี้เราต้องยกใจให้สูงขึ้นอย่าให้มันมาทับถมจิตใจอันความโศกความทุกข์อันใดที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกคนมันก็ผ่านมาโดยเฉพาะความทุกข์นั้นเราเกิดมาในโลกหลายปีหลายสิบปีความทุกข์ย่อมได้ผ่านไม่ว่าทุกกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นทุกข์ใจได้แก่ความอับอั้นตันใจหรือจิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์ประจำโลกประจำมนุษย์โลกใครเกิดมาเป็นคนความทุกข์ในเรื่องคนมันก็มีขึ้นในตัวมีขึ้นในใจของแต่ทุกๆคนแต่ว่าถ้าเราไม่ภาวนาให้ดีพุทโธธัมโมสังโฆไม่อยู่ในใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มันพังเข้ามามันกระทบเข้ามาแล้วจิตนี้มันก็จะหลงหรือว่าจิตมันจะเกิดเป็นจิตมืดจิตดำขึ้นมาพิจารณาทำกรรมฐานไม่ได้เพราะว่ามันมืดเหมือนกลางคืน กลางคืนถ้าไม่มีไฟเดินไปมันก็ตำต้นไม้เหยียบขวากหนามเพราะว่ามันมืดใจคนเราไม่ภาวนาปล่อยปะละเลยให้จิตใจคิดไปปรุงไปตามอำนาจกิเลสราคะตัณหาอันนี้แล้วมันพาให้ใจคนเรามืดมันมืดมนอนทการอยู่ในตัวในใจความจริงนั้นตามันก็ไม่มืดเว้นเสียแต่คนตาบอดคนตาบอดนั้นแล้วว่ามืดนอกคนตาไม่บอดแต่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสอันมีอยู่ในใจของตนอันนี้แล้วว่ามันบอดในใจมันบอดตาหนังนี่ไม่บอดแต่ตาในมันบอดตาไม่ภาวนาตาไม่รักษาศีลตาไม่อยู่ภายในตาไปอยู่ภายนอกหลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงตามกลิ่นตามรสนั่นเรียกว่าเรียกว่ามันมืดในใจมันมืดอย่าไปให้ใจมืดให้ใจแจ้งใสหมดจดสะอาดคำว่าแจ้งใสนั่นอย่างไรดูกายของตัวเองก็ให้เห็นว่ารูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยโน้นข้างหน้ายังไม่มาถึงโน้นจึงว่าเบียดเบียนดูชลาความแก่มันเบียดเบียนอยู่ทุกเวลาแต่มันเป็นของลี้ลับซับซ้อนถ้าใจเราไม่สงบก็มองไม่เห็นใจไม่หยุดไม่อยู่ก็มองไม่เห็นใจมันก็เข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่แก่ไม่ชราโดยเฉพาะผู้ตกอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยคือวัยในการเป็นเด็กเป็นหนุ่มมักจะมองไม่เห็นว่าเราไม่แก่ไม่ชราหารู้ไม่ว่าความแก่ความชรานั้นมันไม่มีวันไหนเวลาใดหยุดเหมือนกับจุดไฟจุดเทียนจุดธูปแล้วมันก็ไหม้ไปอย่างนั้นแหละอีกไม่นานมันก็หมดไปคำว่าแก่ชราหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคำว่าตายเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่มันติดแล้วลุกขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้เรื่อยไปแก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันเลื่อนไปอยู่มันแก่ไปอยู่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นของละเอียดมันปิดบังเรามองไม่เห็นต้องภาวนาในใจเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจความทุกข์เหล่านี้ทุกคนมันต้องผ่านความทุกข์ใจความทุกข์ใจเนี่ยมันมากมากเหลือล้นพ้นประมาณเมื่อท่านตัดให้มันรวมๆแล้วท่านว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็กิเลสอันเก่านั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวเต็มอยู่ในใจแล้วก็ว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในอายตนะทั้งหลายเมื่อนับให้มันมากก็มากนับให้มันน้อยก็น้อยรวมเข้ามาในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เพียรละกิเลสในใจของเรานี่แหละให้ได้ความอยากความดิ้นรนในอารมณ์ใดๆเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วท่านให้ชื่อว่าตัณหาจะเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมนุษย์ปุถุชนคนเราแล้วมันลุกไหม้เหมือนไฟไหม้ธรรมดาไฟเมื่อมันลุกขึ้นที่ไหนก็เผาที่นั้นทำที่นั้นให้วอดวายไปกิเลสราคะกิเลสโทสะอันมันเกิดมีขึ้นในจิตใจมนุษย์คนเรานี่ก็คล้ายกันมันไหม้ขึ้นมาที่ไหนแล้วมันวอดวายไปหมดจึงให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอะไรอะไรทุกอย่างมันเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจของเราได้ทุกอย่างถ้าเราน้อมนึกรำลึกเข้ามาอย่างความตายก็ให้เอามาเตือนตาใจของตนอยู่เสมอ ถ้าไม่เอามาเตือนใจแล้วมันทำให้จิตใจคนเราหลงได้ง่ายๆคือว่าลืมตายลืมว่าเราไม่ตายคนเด็กคนหนุ่มลืมว่าตัวไม่ตายเราจะต้องหาความสุขความสบายในทางโลกให้พอเมื่อใกล้เข้าพรรษาผู้เตรียมบวชก็มาบวชทีนี้หลวงพี่หลวงเนนยังบวชแล้วก็เตรียมศึกอย่างนี้ก็มีเตรียมศึกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกิเลสในใจของเรามันสอนมันบอกมันหลอกลวงมันผีหลอกกิเลสในใจคนเรานี่เพิ่นว่าผีมันหลอกผีนอกมันไม่มีผีใจเรานี่แหละมันหลอกหลอกว่าเราไม่ตายง่ายๆหลอกว่าเรายังไม่แก่รอให้แก่เสียก่อนมันแก่แล้วก็ตาไม่ดีหูไม่ดีไปไหนมาไหนก็ไม่ไหวลุกขึ้นก็โอ้ยปวดหัวเข่านั่งลงก็โอ้ยปวดหัวเข่านั่นแหละทำอะไรได้วุ่นวายขึ้นมาแล้วให้รีบทำเมื่อเรายังเด็กยังหนุ่มให้รีบเร่งอย่าไปรอให้แก่ชราแก่ชราแล้วมันอะไรอะไรมันแก่ไปหมดตาก็แก่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะมันตามันแก่จะใส่แว่นกี่ชั้นมันก็ลำบากอยู่นั่นแหละฉะนั้นให้รีบเร่งเร่งรีบไม่ต้องไปรอให้มันแก่ชราแล้วไม่ต้องรอให้มันตายไปตายมันจะไปทันอย่างไรเอาก่อนภาวนาก่อนนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจของตนให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ให้ใจท้อแท้อ่อนแอมักง่ายจงเจริญอยู่ในจิตในใจร่างกายจะไม่ได้ทำอะไรใจก็ให้ภาวนาวาจาไม่ได้พูดอะไรใจก็ให้ภาวนาใจก็ให้นึกอยู่ในคุณพระคุณธรรมให้มีธรรมะคำสอนอยู่ในตัวอยู่ในใจเมื่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจใจมันก็เกิดปีติธรรมมีความสุขอยู่ภายในใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภเอาของใครใจไม่อิจฉาพยาบาทใครคนเราเมื่อใจกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นเมื่อตัวเองผิดพลาดก็ตามคนอื่นผิดพลาดก็ตามมักจะไม่มองเห็นความผิดของตัวเองมองเห็นว่าคนโน้นผิดอย่างโน้นอย่างนี้ทำไม่ถูกไม่ต้องแต่ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องไม่รู้ตนเองพูดผิดไม่รู้ตนเองคิดผิดไม่รู้ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ทั้งนั้นนี่คือว่าขาดปัญญาขาดภาวนาแล้วก็อยากได้ปัญญาอยากได้วิชาความรู้ความรู้มันมาจากไหนความรู้มันก็มาจากจิตเมื่อเราเอาจิตเอาใจภาวนาน้อมนึกรำลึกอยู่ในทานในศีลในภาวนาแม้สิ่งใดเราไม่ได้ทำก็ให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องตามทำนองครองธรรมไว้เมื่อเราถึงคราวทำจิตทำใจให้สงบระงับเมื่อใดเวลาไหนให้มันได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตั้งใจลงไปให้ได้เพราะว่าเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงเข้าจิตใจเราจะได้ทันท่วงทีเพราะเราเตรียมอยู่ภาวนาอยู่ในใจนี่แม้ยังไม่แก่เราก็นึกได้ว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นแม้ยังไม่เจ็บเราก็เตือนใจของเราว่าเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เมื่อเรานึกอย่างนี้ใจของเราก็ให้ทราบซึ่งลงไปในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นภาษาคำพูดก็ใช้ได้ใจไม่ถึงเห็นว่าใจไม่ถึงใจไม่รู้เอาให้ใจนะมันรู้ใจมันถึงใจมันอยู่ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ามันอยู่ในธรรมนั้นอยู่ในธรรมอยู่ในถ้ำอยู่ในใจ เมื่ออยู่ในกายพิจารณากายอยู่ในใจภาวนาอยู่จิตใจมีความเชื่อความเลื่อมใสไม่ให้ใจหลงลืมคือใจให้มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจจนเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาเรียกว่าใหญ่สติใหญ่ปัญญาใหญ่สมาธิมั่นคงใหญ่คือใจไม่ท้อแท้อ่อนแอใจเพียรใจพยายามที่จะเอาชนะกิเลสในจิตในใจให้ได้แม้ผู้ที่ยังเอาชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องท้อถอยตั้งใจไว้อยู่เสมอเพียรพยายามอยู่ทุกเวลาเพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจลมเข้าลมออกก็พิจารณาทำกรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในความจริงนั้นจิตใจมันอยู่ภายในนี่แล้วไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสังขารมารกิเลสมารมันดึงดูดให้ไปเห็นดีเห็นชอบตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะโน้นไม่มารวมไม่มาสงบภายในไม่อยู่ในหัวใจมันอยู่นอกหัวใจเมื่ออยู่นอกเกินไปอยู่นอกนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งกระด้างกระเดืองกระด้างคือว่าเคลื่อนไหวไปมาในสติปัฏฐานไม่ได้จิตใจจะระลึกในสิ่งที่ดีมันไม่ยอมให้นึกจิตใจที่กระด้างกระเดืองอยู่ภายในภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงก้มหัวไหว้พระไม่ได้อันนี้ท่านว่ามันเป็นความหลงของจิตผู้ไม่พินิจพิจารณาผู้ไม่ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจมันย่อมเกิดมีขึ้นมาได้แล้วในใจนั้นมันก็เป็นใจกระด้างด้วยคิดอ่านธรรมะคำสอนไม่ได้ถ้าว่าคิดจะไปโกรธไปโลภไปหลงภายนอกนั้นมันสว่างสวัยมันจะพาให้ตายอย่าได้ไปตามมันสังขารวิญญาณกิเลสรวมจิตรวมใจเข้ามาพุทโธในใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธพุทโธมันจะได้อะไรมันมีได้อยู่ให้นึกไปก่อนเจริญไปก่อนจนกระทั่งพุทโธนั้นมันรวมตัวรวมใจลงไปอยู่ในใจได้จนเป็นองค์พุทธธรรมสังฆะอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละมันอยู่ที่นี่เมื่ออยู่ที่นี่มาสงบที่นี่มาแจ้งที่นี่มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในจิตในใจนี่ตลอดเวลาส่วนภายนอกมันก็ห่างไปเองอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาความมุ่งมากปรารถนาตามกิเลสของตนนั้นความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรยกไว้เสียก่อนมาทำจิตใจของเราให้มันหลุดให้มันพ้นออกจากกิเลสให้ได้เสียก่อนจึงจะเข้าใจถูกต้องถ้าหากว่าไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรภายในปล่อยให้โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตใจของตัวเองจนจมลงไปท่านว่าจมลงไปเหมือนช้างตกหล่มสัตว์ทั้งหลายตกลงไปในหล่มมันจมดูดเข้าไปในดินไปตายในใต้ดินฉันใดกิเลสความโกรธโลภหลงที่จิตใจของมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายเห็นรูปว่าสบายฟังเสียงว่าสบายดมกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันสบายมันสบายแต่ว่ามันพาให้เรามาเกิดมาตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้พ้นไปแล้วว่าทุกคนมันหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่การมาเกิดในโลกในเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าเป็นไปมาเหล่านี้ท่านว่านับไม่ถ้วนนับเป็นอเนกชาติเรียกว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนมันมากมายจะนับเป็นอย่างไรอย่างไรมันก็นับได้คนเรามันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาเกิดตายนี่เขาหมายรูปประขันร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะการแล้วมันก็แตกตายไป อันจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมันเกิดมานานแล้วนับไม่ถ้วนแล้วแต่มันปิดบังไว้ไม่ให้เรารู้ถ้าไปรู้เสียมันก็จะเสียท่ากิเลสมารสังขารมารมันจะไม่ได้นำมาใช้อีกเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านรู้เมื่อท่านรู้แล้วเอาท่านมาใช้ไม่ได้เอามาหลงในโลกนี้อีกไม่ได้ทีนี้ปุถุชนคนเรามันหลงอยู่แล้วมันมืดอยู่แล้วมันดำอยู่แล้วเมื่อกิเลสเหล่านี้มีอยู่แล้วนะมันหามาเพิ่มได้หามาให้หลงได้เพราะว่ามารกิเลสในใจของแต่ละบุคคลนั้นมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในตัวของเรามันอยู่ที่กายวาจาจิตเนี่ยมันรู้ว่าเราเป็นจริตอะไรจริตราคะตัณหามันก็เอาเรื่องราคะตัณหามาหลอกลวงหรือใครเป็นโทสะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตจริตอะไรก็ตามมันรู้แล้วมันก็เอาเรื่องเหล่านั้นแหละมาหลอกมาลวงให้หลงเราไม่ภาวนาให้ดีตั้งใจไม่มั่นคงก็จะหลงไปตามมารกิเลสเหล่านี้เวลาใดไม่ดีเท่ากับเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่วันข้างหน้าไม่มีใครรู้เรารู้แต่เวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ต่อไปข้างหน้าไม่มีใครรู้มันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้มันตายแล้วนอนหลับจึงรู้ว่าคนนั้นตายแบบนั้นคนนี้ตายแบบนี้เมื่อมันยังไม่ตายนี่มันยังหากินได้อยู่ไม่ค่อยรู้จึงจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยให้มีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจจิตใจท่านไม่ให้นิ่งนอนใจจิตใจที่ไม่นิ่งนอนใจระลึกอยู่อันนี้ท่านว่าเป็นสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกอยู่ในกายในจิตเนี่ยให้มันรู้ให้มันเข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าเรานึกนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วมันยังไม่พอนึกจนมันรู้มันเข้าใจเดี๋ยวนี้ลึกเจริญเล็กๆในน้อยมันไม่พอกับเหตุการณ์ไม่พอกับความหลงแก้ความหลงในใจไม่ได้นึกเจริญภาวนาจนมากท่วมท้นความหลงทั้งหลายมันจึงหมดไปสิ้นไปได้ถ้าเราเจริญเล็กๆน้อยทำน้อยๆมันก็ไม่พอจึงจำเป็นจะต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้เป็นพลังงานอันสามารถอาจหารไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจศีลที่เรารักษาก็รักษาให้มันดีเจริญขึ้นไปสมาธิที่ตั้งจิตตั้งใจได้บ้างแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจให้มันเจริญก้าวหน้าอย่าให้มันถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองถอยหลังคืนบ้านมันได้มันไม่ไปไหนแหละแต่มันเป็นทุกข์ตัวเองกว่าจะมาศึกษาธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาได้กว่าที่เราจำได้มันนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธทำใจให้สงบระงับมันยากอยู่แต่เมื่อเราได้มาถึงมาพบแล้วเราก็ไม่ต้องอยากทำปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ให้ประมาทมีสติอยู่ทั้งนั้นเตือนใจของตนอยู่ทั้งนั้นอย่าได้ประมาทคนประมาทมัวเมาหรือว่าใจเราประมาทมัวเมานั้นมันเป็นมาแล้ววุ่นวายในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันมีความทุกข์มาแล้วทุกดวงใจเมื่อความทุกข์เหล่านี้มีเราก็มาเปลี่ยนให้จิตใจดวงนี้ภาวนาพิจารณารูปนามกายใจของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่ว่าจิตของเราไม่สงบตั้งมั่นไม่มาพินิจพิจารณาเลยเป็นจิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้ก็เลยมัวเมาไปอย่างนั้นเอง ถ้าเรารู้สึกสำนึกขึ้นมาได้ว่าทุกวันคืนเดือนปีที่เราเป็นอยู่นี้ความแก่ความชราบังคับบัญชาร่างกายสังขารเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ได้ว่าความเจ็บความไข้ความตายมันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดยังไม่เจ็บมันก็เจ็บได้

0: ิ้นไปเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนแหละมันเที่ยงแท้แน่นอนต่อพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขก็คือใจเป็นสุขใจสบายใจทำความเพียรใจภาวนาใจไม่ลดละในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นนั้นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็มีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่เราได้ผ่านมาแล้วได้เลิกได้ละมาแล้วอย่าให้มันกลับไปอีกให้มันไปสู่ทางสูงทางเจริญทางต่ำนั้นมันตกไปเองไหลไปเองธรรมดากิเลสท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำใจคนเราถ้าใครปล่อยให้มันไหลไปคิดไปพูดไปทำไปในทางที่ต่ำซามมันก็ไปได้นั่นแหละเพราะว่ามันชอบอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่าอย่างต่ำมันพาความทุกข์ความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นเราก็อย่าไปตามตั้งใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตในตัวของเราเองอย่าไปมัวหาความรู้ทางนอกเอาความรู้ภายในอันมันมีเต็มอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี้ให้เป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ว่าหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็เห็นหลับตาก็มีอยู่จะหลับจะมึนเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจของเราภายในให้มีความตั้งมั่นภาวนาอยู่ในหัวใจของตนให้ได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อทำอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งที่ไม่รู้ก็หายไปสิ่งที่รู้จักรู้แจ้งก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนนั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกระทำกรรมฐานเรากระทำกรรมกรรมใดเป็นกรรมที่ไม่ดีกรรมนั้นเราจะต้องละวางไม่ยึดไม่ถือกรรมใดดีเราก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หมดบำเพ็ญเพียรให้หมดให้เต็มให้สิ้นถ้าหมดกรรมก็เป็นอันหมดกิจถ้าเรายังไม่หมดกรรมเราก็ยังไม่หมดกิจที่จะต้องทำที่จะต้องศึกษาที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องประพฤติปฏิบัติที่จะต้องละ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
3: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

จวนเวลาที่ภรรยาจะคลอดบุตรภรรยาก็เริ่มลา งานเขาบ่อยๆเราเองก็ต้องตั้งหน้าทำงานไปมานั่งทบทวนดูเงินเดือนที่เคยได้รับเดือนละ100บาทก็คงได้รับอยู่เท่านั้นไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือนอีกคิดแล้วมีแต่หดตัวลงใช้จ่ายค่ายาต่างๆอาทิเช่นค่าไฟฟ้าเดือนละ1บาทค่าน้ำเดือนละ1บาท50สตางค์ค่าถ่านค่าข้าวสารเดือนละอย่างน้อย6บาทค่าคนใช้เดือนละ4บาทยังค่าเครื่องแต่งตัวของ2คนผัวเมียอีกนับวันแต่จะหมดมากเข้าทุกทีอยู่ต่อมาภรรยาคลอดบุตรการใช้จ่ายก็สิ้นเปลืองมากขึ้นไปอีกภรรยาไม่ได้ทำงานเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นานๆเข้าตัวเองก็ป่วยไม่ได้ไปทำงานที่ห้างหลายวันนายห้างก็ตัดเงินเดือนภรรยาเหลือเดือนละ15บาทหนักๆเข้าค่ายาค่าหมอก็หมดเปลืองเข้าไปอีกคิดแล้วเงินที่ภรรยาได้รับเดือนละ15บาทในส่วนตัวเธอไม่พอจ่ายซ้ำยังถล่มเข้ามาในเงินเดือนของเราอีกเงินเดือนของเราที่ได้รับเดือนละ50บาทแต่การโกนคิดแล้วต้องใช้จ่ายหมดไม่มีเหลือในที่สุดภรรยาป่วยหนักถึงแก่ความตายต้องไปขอยืมเงินจากในห้าง50บาทของเรา50บาทรวบรวมมาทำบุญให้ภรรยาที่ตายไปหมดเงินไป80บาทยังคงเหลืออยู่20บาทยังมีลูกเล็กอีก1คนจะทำอย่างไรกันดีตอนนี้ที่เคยหายใจโล่งมาแต่การก่อนชักจะเริ่มอึดอัดเข้าไปหาพ่อตาแม่ยายชักไม่ติดต้องไปจ้างแม่นมมาเลี้ยงบุตรแม่นมก็เป็นคนชั้นต่ำเขาเลี้ยงดูและดีกับลูกเราเหลือเกินความดีของแม่นมทำให้เราเกิดมีความรักความเมตตาในที่สุดก็ได้แม่นมมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแม่นมเป็นคนไม่ได้รับการศึกษาแม้หนังสือไทยก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนเงินเดือนของเราก็เหลืออยู่เพียงเดือนละ50บาทต่อมาแม่นมก็เริ่มตั้งครรภ์เราก็แสดงความเมตตาปานีแก่เขาไม่ให้ได้รับความทุกข์ลำบากหรือทำงานหนักก็พออยู่พอกินกันไปแต่เขารู้สึกผิดหวังที่ได้ตั้งใจไว้แต่เดิมไปบ้างต่อมาแม่นมก็คลอดบุตรออกมาอีกหนึ่งคนได้ช่วยเลี้ยงดูกันมาจนกระทั่งบุตรที่เกิดจากภรรยาเก่าโตพอสมควรบุตรที่เกิดจากภรรยาคนที่สองก็โตพอสมควรตอนนี้แม่เลี้ยงชักจะเกิดยังไงขึ้นคือไม่รักบุตรที่เกิดจากภรรยาเก่าบุตรที่เกิดจากภรรยาเก่าก็ฟ้องเราเสมอว่าแม่เลี้ยงมีความประพฤติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งบุตรกับบุตรก็เกิดทะเลาะวิวาทกันสมมติว่าบุตรสองคนแม่หนึ่งคนต่างฝ่ายต่างยืนอยู่คนละทิศเรายืนอยู่กลางเมื่อกลับมาจากที่ทำงานลูกเก่าก็ฟ้องอย่างหนึ่งลูกใหม่ก็ฟ้องอย่างหนึ่งแม่เลี้ยงก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับใครมันชักเกิดยุ่งในจิตในใจขึ้นมากลูกใหม่ก็จะเอาอย่างโน้นแต่งตัวอย่างนี้ผลสุดท้ายลูกกับลูกก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นเองภรรยากับบุตรก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นแข่งขันกันในเรื่องการกินบ้างในเรื่องการแต่งตัวบ้างในเรื่องการใช้เงินบ้างในที่สุดจะไปนั่งคุยกับลูกเก่าก็ลำบากจะไปนั่งคุยกับลูกใหม่ก็ลำบากจะไปนั่งคุยกับภรรยาก็ลำบากตรวจดูรายได้ของตัวเองเกลี้ยงไม่มีเหลือมองไปทางด้านครอบครัวก็ยิ่งยุ่งยิ่งขวาเข้าไปอยู่ในกองหนามหวายในที่สุดก็ต้องหย่าร้างกับภรรยามีบุตรก็ไม่ได้อย่างนึกมีเงินก็ไม่ได้อย่างนึกมีภรรยาก็ไม่ได้อย่างนึกอย่ากันนั้นเลยเรากลับไปบวชใหม่ดีกว่าเราก็ได้มาบวชบำเพ็ญสมณธรรมพอมานึกได้เช่นนี้อารมณ์โรคที่เคยนึกคิดมาก็พลันสูญหายไปในดวงจิตความอัดอั้นตันใจหายไปหมดสิ้นรู้สึกสบายเหมือนกับตัวลอยอยู่ในอากาศก็ร้องขึ้นมาในดวงจิตนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเรื่องราวจะเป็นถึงเช่นนั้นเราไม่ควรสึกใจที่นึกคิดอยากศึกเหมือนการก่อนก็หายไปตั้ง 50-60% ในระหว่างที่นึกคิดอยู่นั้นมีเหตุบันดาลเกิดขึ้นต่างๆเช่นบางคืนฝันเห็นพระอาจารย์มาด่าบ้างดุบ้างแต่เหตุการณ์สำคัญที่นับว่าแปลก
ได้เกิดขึ้นรวม4ครั้งในระหว่างที่นึกคิดในอารมณ์ของโลกแต่ต้องขอโทษท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่สู้หน้าฟังจะไม่กล่าวไว้หรือก็ล้วนแต่เป็นคติเตือนใจจึงจำเป็นต้องกล่าวไว้ครั้งที่1ในเวลากลางคืนขณะกำลังนึกคิดอยู่ในอารมณ์โลกเช่นนั้นวันหนึ่งรู้สึกท้องผูกไม่สบายจึงได้ฉันยาถ่ายเวลาตอนบ่ายกะว่าตอน3 ทุ่มก็จะต้องไปถ่ายตามที่ได้เคยฉันมาก็เกิดเหตุบังเอิญเมื่อฉันแล้วเป็นปกติไม่ปวดถ่ายรุ่งขึ้นเช้าจึงได้เดินออกไปบิณฑบาตในตรอกวังสะปทุมพอเดินไปถึงหน้าบ้านที่เขาจะใส่บาตรก็เกิดรู้สึกปวดอุจจาระอย่างหนักจนทนแทบไม่ไหวจะเดินออกไปรับบาตรก็เดินไม่ได้ก้าวขาไม่ออกมัวแต่อดกลั้นขยับขาเดินได้ทีละคืบไปถึงป่ากฐินแห่งหนึ่งรีบวางบาตรรอดรั้วเข้าป่ากฐินมันนึกอยากเอาหัวตำดินให้ตายเสียดีกว่าเมื่อทำธุรกิจเสร็จแล้วก็ออกจากป่าอุ้มบาตรเดินบิณฑบาตต่อไปตามเคยวันนั้นได้ข้าวไม่พอฉันกลับมาถึงวัดก็ได้เตือนตัวเองว่ามึงศึกไปแล้วต้องเป็นอย่างนี้ใครเขาจะมาใส่บาตรให้กินเรื่องนี้ได้เป็นคติเตือนใจอย่างดีครั้งที่2ออกเดินไปบิณฑบาตแต่เช้าเดินข้ามสะพานหัวช้างผ่าน3 แยกวกไปถนนเพชรบุรีข้าวแม้แต่ทัพพีเดียวก็มีลงบาตรพอดีได้เห็นหญิงแก่อายุประมาณ50 ปีไว้ผมมวยกับตาแป๊ะแก่ไว้หางเปียยืนส่งเสียงนักเอะอะอยู่ในห้องแถวขณะนั้นเราเดินมาถึงตรงหน้าบ้านเขาก็หยุดยืนนิ่งดูประมาณสัก2 อึดใจเห็นยายแก่คว้าไม้กวาดตีหัวตาแป๊ะตาแป๊ะคว้ามวยผมทีบหลังยายแก่ตัวเองก็เริ่มนึกว่าถ้าเป็นเราโดนเข้าอย่างนี้จะทำอย่างไรกันก็ตอบขึ้นว่ามึงต้องบ้านแตกสลายขาดแน่นอนการที่ได้ประสบพบเหตุการณ์อย่างนี้กลับดีใจยิ่งพอบิณฑบาตได้ข้าวเต็มบาตรวันนั้นบิณฑบาตได้ข้าวเกือบไม่พอฉันตกเวลากลางคืนก็นึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นนิดกำลังดวงจิตก็รู้สึกมีการเบื่อหน่ายเรื่องของโลกออกไปโดยลำดับครั้งที่3วันนั้นเป็นวันเทศกาลได้ออกบิณฑบาตตั้งแต่เวลาเช้ามืดเดินไปถึงตลาดประตูน้ำสระปทุมแล้ววกกลับมาทางหลังวัดบริเวณนั้นมีคอกม้ามีถนนดินเวลาฝนตกถนนลื่นได้เดินอย่างสำรวมมาตรงหน้าบ้านของโยมคนหนึ่งบิณฑบาตได้ข้าวเต็มบาทใจก็นึกคิดไปในอารมณ์ของโลกนึกจนเผลอตัวก้าวลื่นถลาล้มลงไปในบ่อข้างถนนหัวเข่าทั้งสองจมลงไปอยู่ในโคลนประมาณ1 คืบข้าวสุกในบาท6 หมดเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยโคลนต้องรีบเดินทางกลับวัดเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วเก็บเอามาเป็นคติเตือนใจสอนตนเองว่าการนึกในเรื่องทางโลกของเราเพียงแต่นึกคิดมันยังมีโทษติดตามมาได้ถึงเพียงนี้ใจก็ค่อยคลายค่อยเบื่อออกไปโดยลำดับคิดว่าเรื่องครอบครัวนั้นมันเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่กลับความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ครั้งที่4เวลารุ่งเช้าออกบิณฑบาตเดินไปตามถนนเพชรบุรีตามเคยเดินไปถึงวังพระองค์เจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตรพระองค์ท่านเคยสบายประจำวันแก่พระทั่วไปวันนั้นบังเอิญมีขันข้าวตั้งอยู่ตรงข้ามวังอีกขันหนึ่งจึงได้เดินไปรับขันตั้งใหม่เสียก่อนเมื่อรับเสร็จแล้วหันกลับมาจะไปรับขันตรงข้ามพอดีมีรถเมล์ขาวในเลิศวิ่งมาอย่างรวดเร็ววิ่งเฉียดศีรษะไปห่างประมาณ1 คืบคนโดยสารร้องตะโกนโวยวายขึ้นตัวเองก็ผงะยืนตกตะลึงอยู่เป็นเวลาหลายอึดใจวันนั้นเกือบถึงแก่ความตายเพราะถูกรถเมล์ชนขณะกลับไปรับบาตรที่วังพระองค์เจ้าธานีต้องสะกดตัวไว้อย่างเข้มแข็งมีอาการสั่นสะท้านทั่วทั้งตัวเมื่อรับบาตรเสร็จแล้วก็เดินกลับวัดเรื่องต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคติเตือนใจเพราะในสมัยนั้นความคิดทางโลกกำลังกำเริบอยู่ไม่เว้นวายลุถึงปีพ.ศ. 2474ออกพรรษาแล้วในปีพรรษาที่3ก็นึกว่า
เราต้องออกจากพระนครแน่ๆถ้าพระอุปัชฌาย์ยังห่วงห้ามกีดกันอีกเห็นจะต้องแตกกันในคราวนี้มิฉะนั้นก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยข้าพเจ้าโดยทางอื่นวันหนึ่งเวลากลางคืนนอนหงายดูหนังสือพร้อมภาวนาพอเคลิ้มหลับได้เห็นพระอาจารย์มั่นมาดุว่าท่านอยู่ทำไมในกรุงเทพไม่ออกไปอยู่ป่าก็ได้ตอบท่านว่าพระอุปัชฌาย์ไม่ยอมให้ไปท่านตอบคำเดียวว่าไปจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตถึงท่านว่าเมื่อออกพรรษาแล้วขอให้ท่านมาโปรดเอาเราไปให้จงได้ต่อมาไม่กี่วันเจ้าคุณกุบาลีคุณอุปมาจารย์วัดบรมนิวาสเกิดอาพาธขาหักพระอาจารย์มั่นก็ได้เดินทางมานมัสการเยี่ยมเจ้าคุณอุบาลีวันหนึ่งคุณนายน้อยมารดาเจ้าคุณมุกมนตรีได้ถึงแก่กรรมเจ้าภาพได้กำหนดการชาปนกิจที่วัดเทพศิรินทราวาสคุณนายคนนี้ได้มีอุปการะแก่พระอาจารย์มั่นสมัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้ตั้งใจมาในงานศพครั้งนี้ด้วยเรากับพระอุปัชฌาย์ก็ได้รับนิมนต์ไปในงานชาปนกิจครั้งนี้ด้วยได้ไปพบพระจันทร์มั่นบนเมนเผาศพมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่มีโอกาสได้สนทนากับท่านแม้แต่คำเดียวจึงได้เข้าไปถามท่านเจ้าคุณอมราภิลักขิตวัดบรมนิวาสท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระจันทร์ได้มาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสจึงได้ลาพระอุปัชฌาย์ไปแวะวัดบรมนิวาสเพื่อพบพระจันทร์มั่นนับตั้งแต่อุปสมบทล่วงแล้วได้สี่พรรษาเพิ่งจะได้มาพบท่านอีกในคราวนี้ก็ได้เข้าไปกราบไหว้ท่านก็ได้เมตตาแสดงธรรมให้ฟังว่ากีนาชาติวุสิตังพรหมจริยันติแต่ได้จะความสั้นๆว่าพระอริยเจ้ากีนาศพทั้งหลายท่านทำตนให้เป็นผู้พ้นจากอสวะแล้วมีสุขนั่นคือพรหมจรรย์อันประเสริฐจำได้เพียงเท่านี้แต่รู้สึกว่าเราไปนั่งฟังคำพูดของท่านเพียงเล็กน้อยใจนิ่งเป็นสมาธิดีกว่าเรานั่งทำคนเดียวมากมายในที่สุดท่านก็สั่งว่าคุณต้องไปกับเราในคราวนี้ส่วนอุปัชฌาย์นั้นเราจะไปเรียนท่านเองสนทนากันได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ได้ลากลับวัดสะปทุมได้ลาเรื่องจะไปพบพระจันทร์มั่นให้พระอุปัชฌาย์ฟังท่านก็นั่งฟังแล้วนิ่งๆอยู่วันรุ่งขึ้นพระจันทร์มั่นได้ไปที่วัดสัพพทุมแล้วพูดกับพระอุปัชฌาย์ว่าจะให้พระรูปนี้ติดตามไปด้วยในเมืองเหนือพระอุปัชฌาย์ก็อนุญาตจึงได้จัดแจงตัดเตรียมบริขารของตนล่ำลาสั่งเสียเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ได้ถามลูกศิษย์ถึงมูลค่าปัจจัยในการเดินทางได้รับตอบว่าเหลืออยู่เพียง30ตังค์เฉพาะค่ารถจากวัดสัพพทุมไปถึงสถานีหัวลำโพงก็จะต้องจ่ายถึง50ตังค์คิดแล้วค่ารถจากวัดไปถึงสถานีลำโพงก็ไม่พอเสียแล้วจึงได้กราบเรียนเรื่องนี้ให้พระอาจารย์มั่นทราบท่านก็รับรองว่าจะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะถึงกำหนดเวลาประชุมเพลิงคุณนายน้อย1วันท่านได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่บ้านเจ้าพญามุกมนตรีเจ้าภาพได้ถวายผ้าไตร1ไตรน้ำอันการ์ด1ปีบและเงิน80บาทท่านเล่าให้ฟังว่าผ้าไตรได้ถวายพระวัดบรมนิวาสน้ำมันกาถวายพระมหาสมบูรณ์ปัจจัยได้แจกจ่ายแก่ผู้ไม่มีเหลือไว้พอดีค่ารถสองคนคือเรากับท่านเมื่อได้พักผ่อนพอสมควรแล้วเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ก็ให้ท่านกลับขึ้นไปเมืองเหนือได้เดินทางขึ้นไปพักอยู่ที่วัดสัญญพงษ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่จะขึ้นรถด่วนที่สถานีหัวลำโพงได้พบแม่งอแน่จำนงซึ่งจะได้ลงมาในงานชาปนกิจศพคุณนายน้อยหรืออย่างไรไม่ทราบแม่งอเคยเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นจึงได้รับเป็นโยมอุปถากขณะเดินทางในรถไฟไปตลอดทางเมื่อเดินทางที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วได้ไปพักอยู่ที่วัดสัญญพงษ์หลายวันแล้วได้ออกไปพักอยู่ในป่าละเมาะห่างจากกุฏิเป็นที่เงียบสงัดวิเวกทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนวันหนึ่งได้เกิดขัดใจกับพระอาจารย์ท่านก็ได้เอะอะขับไล่ให้หนีตัวเราเองก็รู้สึกชักโมโหรู้สึกชิวๆอยู่ในใจแต่ก็อดกั้นไว้ไม่ได้แสดงความโกรธออกมา
ได้เคยปฏิบัติท่านมาแต่อย่างไรก็คงทำไปอย่างนั้นก็ได้อยู่กับท่านตลอดมารุ่งขึ้นวันใหม่เดือนยี่จนจะสิ้นเดือนได้รับข่าวว่าศิษย์คนหนึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ป่วยหนักมีพระสองรูปมาติดตามพระอาจารย์มั่นแล้วแจ้งข่าวให้ทราบเสร็จแล้วพระสองรูปนั้นก็เดินทางไปจังหวัดพระนครในสมัยนั้นพระอาจารย์ตันเป็นเจ้าอธิการวัดสัญญพงศ์วัดสัญญพงศ์นี้เจ้าคุณอุปาลีวัดบรมนิพพานเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเป็นคนแรกจากจังหวัดอุตรดิตถ์เรากับพระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้ไปพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อนายเบี้ยวอยู่อำเภอสันกำแพงมีอาการป่วยหนักมากพี่ชายและพี่สะใภ้ได้นำตัวไปให้พระอาจารย์มารักษาโรคที่นายเบี้ยวเป็นนั้นคือโรคจิตในปีนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวงมีพระกรรมฐานที่เป็นเพื่อนฝูงพักอยู่หลายองค์แต่ต่างคนต่างไปจำพรรษาอยู่ตามบ้านนอกแม้ตัวเราเองท่านก็ให้ออกไปแต่เราไม่ยอมไปโดยเรียนท่านว่าเราตั้งใจจะอยู่ปฏิบัติพระอาจารย์จนตลอดพรรษาท่านก็ยินยอมตกลงจึงได้อยู่กับท่านปีนั้นต้องกับพ.ศ. 2475เจ้าคุณอุบาลีได้มรณภาพในพรรษานั้นระหว่างเข้าพรรษาได้ตั้งใจปฏิบัติพระอาจารย์และกรรมฐานของตนกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดท่านก็ได้ทรมานสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาตอนเย็นก็ได้ขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่บนองค์พระเจดีย์ทางทิศเหนือมีพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ยังคงมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ท่านบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นมหามงคลเคยมีพระบรมธาตุเสด็จมาบ่อยๆให้ไปนั่งสมาธิตรงนั้นก็ได้ทำตามท่านบอกทุกอย่างบางวันนั่งจนไม่ได้นอนระหว่างที่พักอยู่บนกุฏิหลังเล็กๆในป่าดงโก้ยกุฏิหลังนี้คุณนายทิพย์และหลวงยงผู้กำกับการตำรวจเป็นผู้สร้างถวายนายทิพย์สมิญคังจังหวัดกับภรรยาคือนางตาได้ปฏิบัติส่งเสียอาหารพระอาจารย์เป็นอย่างดีในระหว่างพรรษาก็ได้ออกติดตามบิณฑบาตกับท่านเป็นนิดระหว่างเดินบิณฑบาตท่านได้สอนกรรมฐานเตือนอกเตือนใจอยู่เสมอพอเห็นผู้หญิงสวยงามท่านก็บอกว่ามองดูทีละนั่นเป็นอย่างไรสวยไหมดูให้ดีๆดูเข้าไปข้างในไม่ว่าจะเห็นอะไรเช่นบ้านหรือถนนท่านก็คอยสอนเตือนใจทุกวันเวลานั้นอายุเพิ่งได้26ปีพรรษา5กำลังเป็นหนุ่มท่านก็คอยสอนตักเตือนอยู่เสมอรู้สึกว่าท่านสนใจในตัวเรามากแต่มีที่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวแก่เครื่องใช้บริการของเราดีๆใหม่ๆท่านคอยชี้มือบอกให้ยอมให้สักให้ทำลายสีเดิมของดีๆก็ไม่ค่อยยอมให้ใช้บางทีก็ขอเอาไปให้คนอื่นตัวเองก็นึกไม่ถึงว่าท่านมีความหมายอย่างไรพูดหลายครั้งหลายคนเข้าเราไม่ทำตามเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวซึ่งเป็นสีขาวก็ให้ยอมให้เป็นสีแก่นขนุนถ้าเราทำเฉยไม่ยอมท่านก็ลงมือยอมให้เองชอบหาจีวรสบงเก่าๆขาดๆมาปะแล้วให้เราใช้สอยวันหนึ่งเดินออกไปบิณฑบาตพร้อมกับท่านเดินไปทางสถานีตำรวจได้เดินสวนทางกับหญิงหาบของขายในตลาดแต่ก็ใจดีเหลือเกินไม่ได้เดินออกจากทางบิณฑบาตสำรวมใจแน่วแน่สำรวมตนเต็มที่ต่อมาอีกวันหนึ่งได้เดินตามท่านไปบิณฑบาตเราเดินห่างจากท่านนิดหน่อยท่านเดินเร็วแต่เราเดินช้าเห็นท่านเอาเท้าเตะกางเกงขาดของตำรวจที่ทิ้งไว้ข้างถนนท่านเตะไปเตะมาเราก็นึกในใจว่าเราต้องเข้าในทางเสมอพอถึงรั้วสถานีตำรวจท่านก็ก้มลงเก็บกางเกงขาดตัวนั้นเหน็บไว้ใต้จีวรเราก็แปลกใจว่าของเขาทิ้งแล้วท่านจะเอาไปทำไมกันเมื่อกลับถึงกุฏิแล้วท่านก็นำไปพาดไว้ที่ราวผ้าแห่งหนึ่งเราก็ได้ทำการปัดกวาดปูอาสนะเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องปูที่นั่งที่นอนของท่านบางวันท่านก็ดูเอาว่าทำอะไรไม่เรียบร้อยแต่ไม่ยอมบอกว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจเราก็ต้องพยายามทำให้ถูกใจท่านทุกเวลาถึงกระนั้นก็ต้องถูกเคี่ยวเข็นอยู่จนตลอดพรรษาต่อมาบันดังได้เห็นกางเกงขาดตัวนั้นกลายเป็นถุงย่ามและสารประคด
ห้อยแขวนอยู่ด้วยกันที่ข้างขวาวันหนึ่งท่านบอกว่าถุงย่ามใบนี้และรัดประคดอันนี้เอาไปใช้เสียเรารับเอามามองดูมีแต่รอยปักหลายแห่งของดีๆก็มีอยู่แต่ท่านไม่ยอมให้การได้ปฏิบัติพระอาจารย์นี้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดีและละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่ได้เวลาเดินบนพื้นกระดานทำเสียงดังก็ไม่ได้เดินไปแล้วมีรอยเท้าติดพื้นก็ไม่ได้เวลากืนน้ำมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาเปิดประตูมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาจะตากผ้าเก็บผ้าพับผ้าปูที่นั่งที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอย่างเป็นผู้มีวิชามิฉะนั้นจะต้องถูกไล่หนีทั้งกลางพรรษาแต่ในเกี่ยงนั้นก็ต้องอดทนพยายามใช้ความสังเกตของตนบางวันเมื่อฉันแล้วจัดแจงเก็บบาตรเก็บจีวรผ้าปูนั่งปูนอนกระโถนกาน้ำหมอนและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของท่านต้องเข้าไปจัดไว้ก่อนท่านเข้าไปข้างในจัดเสร็จแล้วก็จดจำไว้ในใจแล้วรีบกลับเอาไปอยู่ในห้องของตนซึ่งกั้นไว้ด้วยใบตองเจาะช่องฝาไว้พอมองเห็นบริขารและตัวท่านได้เมื่อท่านเข้าไปในห้องแล้วเห็นท่านมองข้างล่างข้างบนตัวตาดูบริการของท่านบางอย่างท่านก็หยิบย้ายที่บางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องเราก็ต้องคอยมองดูแล้วจดจำเอาไว้วันหลังก็ทำใหม่จัดใหม่ให้ถูกต้องอย่างที่เห็นท่านทำว่าท่านทำเองท่านทำอย่างไรเราก็จัดทำอย่างที่เรามองเห็นต่อมาวันหลังเมื่อเข้าไปจัดแล้วก็กลับเข้าห้องของตนมองลอดช่องฝาสังเกตดูเวลาท่านเข้าไปในห้องเห็นท่านเข้าไปแล้วนั่งนิ่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองดูข้างบนข้างล่างแล้วก็มาจับต้องอะไรอีกผ้าปูนอนก็ไม่กลับแล้วท่านก็กราบพระไหว้พระสักครู่หนึ่งท่านก็จำวัดเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ดีใจว่าเราได้ปฏิบัติเป็นที่ถูกอกถูกใจพระอาจารย์นอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็ได้ฝึกหัดจากท่านไปจนเป็นที่พอใจทุกอย่างแต่ก็เอาอย่างท่านได้อย่างมาก 60% เท่านั้นต่อมาเมื่อออกพรรษาแล้วทางวัดบรมนิวาสได้จัดงานเพื่อชาปนกิจศพเจ้าคุณอุบาลีพระผู้ใหญ่ที่อยู่วัดเจดีย์หลวงได้ทยอยมาเพื่อช่วยงานเกือบหมดเจ้าอาวาสได้มอบให้พระอาจารย์มั่นเฝ้าวัดเจดีย์หลวงเมื่อเสร็จงานชาปนกิจได้เห็นหนังสือฉบับหนึ่งมีถึงพระอาจารย์มั่นตั้งให้ท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านได้เปิดออกงานมีใจความว่าพระอาจารย์มั่นขอให้ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงพร้อมทั้งตำแหน่งอุปัชฌาย์สั่งให้เจ้าแก้วนวรัตน์ณเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการขอให้พระอาจารย์มั่นทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสเดิมต่อไปสรุปได้ใจความสั้นๆอย่างนี้พอท่านได้ทราบเรื่องราวแล้วท่านก็เรียกไปหาและพูดว่าเราต้องออกจากวัดเจดีย์หลวงไปอยู่ที่อื่นอยู่ต่อมาเมื่อออกพรรษาแล้วได้2วันท่านได้สั่งให้เราไปวิเวกบนหลังดอยจังหวัดลำพูนซึ่งเคยเป็นที่พักของท่านมาแต่ก่อนได้พักอยู่ที่ตีนเขาประมาณ10กว่าวันต่อมาเวลาประมาณบ่าย3โมงได้ปรากฏเหตุการณ์คล้ายๆกับว่ามีคนมาบอกได้ยินทางหูขณะกำลังนั่งสมาธิว่าท่านต้องขึ้นไปอยู่บนยอดเขาในวันพรุ่งนี้พอรุ่งขึ้นวันใหม่ก่อนเดินทางถึงยอดเขาได้ไปพักอยู่ณที่แห่งหนึ่งเป็นวัดร้างเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันใดที่ตรงกับวันพระมักจะปรากฏมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ป่านั้นเป็นป่าลึกมีเสือและช้างชุมเดินทางไปคนเดียวกลัวก็กลัวกล้าก็กล้าแต่เชื่อมั่นในอำนาจธรรมและพระอาจารย์ได้ค้างนอนอยู่2คืนคืนแรกสงบสบายดีคืนที่2เวลาประมาณ1หรือ2นาฬิกาได้มีสัตว์ป่าคือเสือมารบกวนคืนนั้นเป็นอันไม่ได้นอนนั่งสมาธิตัวแข็งเสือก็เดินวนเวียนอยู่รอบๆกดรู้สึกว่าตัวแข็งและมึนชาสวดมนต์ก็คล่องแคล่วเหมือนน้ำไหลที่ลืมแล้วก็นึกได้ด้วยอำนาจแห่งการสำรวมจิตและคิดกลัวนั่งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เวลา2นาฬิกาถึง5นาฬิกาเสือตัวนั้นจึงได้หนีไปรุ่งขึ้นได้เดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านเพียง2หลังคาเรือนเจ้าของบ้านออกไปทำสวนชั่วคราว
เมื่อพบกับเขาเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีเสือมากินวัวเราก็นึกกลัวมากขึ้นในที่สุดเมื่อฉันอาหารแล้วได้เดินทางขึ้นไปบนยอดดอยเมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยแล้วมองลงไปเบื้องล่างจะได้เห็นพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนดอยลูกนี้เขาเรียกว่าดอยข้อหม้อบนหลังดอยมีบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งยังไม่ถึงมีน้ำสะอาดมีเศียรพระพุทธรูปตั้งอยู่รอบบ่อเดินลงจากพื้นราบเหยียบหินลึกลงไปประมาณ2เมตรก็ถึงน้ำเขาเล่ากันว่าเวลามีคนตกลงไปในบ่อไม่จมน้ำจะดำน้ำก็ดำไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงลงไม่ได้เด็ดขาดคืนลงไปจะต้องมีอาการชักดอยนี้ชาวบ้านถือกันว่าเป็นดอยที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีปีศาจสำคัญหนึ่งตนอยู่ประจำที่ดอยนี้แต่ไม่เป็นไรเขาไม่รบกวนอะไรเพราะเขารู้จักพระธรรมและพระสงฆ์วันแรกที่ขึ้นไปถึงยอดดอยพอวันรุ่งขึ้นไม่ได้ฉันอาหารถึงเวลากลางคืนเป็นลมตลอดคืนรู้สึกว่าดอยนั้นไหวเหมือนเรือลอยอยู่กลางทะเลมีคลื่นลมจัดแต่จิตดีไม่หวาดกลัวอะไรวันที่สองได้นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในบริเวณวิหารเก่าสถานที่พักอยู่นี้อยู่ห่างหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตได้ประมาณระยะทาง80เส้นจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าเราจะไม่ฉันจังหันถ้าไม่มีคนมาส่งถึงที่ในคืนวันนั้นรู้สึกว่าปวดท้องมีลมรบกวนแต่ไม่เหมือนวันก่อนพอเวลาประมาณ5นาฬิกาเศษใกล้จะสว่างได้ยินเสียงดังหืดหาดข้างวิหารครั้งแรกนึกว่าเสือแต่ฟังๆไปคล้ายเสียงคนแต่ดอยด้านนั้นชันมากถ้าจะปีนขึ้นพอปีนได้แต่ถ้าจะปีนลงรับรองว่าลงไม่ได้ถ้าเช่นนั้นจะมีใครขึ้นมานึกสงสัยอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าออกจากกรดและวิหารร้างรอจนสว่างรุ่งอรุณจึงได้ลุกออกจากกรดเดินออกมาข้างนอกวิหารได้พบหญิงชราคนหนึ่งอายุประมาณ70ปีมานั่งพนมมือถือห่อข้าวใบตองมา1ห่อขอใส่บาตรพร้อมทั้งถวายยาให้2อย่างอย่างหนึ่งเป็นรากไม้อีกอย่างหนึ่งเป็นเปลือกไม้แล้วกล่าวว่าขอให้ท่านใช้ยานี้ฝนกินพร้อมกับอธิษฐานแล้วจะหายปวดท้องพร้อมทั้งถวายยาให้2อย่างอย่างหนึ่งเป็นรากไม้อีกอย่างหนึ่งเป็นเปลือกไม้แล้วกล่าวว่าขอให้ท่านใช้ยานี้ฝนกินพร้อมกับอธิษฐานแล้วจะหายปวดท้องขณะนั้นเรากำลังถือเคร่งไม่กล้าพูดกับผู้หญิงหลายคำพอรับบิณฑบาตแล้วก็ฉันข้าวเหนียวแดงหนึ่งก้อนและยาสองชิ้นนั้นเสร็จแล้วได้ยถาสัพพีให้แกก็รากับเดินหายไปทางทิศตะวันตกของดอยต่อมาเวลาประมาณ5โมงเย็นมีคนถือจดหมายของพระอาจารย์มั่นขึ้นไปให้บนยอดดอยนั่นจดหมายนั้นมีใจความว่าให้ท่านรีบเดินทางกลับวัดโดยด่วนเพราะผมจะต้องออกเดินทางจากวัดเจดีย์หลวงในตอนเช้าเพราะรถด่วนจะถึงเชียงใหม่ในตอนเย็นพอได้ทราบเช่นนั้นก็รีบเดินทางลงจากยอดดอยเดินมาถึงหมู่บ้านป่าเหี้ยวพอดีพบค่ำจึงได้ไปพักในป่าช้าหนึ่งคืนแล้วออกเดินทางต่อเข้าเมืองได้ทราบว่าพระจันมั่นเดินทางออกจากวัดเจดีย์หลวงตั้งแต่เช้าสอบถามดูก็ไม่มีใครทราบว่าไปทางไหนตกลงเราเองก็ไม่รู้ว่าจะติดตามไปทางไหนจึงจะพบแต่นึกในใจว่าท่านคงออกจากเชียงใหม่ไปทางเชียงตุงฉะนั้นต้องรีบติดตามไปทางเชียงตุงโดยด่วนแต่ยังไปไม่ได้เพราะจำได้ว่าท่านเคยสั่งไว้ในระหว่างเข้าพรรษา2 อย่างคือ 1. ท่านสั่งว่าให้คุณช่วยฉันนะในเรื่องข้อปฏิบัติเพราะฉันมองไม่ค่อยเห็นใครที่จะช่วยได้ตัวเองก็ไม่เคยนึกและไม่สนใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไร 2. ท่านสั่งว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นสถานที่อาศัยวิเวกของบรรดานักปราชญ์ในการก่อนฉะนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากจังหวัดนี้ให้ท่านไปวิเวกอยู่บนหลังดอยข้อม่อแห่งหนึ่งให้ไปพักวิเวกในถ้ำบุบทองอีกแห่งหนึ่งและให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้ำเชียงดาวอีกแห่งหนึ่ง

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่ง

อุปมาเหมือนคนฝึกม้าทีนี้ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรท่านตรัสที่พระพุทธโฆษาจารย์นำมารจนาไว้ท่านบอกว่าถ้าเผอิญจิตบังคับไม่ได้จริงๆมันฟุ้งซ่านมากแต่เราก็ไม่ยอมเลิกถือว่าวันนี้ถ้าไม่สามารถบังคับจิตให้ได้ดีเพียงใดตามที่เราต้องการเราจะยอมตายเสียดีกว่าแต่ถ้าว่าต้องใช้วิธียืดหยุ่นอย่าใช้เกณฑ์บังคับเครียดคนเราถ้าบังคับกันจริงๆไม่ไหวก็ต้องใช้การปลอบโยนตามใจกันบ้างเพื่อให้เขาผู้นั้นมีใจอ่อนเห็นเหตุเห็นผลข้อนี้อุปมาฉันใดแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนำเรื่องจิตนี้เหมือนกันว่าถ้าเห็นท่าว่าจะฟุ้งซ่านมีความดื้อด้านแข็งแกร่งจริงๆพระองค์ก็ทรงแนะนำบอกว่าปล่อยไปเสียไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ทรมานปล่อยจิตให้คิดพร่านไปตามความประสงค์แต่ต้องคุมสติสัมปชัญญะเข้าไว้คุมไว้ว่าถ้าเลิกคิดเมื่อไรจะกลับให้ทรงสมาธิทันทีตรัสว่ามีอุปมาเหมือนกับบุคคลผู้ฝึกม้าคนที่ฝึกม้านี่ถ้าเห็นว่าม้ามันพยศจริงๆไม่เข้าเส้นทางท่านสอนให้กอดคอม้าไว้แล้วปล่อยให้ม้าวิ่งไปจนกว่าจะสุดฤทธิ์มันจะไปไหนก็ให้มันไปของมันตามอัธยาศัยให้วิ่งไปตามบทตามเพลงของมันวิ่งหนักเข้าหนักเข้าม้าก็จะมีสภาพจิตเหมือนคนรู้จักเหนื่อยรู้จักเมื่อยรู้จักล้าเหมือนกันวิ่งไปนานๆเข้าในที่สุดก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เราจะบังคับให้ม้าเดินไปทางไหนก็ได้เพราะมันหมดฤทธิ์จะบังคับให้เข้าเส้นทางตามที่เราต้องการได้โดยง่ายข้อนี้อุปมาฉันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆบังคับไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ปล่อยให้มันคิดไปตามอัธยาศัยและทรงสติสัมปชัญญะคิดว่าถ้าเลิกอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อไรก็จะจับลมหายใจเข้าออกให้อยู่ตามความต้องการสำหรับข้อนี้อาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วทำแล้วการนับลมหายใจเข้าออกก็ดีนับ1ถึง10เพียงแค่ 2-3 วันอารมณ์จิตก็สบายนับไปถึง 20-30 จิตก็ยังไม่เลิกสบายยังทรงตัวถ้านับไปถึง1เดือนนี่จิตจะทรงเป็นสมาธิอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงแบบสบายๆเป็นปกติน้อยวันนักที่จิตจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอันนี้ฝึกมาแล้วทำแล้วจึงกล้ายืนยันและอีกแบบฉบับหนึ่งที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่าจิตมีสภาพคล้ายม้าพยศอันนี้อาตมาก็ทดลองแล้วเหมือนกันวิธีนี้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมากเพราะการนับนั่นหมายถึงว่าจิตที่มีอารมณ์แข็งกร้าวไม่นาไม่มากนักยังพอทนกับกันได้แต่จิตอย่าว่าแต่การนับ1-10เลย1-3ที่มันข่มไว้ไม่ไหวมันฟุ้งซ่านเสียจริงๆถ้าหากว่าตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีหลังคือการฝึกม้าพยศปล่อยให้จิตคิดไปตามอัธยาศัยเท่าที่สังเกตมาไม่เคยเห็นว่าอารมณ์ของจิตคือจับลมหายใจเข้าออกให้ทรงตัวและสามารถทรงอารมณ์ใดแนบสนิทมีความสุขมีความสบายมีความเยือกเย็นอย่างเร็วที่สุดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นอย่างเร็วถ้าอยากจะดีกว่านั้นแล้วก็ทรงอารมณ์แบบสนิทมีความสุขมากฉะนั้นพระโยคาวจรทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติในด้านอานาปานุสติจงพยายามอย่าฝืนคำสั่งและคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตมารให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้รับการฝึกไม่ใช่เป็นแชมป์และไม่ใช่ผู้ชนะเลิศยังเป็นผู้ที่ต้องมีการต่อสู้
หรือมีการฝึกซ้อมเท่านั้นเตรียมไว้ต่อสู้กับข้าศึกจนกว่าจะมีกำลังใหญ่ทีนี้สำหรับอานาปานสตินี้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆเป็นกรรมฐานที่มีกำลังสูงมากสามารถทรงได้ถึงฌาน4แต่ตามแบบท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ปรารถนาพุทธภูมิสามารถทรงได้ถึงฌาน5แต่ความจริงฌาน5กับฌาน4มีอะไรไม่แตกต่างกันมีสภาวะเช่นเดียวกันแต่แยกเอาเป็นวิตกกับวิจารณ์2ประการนี้เป็นอันดับต้นเสียเป็นปฐมฌานแต่สำหรับฌาน4ก็ใช้วิตกวิจารณ์กับปีติ3อย่างเป็นปฐมฌานลักษณะอาการของฌานฌานที่1มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาสำหรับฌานที่2ก็ตัดวิตกวิจารนับตั้งแต่ปีติสุขเอกัคคตาขึ้นไปเป็นฌานที่2คือนับ5เป็น1ถ้าฌานที่2เหลือ3คือมีปีติสุขเอกัคคตาถ้าฌานที่3ตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาถ้าฌานที่4มี2ตัดสุขทิ้งไปเหลือเอกัคคตากับอุเบกขาสำหรับปฐมฌานยังมีอารมณ์หยาบมีความรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สั้นรู้ยาวและจิตใจมีความปลาบปลื้มมีความอิ่มเอิบมีความสุขจิตทรงอารมณ์หูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องที่เขาพูดหรือว่าเขาทำอะไรเขากล่าวอะไรหูฟังจำได้ทุกอย่างแต่ว่าอารมณ์ไม่รำคาญในเสียงนั้นขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานฌาน4สำหรับฌานที่4นั้นแบ่งออกเป็น2ตอนคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดสำหรับอย่างหยาบเมื่อพิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาลมหายใจเข้าออกไปจะรู้สึกว่าลมมีความสุขหูได้ยินเสียงภายนอกแม้แต่เสียงดังมากๆอย่างเครื่องขยายเสียงอยู่ใกล้ๆแต่จะฟังเสียงแว่วๆนิดๆเท่านั้นอย่างนี้เป็นฌาน4หยาบถ้าเป็นฌาน4ละเอียดหูจะดับเสียงหมดเรียกว่ากายกับจิตแยกกันเด็ดขาดเวลานั้นยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่มีความรู้สึกเพราะจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องสัมผัสทางร่างกายจิตอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่รับทราบในเรื่องการรับสัมผัสของประสาทเรื่องของกายก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องของร่างกายทั้งหมดในตอนนี้บางท่านอาจจะคิดว่าบางทีไปเห็นท่านผู้ทรงฌาน4ไปเรียกไม่ได้ยินท่านนั่งก็ยังอยู่ดีท่านนอนไปดีไม่ดีก็คิดว่าท่านผู้นี้ตายไปเสียแล้วถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นตั้งเวลาอบรมจิตไว้ว่าจะทรงฌาน4อยู่นี้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีอารมณ์ของจิตก็จะตัดความรู้สึกของประสาทภายในระยะเวลาที่ต้องการไว้ในขณะนั้นคนจะไปเรียกหรือจะไปสั่นกายจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดเอะอะโวยวายกันหาว่าท่านผู้นั้นตายแต่ถึงเวลาที่ท่านตั้งกำหนดไว้ก็ปรากฏว่าท่านมีความรู้สึกมีความปกติของร่างกายมีหน้าตาอิ่มเอิบมีความผ่องใสมีอารมณ์ชื่นบานมีอารมณ์จิตที่เป็นฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ดีหรือต่ำลงมาขั้นปีติก็ตามจิตจะเป็นสุขหน้าตาจะชื่นบานเป็นปกติมีความแจ่มใสจากใจเมื่อใจแจ่มใสมีความสุขมีความชื่นใจหน้าตาก็ผ่องใสรื่นเริง
เรียกว่าเป็นหน้าที่ไม่มีอาการเศร้าหมองเวลานั้นจิตจะมีความสุขเมื่อถอนจากฌานแล้ววันทั้งวันอารมณ์จะมีความสุขปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบสบายและโดยคล่องแคล่วนี่ถ้าหากว่าท่านนักปฏิบัติสามารถทรงอารมณ์จิตในอานาปานุสติกรรมฐานได้ตั้งแต่ฌานหนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงฌานสี่จะเป็นตอนใดก็ดีก็รู้สึกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่มีความรำคาญในเสียงสามารถทรงอารมณ์ตามที่ต้องการได้อย่างนี้ก็ชื่อว่ามีประโยชน์ใหญ่ถ้าหากว่าสามารถทรงฌานสี่ได้ก็จะดีนักเพราะปัญญาเกิดมากนี่เวลาจะเจริญวิปัสสนาญาณก็ดีหรือพิจารณาในสมถะกองใดกองหนึ่งก็ตามในด้านแห่งการเจริญภาวนาหมายถึงว่าพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลในอันดับแรกถ้าหากว่าทรงอารมณ์จิตในด้านอานาปานุสติของตนอย่างเร็วที่สุดเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็คลายจิตนิดหนึ่งฌาน4มีกำลังปัญญาคมกล้ามากแต่ความจริงคำว่าคลายนี้ไม่ต้องคลายหมายถึงว่าถอยหลังจิตมาคิดจะใคร่ครวญมันก็มาเองการคลายสมาธิถ้าพูดตามแบบก็รู้สึกว่าหนักแต่วิธีปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงว่าตั้งใจว่าจะใคร่ครวญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็สามารถใคร่ครวญอยู่ได้นานตามความต้องการและความรู้สึกของปัญญาก็จะมีความเฉียบแหลมมีความฉลาดสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งถ้าจิตทรงฌานถึงฌานสี่ด้วยก็ยิ่งมีกำลังปัญญาแจ่มใสมากมีความเข้มแข็งมากมีความคมกล้ามากสามารถจะวินิจฉัยพิจารณาเหตุใดๆในสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีให้เข้าถึงจุดของความจริงได้ง่ายแสนง่ายนี่การเจริญอานาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าท่านผู้ใดสามารถเจริญอานาปานุสติกรรมฐานทรงฌานสีได้ตามความต้องการถ้าจะใช้อารมณ์ไปพิจารณาวิปัสสนาญาณเพื่อหวังมรรคผลอันนี้เป็นของไม่ยากเลยเป็นของง่ายถ้าสมาธิจิตดีความจริงสมาธิจิตกว่าจะปลุกปล้ำขึ้นมาถึงขั้นฌานสี่ได้มันเป็นของแสนยากเพราะว่าเป็นการคุมกำลังใจให้ทรงตัวและมีกำลังมากพอไปเจริญวิปัสสนาญาณเข้าจะรู้สึกว่าเข้าทางเพ่งหมายถึงว่าเข้าถนนเรียบการเจริญสมาธิก็เหมือนการเดินบุกป่ามีความสบายกว่ากันมากมีความสะดวกมากผลที่จะเกิดก็เกิดง่ายกว่าทั้งนี้เพราะกำลังของสมาธิดีและสำหรับท่านที่ทรงอานาปานสตินี้มีประโยชน์หลายอย่างถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามเข้าฌานในอานาปานสติกรรมฐานสามารถระงับทุกขเวทนานั้นได้แบบสบายเจ็บปวดมากๆถ้าเข้าฌานสีได้ความรู้สึกเจ็บปวดจะสลายตัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ็บมันก็เจ็บที่กายไม่ใช่เจ็บที่ใจใจไม่ยอมรับรู้อาการของกายเสียแล้วความรู้สึกเจ็บมันก็หมดไปเพราะตามลำพังกายมันไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บตัวที่รับรองความเจ็บปวดได้แก่จิตเพราะฌานสี่นี้สามารถแยกจิตออกจากประสาทของกายได้จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีทุกขเวทนาใดๆ

ท่านผู้นี้สามารถกำหนดรู้เวลาตายของตนได้ตามความต้องการไม่ใช่ว่าต้องการตายรู้เวลาแน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไรอายุเท่าไรเวลาใดอาการที่จะตายนั้นจะตายด้วยอาการอย่างไหนนี่รู้ได้ละเอียดละออจะบอกได้แม้แต่วินาทีที่จิตจะเคลื่อนออกนี่เป็นกำลังของอานาปานุสติกรรมฐานย่อมมีผลอย่างนี้จาคานุสติกรรมฐานและอันดับต่อไปสมเด็จองค์ทศพลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้แก่การคิดที่จะบริจาคทรัพย์หรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนสาธารณชนตอนนี้ศีลก็ดีการปฏิบัติในจาคานุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคุมคือกรรมฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดอยู่เสมอนั่นก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลและจาคานุสติกรรมฐานพรหมวิหาร4นี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหาร4ไม่ทรงตัวอารมณ์ไม่มั่นคงในพรหมวิหาร4ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้เพราะว่าพรหมวิหาร4มี1เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุทิตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาเขาพลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี4อุเบกขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้เพลี้ยงพร้ำมีความทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปพรหมวิหาร4เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลและจาคานุสติกรรมฐานอยู่ๆจะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทำประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังใจเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร4ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณามุทิตา3ประการแล้วอุเบกขาก็มีความสำคัญเพราะว่าจาคานุสติกรรมฐานในข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้หมดคำว่าหมดไม่ใช่หมายความว่าหมดของหรือไม่เหลือบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคลนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการสงเคราะห์เต็มใจให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนจาคะเพียงแต่จาคะตัวเดียวสามารถไปนิพพานได้ข้อนี้อาตมารับรองว่าถ้าคนไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพรหมโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้อย่างไรแต่ถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะสักอย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะกลับมาเกิดได้แม้เป็นมนุษย์ถ้ามีจาคะเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่อันนี้คือว่ากำลังใจยังต่ำยังมีจิตดึงและข้อต่อไปตัดคำว่าเสียออกไปเหลือแต่สละข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าตัดคำว่าเสียออกใช้คำว่าสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ถ้ายังใช้คำว่าเสียสละเห็นจะเกิดได้แก่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียวละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานคำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดคือว่าละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีวิสัย

กำลังใจของทุกคนถ้าทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกก็ละเล็กคือละวัตถุ 2. ต่อไปก็ละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดีในด้านโลกีวิสัยหรือกามาวจร 3. ต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฌานเป็นพรหมได้เมื่อทรงความเป็นฌานได้ก็ละต่อไปคือ 4. ละสังโยชน์10ประการคือสักกายทิฏฐิการเห็นว่าอัตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันธ์ 5ละความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละอารมณ์ที่เข้ามาทำลายศีลละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามารมณ์ละความโกรธความพยาบาทอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมั่นถือมั่นในรูปฌานและอรูปฌานถือว่ารูปฌานหรืออรูปฌานเป็นบันไดก้าวไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ของจิตเพื่อพระนิพพานนี่เป็นอันว่าจาคะทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คุมศีลคุมจาคะเทวตานุสติกรรมฐานแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมฐานในเทวตานุสติกรรมฐานนี้มีธรรมอยู่2ประการคือหิริและโอตัปปะ 1. หิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าคอยหลบความชั่วอยู่ตลอดเวลาทั้งในที่ลับและในที่แจ้งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสนไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอายประการที่สองอดตับปะมีความหวาดหวั่นคลั่นคร้ามเกรงอันตรายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวเพราะกลัวมากนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนๆก็เชื่อแล้วก็ให้เชื่อในด้านความดีทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนับถือถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ในข้อนี้ทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำผลที่พึงได้มีอะไรบ้างควรที่จะพิจารณาถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำนี่อาตมาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณชนแล้วก็เชื่ออย่างสูงเป็นพระโสดาบันสาธุชนที่เชื่ออย่างต่ำก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทำอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอมเกรงกลัวความชั่วอายความชั่วเพราะเกรงว่าชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทำอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามเรียกว่าทำเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนักกำลังใจไม่เต็มเปี่ยมอย่างนี้เรียกว่าสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกกัลยาณชนถ้าเชื่ออย่างกัลยาณชนชั้นกลางเชื่อในชั้นปานกลางขึ้นมาหน่อยทำใจให้ทรงตัวอยู่ด้วยอำนาจพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะเป็นปกติมีหิริโอตัปปะเป็นประจำ
แต่กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัลยาณชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกได้แต่ว่าอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรหมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆถือว่ากฎทั้ง6ประการนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสรณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าปล่อยให้เป็นสรณะทั้ง6ประการนี้สลายตัวไปคำว่าสรณะถือเอาเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งต้องคิดไว้เสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตามจะพยายามทำที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดคลายความดีนั้นแม้ว่าตัวจะตายพระธรรมคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะทรงความดีนี้ไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทำชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับว่าท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะฆ่าให้ตายเราก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่มนี่เป็นประการที่สองประการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนี่อาตมาจำกัดลงไปในคำว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคำว่าพระสงฆ์ทั้งหลายความจริงคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านก็ไม่ประเสริฐนักก็มีที่ปฏิบัติตัวผู้ยีกผู้ยำไม่สมควรแก่ฐานะที่เป็นสมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหาบพิตรจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากทุกข์มาได้ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรเว้นข้อที่ทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนำให้ทำตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายจากความดีอันนี้แม้ตัวจะตายก็ตามทีประการที่สี่ศีลห้าประการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทำลายถึงศีลแม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดประการที่ห้าที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์การกระทำอย่างนี้เป็นปัจจัยที่ให้พ้นจากโทษคือความทุกข์การบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรที่เป็นที่รักทั้งที่เราไม่ต้องการให้เขารักเขาก็รักไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขาคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสียแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขจาคะจาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้จิตใจให้ชุ่มชื่นทำให้มีความสุขเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโลภะสำหรับศีลเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโทสะเพราะมีอารมณ์มั่นคงเพราะมีศีลต้องมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าคือเมตตาและกรุณาทั้งสองประการเป็นตัวนำถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองประการทรงศีลอยู่ไม่ได้ถ้ามีเมตตากรุณาทั้งสองประการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไปเมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหัตประหารใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอันว่าจาคะก็ดีศีลก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสามิสอนให้เจริญใน
เทวตานุสติกรรมฐานข้อนี้ต้องรักษามั่นด้วยชีวิตเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนขี้อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าปฏิบัติความชั่วจะฆ่าให้ตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงยังไงก็ไม่ยอมสบตากับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคมแล้วก็ทำตนเป็นคนขี้ขลาดหวาดหวั่นต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวกลัวว่าจะทำอันตรายนี่ถ้ากำลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้ง6ประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระสกิทาคามีพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คืออธิศีลสิกขาสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตสิกขาคือทรงฌานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กำลังสูงกำลังฌานเพราะต้องประหัตประหารกามฉันทะกับปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทให้พินาศไปจากจิตในตอนนี้ก็ขอวนอยู่แค่พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสตามสังโยชน์ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสังโยชน์ได้สามนั้นก็คือ 1. สักกายทิฏฐิพิจารณาทราบอยู่เสมอว่าสภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีมีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีตัดสักกายทิฏฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายและการตายนี้ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนดึกจะตายด้วยอาการปกติหรือตายด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอันว่าท่านจะมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคิดในข้อนี้สำหรับพระโสดาบันคือไม่เผลอจากความตายเป็นอันว่าพระโสดาบันตัดสักกายทิฏฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นมีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนนานเชื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารในตอนนี้ละสังโยชน์ข้อที่สองวิจิกิจฉาท่านกล่าวว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคำสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนำให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสังโยชน์ข้อที่3ศีลปตะปรามาสองค์สมเด็จพระมหามุนีตรัสว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์นี่ถ้ากล่าวโดยสังโยชน์3ประการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธิ์ด้วยชีวิตและก็ถ้าสำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาจริตทรงคุณธรรมทั้ง6ประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่าอย่างไรนี่ถ้าจะมองไปอีกจุดหนึ่งที่กล่าวว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสังโยชน์ที่จะพึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งท
ทีนี้จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่นั่นก็คือองค์ของพระโสดาบัน 1. มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. มีความเคารพในพระสงฆ์รวมความว่าสรณะทั้ง3ประการนี้มีความมั่นคงจริงๆและ 4. มีศีล 5. บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเพียงแค่4ประการถ้าจะกล่าวกันไปอีกทีก็ดูเหมือนว่าหญ้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักและไม่ใกล้นักท่านสุปปพุทธกุฏฐิเป็นอันว่าตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์อันนี้จะพิจารณาได้จากพระสูตรเช่นท่านสุปปพุทธกุฏฐิที่ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปัตติผลเพราะอาศัยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อจิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มชื่นก็เกิดความปลื้มปิติปรากฏล้นพ้นคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็จะดีใจมากในตอนเช้าจึงตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความปรารถนาจะกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันแล้วขณะเดียวกันพระอินทร์ก็มาทดลองท่านสุปปพุทธะผู้มีใจเป็นแก้วว่าสุปปพุทธะเธอเป็นคนจนแล้วเป็นโรคเรื้อนเธอจงกล่าววาจาอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรื้อนแล้วจะบันดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีวาจาจะให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่นๆก็ได้ท่านสุปปพุทธะชี้หน้าพระอินทร์หาว่าพระอินทร์ถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเข็ญใจเราจนก็จริงแหละแต่ทว่าเป็นการจนโลกียทรัพย์สำหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายท่านกล่าววาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้พ้นนี่จะเห็นว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลทรงรับรองว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและในคุณของพระสงฆ์และจิตตั้งตรงลงเฉพาะในศีล5บริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายสำหรับท่านผู้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมดปฏิบัติตามคติขององค์สมเด็จพระธรรมสามมิสอนให้พระกรรมฐานทั้ง6อย่างมีอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ใคร่ครวญไม่ใช่ไปนั่งภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆสีโลจาโคเทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช้อารมณ์คิดให้อารมณ์จับเข้าถึงจุดจริงๆถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆด้วยความทรงตัวท่านเป็นพระโสดาบันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่อาตมาพยากรณ์

0: ธรรมทายาสูตรว่าด้วยทายาทแห่งธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
1: ดูกระภิกษุทั้งหลาย
0: ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า
2: พระพุทธเจ้าข้า
0: พระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้ว่า
1: ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทจะไม่พึงเป็นอมิสทายาทดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอจะพึงเป็นอมิสทายาทของเราไม่เป็นธรรมทายาทไซด้วยความที่พวกเธอเป็นอามิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอทั้งเราพึงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าพวกสาวกของพระศาสดาพากันเป็นอามิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาทของเราไม่เป็นอามิสทายาทไซด้วยความที่พวกเธอเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทถ้าพวกเธอพึงเป็นธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอทั้งเราไม่พึงถูกวินยูชนติเตียนว่าพวกสาวกของพวกเธอพระศาสดาพากันเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทเพราะเหตุนั้นแหละดูกระภิกษุทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิสทายาทดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเราบริโภคเสร็จอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บิณฑบาตของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งในเวลานั้นภิกษุสองรูปอันความหิวและความถอยกำลังครอบงำแล้วพากันมาเราพึงกล่าวกับเธอทั้งสองนั้นอย่างนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราบริโภคเสร็จอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บิณฑบาตนี้ของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเธอทั้งหลายหวังจะบริโภคก็จงบริโภคเถิดถ้าเธอทั้งหลายจักไม่บริโภคเราจักทิ้งเสียในที่ที่ปราศจากของสดเขียวหรือจักเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้ภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจักไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคก็จักทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของสดเขียวหรือจักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้แต่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยก็บิณฑบาตนี้เป็นอามิสอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างกระนั้นเลยเราไม่พึงบริโภคบิณฑบาตนี้พึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนี้แหละเธอจึงไม่บริโภคบิณฑบาตนั้นแล้วยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนั่นเองส่วนภิกษุรูปที่สองมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจักไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคจักทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของสดเขียวหรือจักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้อย่ากระนั้นเลยเราพึงบริโภคบิณฑบาตนี้บรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้เธอจึงบริโภคบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้จะบริโภคบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ถึงอย่างนั้นภิกษุรูปก่อนโน้นยังน่าบูชาและสรรเสริญกว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารภความเพียรแก่ภิกษุนั้นสิ้นกาลนานดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธอว่าทำอย่างไรหนอพวกสาวกของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิสทายาท
0: พระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่พระวิหารปัญหาการไม่ตามศึกษาความสงัดครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
0: ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรว่า
3: ขอรับ
0: ดังนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่า
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไร
0: ภิกษุเหล่านั้นเรียนว่า
3: ข้าแต่ท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาแต่ที่ไกลก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาษิตข้อนี้ในสำนักท่านพระสารีบุตรพวกกระผมขอโอกาสขอเนื้อความแห่งภาษิตข้อนี้จงแจ่มแจ้งกับท่านพระสารีบุตรเท่านั้นเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อท่านพระสารีบุตรแล้วจักทรงจำไว
0: ้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว
0: ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่า
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ไม่ศึกษาความสงัดตามคือพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมเหล่านั้นเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เถระอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วพระสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้เถระอันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้มัชฌิมะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้มัชฌิมะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้นวกะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้นวกะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายชื่อว่าไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล
0: การตามศึกษาเรื่องความสงัด
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไร ดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ย่อมศึกษาความสงัดตามคือพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายละธรรมเหล่านั้นไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนทอดทุระในการท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสาวกเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเถระอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนทอดทุระในความท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เถระอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสาวกเหล่านั้นภิกษุผู้มัชฌิมะอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนทอดทุระในความท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มัชฌิมะอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสาวกเหล่านั้นภิกษุผู้นวกะอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนทอดทุระในความท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้นวกะอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายชื่อว่าศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมดังกล่าวแล้วนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมลามก มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทานั้นทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไฉนอริยมรรคมีองค์8นี้แลคือเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานนี้นั้นแลทำความเห็นทำความรู้เป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน
0: การปฏิบัติสายกลาง
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมดังกล่าวแล้วนั้นความโกรธและความผูกโกรธไว้เป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความโกรธและความผูกโกรธไว้มีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความลบหลู่และความตีเสมอเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความลบหลู่และความตีเสมอมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความริษยาและความตระหนี่เป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความริษยาและความตระหนี่มีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความเจ้าเล่ห์และความโอ้อวดเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความเจ้าเล่ห์และความโอ้อวดมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความหัวดื้อและความแข็งดีเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความหัวดื้อและความแข็งดีมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความถือตัวและความดูหมิ่นเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความถือตัวและความดูหมิ่นมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความเมาและความเลินเล่อเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความเมาและความเลินเล่อมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานั้นทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไนอริยมรรคมีองค์8นี้แลคือเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้แลทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน
0: ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรชนี้แล
4: จบ

สถานีวิทยุวัดป่าไซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

พอปฏิบัติในสมัยนี้เรียกว่าครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ท่านฝึกฝนอบรมตามมติของตนโดยที่คิดว่ามันจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามต่างคนก็อธิบายไปต่างๆนานาเพื่อให้เข้าใจและจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปความประสงค์เจตนานั้นดีเหมือนกันแต่ว่ายากที่พุทธบริษัทจะจับไปปฏิบัติฝึกหัดได้ทั่วถึงเพราะทุกองค์ปฏิบัติเป็นไปแล้วจึงค่อยนำมาสอนนะคะนี้ผู้ที่ฟังก็ลังเลไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์เหตุนั้นจึงขออธิบายข้อใหญ่ใจความซึ่งจะทิ้งปฏิบัติที่เป็นทางถูกที่สมควรแต่นั่นก็ไม่แน่นักท่านทุกองค์ที่สอนก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ลองดูที่จะอธิบายเนี่ยมันจะถูกต้องไหมมีเหตุผลเพียงพอไหมธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้กว้างขวางที่กรรมฐานท่านก็สอนไว้กว้างขวางถึง40กรรมฐาน40ประการเรียกว่าอนุสติ10คือระลึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์10ประการมีพุทธานุสติเป็นต้นอสุภะ10พิจารณาของไม่งามเรียกว่าธาตุธาตุวัฏฐาน4อาหารปฏิกูล1มีหลายอย่างที่ท่านแสดงไว้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ภาวนากรรมฐานทั้งนั้นเรื่องที่ท่านแสดงนั้นสรุปรวมใจความลงก็เรียกว่าให้จิตรวมเป็นอันหนึ่งถ้าจิตไม่รวมก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดจิตรวมแล้วไม่ต้องใช้มากใช้อารมณ์อันเดียวก็พอความประสงค์ก็คือว่าอยากจะเอาจิตตรงนั้นแหละให้รวมเป็นหนึ่งลงไปได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่ต้องเอามากมายถูกมดถ้าหากว่าจิตไม่รวมเสร็จแล้วมากสักเท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์แม้ที่สุดไม่ใช่กรรมฐาน40นี้ก็เอาเถอะพระองค์หนึ่งไปเจริญกรรมฐานอยู่ริมขอบสระแห่งหนึ่งเห็นนกยางกินปลาเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือพิจารณาเอามาเป็นอารมณ์นกยางกินปลานกยางกินปลาเท่านั้นจิตก็ยังรวมลงไปได้จะนับภาษาอะไรกับกรรมฐาน40หมายความว่าอารมณ์มันนั่นเอามาล่อให้จิตเข้ามารวมมันก็เหยื่อเราล่อปลาเอามาติดเบ็ดไว้ให้ปลากินเบ็ดเมื่อปลากินเบ็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเอาตัวปลานั้นไปใช้ประโยชน์เอาไปต้มไปแกงเอาปลานั้นต่างหากเราฝึกอัดจิตเราอบรมจิตถ้าหากจิตรวมได้แล้วเราไม่ต้องเอาเหยื่อคือไม่ใช่บริกรรมทิ้งเสียบริกรรมนะ
หรืออาจจะทิ้งเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งมันหากทิ้งเองเพราะนั้นเรียกว่าสมาธิเป็นแล้วสมาธิถึงขั้นแล้วจึงค่อยวางขณะที่รวมลงไปนั้นจิตรวมเรียกว่ารวมลงเป็นหนึ่งมันทิ้งเองหรอกถ้าหากไม่ทิ้งเราสังเกตดูจิตรวมลงไปรู้สึกว่าสบายเยือกเย็นมีความสุขสงบอารมณ์ทั้งปวงหมดไม่เกี่ยวของอันนั้นก็เรียกว่ารวมเหมือนกันให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นนี่เราเรียกว่าสมาธิใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะถ้าหากไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้ส่วนปีกย่อยนอกนั้นแล้วแต่จะพิจารณาออกไปบางคนอาจจะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นก็ใจคนเดียวนะไปเห็นบางทีอาจเกิดแสงสว่างก็ใจนั่นแหละสว่างแต่หากว่าใจนั่นแหละส่งออกไปตามแสงสว่างใจนั่นแหละส่งออกไปตามอารมณ์อันนี้เรียกว่าส่งในจิตส่งในมันส่งไปตามอาการของใจเห็นแต่มันเห็นชัดด้วยใจของมันเองหากมีคนไปถามว่าส่งในใช่ไหมฉันไม่ได้ส่งฉันจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นถูกจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นแต่เห็นแล้วมันส่งอย่างเราเข้าไปอยู่ในห้องจุดไฟและจุดไฟฟ้าเปิดสวิตช์ไฟฟ้าเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดมองดูกับสิ่งทั้งหลายนั้นเพลินกับสิ่งทั้งหลายนั้นจะไม่ได้ส่งออกนอกเรียกว่าส่งในการหัดภาวนาทำสมาธินี้ค่อยทำค่อยเป็นจะไม่ทำเลยไม่ได้เราเป็นพุทธมามกะเราต้องสำรวมรักษาใจของตนให้ได้ศาสนาอยู่ที่ใจแห่งเดียว

พียงเปลือกเนี่ยไม่ใช่กระพี้รักษาศีลก็ยังเป็นเปลือกอยู่สำหรับหล่อเลี้ยงกระพี้มันนั่นแหละทำสมาธิเป็นเหตุส่งเสริมให้ทำสมาธิแน่วแน่ศีลคือความรักษากายวาจาใจงดเว้นจากโทษนั้นๆศีลก็อันเดียวอีกแหละถ้าหากศีลลงอันเดียวแล้วไม่ต้องไปรักษามากศีล5ศีล8ไม่ต้องไปรักษารักษาที่ตัวใจใจที่งดเว้นจากความชั่วนั่นเรียกว่าศีลศีลเป็นเครื่องวัดของคนเป็นเครื่องวัดของผู้งดของผู้ถึงพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลนี่แหละเป็นเครื่องวัดทำชั่วทำผิดอะไรต่างๆมันผิด5ข้องดเว้นเสีย5ข้อก็พ้นจากศีลคือไม่มีศีลไม่งดเว้นเทจากศีลคือว่าไม่ต้องรักษาศีลศีลรักษาเราแล้วคราวนี้ที่แรกเรารักษาข้อ1ข้อ2 3 4 5แล้วตั้งจิตตั้งใจรักษาแม้ถึงวันพระวันศีลอุตส่าห์ไปวัดไปวารักษาศีลเจตนางดเว้นเบื้องต้นเมื่อศีลเข้าถึงตัวจริงแล้วศีลนั้นไม่ต้องรักษาศีลมารักษาเราหมายความว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเห็นตัวใจนั้นงดเว้นได้จากความชั่วเห็นตัวใจนั้นละบาปเห็นตัวใจนั้นละอายต่อบาปต่อบาปกรรมต่างๆศีลเลยเป็นการรักษาตัวอยู่ในนั้นคือรักษาตัวเดียวรักษาใจตัวเดียวทั้งหมดเรื่องกันนี่แหละจึงว่าเปลือกยังเป็นเปลือกอยู่แกนคือไอ้กระพี้คือสมาธิติดแน่วแน่เป็นสมาธิภาวนาจิตเป็นเอกคตาจิตแน่วแน่อยู่อารมณ์อันเดียวอันนี้เรียกว่ากระพี้ยังเป็นกระพี้ยังไม่ใช่แก่นแท้คือสมาธิอาจจะกลับกลายไปเป็นสัญญาอารมณ์ไปอาจจะเหลวไหลไปก็ได้อาจจะพลั้งเผลอไปก็ได้สมาธิไม่อยู่คงที่วันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีเมื่อลืนไม่ดีแม้แต่กันในขณะเดียวนั้นก็เหมือนกันเบื้องต้นดีไปตอนปลายถ้าไม่ดีมันเหลวไหลไปส่งไปตามอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงแต่งนั่นจึงว่ายังเป็นกระพี้อยู่ถ้าหากกระพี้นี่แหละนักแน่นแน่วแน่ไม่มีการหวั่นไหวเป็นอาจารย์ศรัทธากระพี้นี่เลยกลายเป็นแก่นทำให้มั่นคงท้าบอนต่อไปเกิดอุบายเกิดปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาในอารมณ์อันเดียวนั้นจึงเรียกว่าเป็นแก่นถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบบริบูรณ์ทั้งสามนี่แล้วได้ชื่อว่าต้นไม้นั้นทรงอยู่ต้นไม้นั้นไม่

0: ตายถ้ามีแต่กระพี้เหมือนกับต้นเมื่อถ้ามีแต่เปลือกเหมือนกับต้นกล้วยย่อมหักเร็วถ้ามีแต่เปลือกและกระพี้ต้นท้องหลางเราก็หักเร็วเหมือนกันถ้ามีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแกนไม่ประดูนานหักถึงคนฟันก็ยากที่จะขาดคนตัดข้อนก็ยากที่จะล้มคนมีกำลังยิงจังก็ไม่ได้ถ้าหากมีแต่แกนอย่างเดียวไม่เอาละสมาธิชินสมาธิไม่ต้องละมีแต่แกนอย่างเดียวเขาเรียกว่าต้นไม้ตายต้นไม้ตายอยู่ไม่ได้นานถ้าหากพระอริยเจ้าท่านถึงอรหัตผลอรหัตมรรคแล้วทิ้งหมดศีลสมาธิไม่ต้องรักษาท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วทั้งหมดเรื่องพวกเรามาที่หลังมาเกิดที่หลังเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวธรรมะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่มันไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องอยู่เหตุนั้นพุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแกนจึงค่อยยืนนานมา 2,000 กว่าปีมาแล้วพวกเราที่จะเป็นพุทธมามกะก็ต้องดำเนินตามรอยของท่านคือท่านวางไว้ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามไปทิ้งไอ้คนโน้นคนนี้เราแล้วไม่ยอมปฏิบัติศาสนาจะเสื่อมเร็วคอมมิวนิสต์จะเข้ามาถึงเร็วที่สุดต่างคนต่างพากันเข้มแข็งกล้าหาญอุตสาห์พยายามทำตามให้มั่นคงคอมมิวนิสต์เชิญมันมาเถอะมันมาเขาให้มันเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็มาเถอะมันเข้ามาก็จะมาเป็นพุทธศาสนาศาสนิกชนกับพวกเราที่ไหนคอมมิวนิสต์เลยหายหมดเดี๋ยวนี้เราขี้เกียจทำไม่อยากทำส่งให้พระทำจะส่งให้ไม่คนเข้าวัดเข้าว่าคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดหรอกยังไม่ทำอยู่บ้านทำไม่ได้สมาธิภาวนาเลยไม่ทำแก่วันแก่เดือนแก่ปีไปเถอะหมดอายุตายเฉยไม่ครบสักทีศีลสมาธิปัญญาของดีๆนั่นพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราประสบพบเห็นเขาไปทอดทิ้งอย่างไรควรที่จะมาใส่ใจเราใจแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีเอาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาไว้บางสิทำไม่ได้ก็ทำทีละน้อยละน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีเวลากลางคืนมันไม่มีเวลากลางวันเวลากลางคืนก่อนจะดับจะนอนทำสมาธิสักนิดสักหน่อยได้ทีละนิดละนิดหนึ่งกันยังดีได้ทุกวันทุกวันได้ทีละนิดละนิดหลายวันมันก็ค่อยมากขึ้นค่อยมากขึ้นอันนี้ไม่ทำเสียเลยแต่ไม่มีได้เลยทีนิดเดียวหมดเรื่องจะเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนิกชนแท้ต้องฟักไฟเห็นของดีพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้แล้วพยายามทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหัดสมาธิภาวนาอย่างน้อยที่สุด ได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็ยังดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศหรอกแต่เป็นเกจิอาจารย์ท่านสอนไว้ทำทานตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งเดียวรักษาศีลตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าภาวนาครั้งหนึ่งภาวนาตั้งร้อยครั้งพันทีทำจิตให้รวมขณะเดียวเท่านั้นทั่วชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงทีเดียวอันนี้มันเป็นนิสัยสืบเนื่องไปตลอดหลายภพหลายชาติที่ทำเพื่อให้เป็นนิสัยยังไม่ทันพ้นทุกข์ก็ทำให้เป็นนิสัยนิสัยที่เราทำไปแล้วนั้นมันไม่หายไปไหนพระประมาเปรียบเหมือนกับคนเราที่เป็นคนไทยไปอยู่ในต่างด้าวต่างแดนจะไปอยู่สักกี่ปีก็เอาเถอะมีคนไทยไปหาคนสองคนพูดไทยจ๋อเลยทีเดียวฝรั่งไม่เหมือนคนไทยพูดก็ไม่ชัดอันเพราะอันนั้นเพราะอะไรเพราะนิสัยคนไทยติดไปกลับมาเมืองไทยก็พูดได้ง่ายกว่าฝรั่งนิสัยนั่นแหละมันติดสันดานไปการทำทานรักษาศีลการเมตตาภาวนาการที่อบรมสมาธิปัญญามันติดไปหลายภพหลายชาติจึงจะเป็นไปเพื่อเจริญก้าวหน้ามิใช่ตายในเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายภพหลายชาติมันจะเจริญงอกงามมันจะเจริญด้วยสติปัญญาหาไม่ได้ไม่ทำดีมันจะได้ยังไงยังไม่นำซ้ำชั่วเร็วตามลงไปอีกซ้ำตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสามารถที่จะไปได้ทั่วทุกแห่งอันนี้สายที่เราฝึกฝนอบรมไว้ดีๆเนี่ยติดนิสัยนั่นแหละค่อยดีไปดีไปเรื่อยๆไปก็มีวันที่จะพ้นจากทุกข์มันนานนักหนาหนาเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มันเป็นกลับเป็นการโอ้โหกว่าจะพ้นจากทุกข์ได้เราจะไปนอนท่าให้มันเจริญเติบโตด้วยคุณธรรมมันไม่ได้หรอกพากันรีบเร่งขนขวายทำเสชาตินี้ในเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมื่อเรามีศรัทธาต้องพาก็พยายามทำเสียนี่จึงได้ชื่อว่าพุทธมามกะมีการรักษาศีลมีการทำความเพียรภาวนาทำสมาธิมีการเจริญปัญญาด้วยประการอย่างนี้เอาละ
1: การทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจถึงความหมายเห็นไหมเข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแท้ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความถึงการพักใจคือทำความสงบของใจนี่ความหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันสงบเสียก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทำงานตลอดวันข้ามคืนรุ่งคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียกว่างานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจก็มีพลังอ่อนเพลียกระทบอะไรเท่ากับหวั่นไหวจิตที่หวั่นไหวกระทบอะไรเกิดความหวั่นไหวให้เกิดความเพลินหัวเราะเฮฮาให้เกิดความกลุ้มใจเศร้าโศกร้องไห้ร้องโห อันนี้ด้วยแต่กำพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักเหมือนกับคนเราทำงานงานกายร่างกายถ้าหากเราทำตลอดวันข้ามไม่มีการพักทำงานมันก็ไม่เคยได้ผลเพลียเดี๋ยวก็ง่วงซึมนอนหลับไปเสียนี่ความหมายของการทำสมาธิคือพักใจในแก่การทำความสงบที่เรียกว่าสมถะจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้ก็ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำเลยสักทีแม้แต่ใจก็ยังไม่รู้จักคือใจคืออะไรมีแต่วุ่นมีแต่ส่งสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ฉะนั้นเรามาพักใจให้มันสงบลงไปแค่เห็นโอ้ใจคือความสงบอยู่ตรงนี้เองความสงบอยู่นี่นี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทำความทำสมาธิภาวนานะคือการพักใจให้เข้าใจเพียงแค่นี้แล้วกันจะเห็นโน่นเห็นนี่เราอยากได้โน่นนี่อย่าไปนึกได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดถึงมันถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่นั่นแหละมันไม่สงบไม่ให้ส่งให้คิดนึกเอาปัจจุบันบางทีอาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกการงานที่ยังค้างคาจะสำเร็จได้ยังไงเอาไว้เสียก่อนทดลองตรงนี้เสียก่อนไม่นึกคิดลองดูงานมันจะเสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทำงานในเวลาทำเรายังคอยทำดีคิดนึกไปก่อนก็ทำถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองดูถ้าหากเราทำความสงบได้แล้วการงานบางทีอาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องอันนี้มันต้องเห็นด้วยตนเองเรายังไม่ทันถึงขั้นนั้นเรายังทำไม่ได้อย่างนั้นเรามันต้องทดลองทำลองดูเมื่อสงบแล้วการงานจะดีไหมงานที่เราจะต้องทำต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เป็นแบบที่ยังเป็นไม่ได้เอาทิ้งไว้ซะก่อนฉะนั้นจริงว่าหัดทำความสงบใจเป็นของวัดแกว่งเป็นของเบามีอะไรกระทบนิดเดียวก็วัดแกว่งปลิวไปเลยเห็นนั้นการที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวคือใจถ้าไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจปลายจมูกของเรานั่นแหละคือมันกระทบอยู่ตรงนั้นพอมันกระทบก็ให้รู้สึกว่ากระทบความรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั่นเป็นใจคือความรู้สึกนั่นแหละแล้วก็สติคุมให้อยู่ตรงนั้นมันให้มันส่งไปที่อื่นหรือเราจะภาวนานึกพุทโธก็ตามใจได้เหมือนกันให้อยู่พุทโธนึกพุทโธนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงแล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่แห่งเดียวอย่างนี้ซะก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตนั้นแน่วลงไปในเดียวสติกับจิตจะไปอยู่ในที่เดียวแล้วจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ทราบอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ทราบอยู่ไหนพุทโธก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนมันยังไปเป็นอันหนึ่งของมันนั้นหนึ่งเดียวเดียวกัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงสรุปเรื่องสัมมาวายามะนะคือความพยายามในทางที่ชอบเราจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติที่ทรงวางไว้เนี่ยมันเป็นกรอบแค่กลายเป็นบล็อกสำเร็จรูปมันสามารถย่อส่วนขยายส่วนแล้วก็ใช้ในกรณีต่างๆได้ทั้งหมดเพราะแนวสัมมาวายามะเนี่ยมันก็คือแนวหลักที่เรียกว่าป้องกันบำบัดบำรุงรักษาเราใช้กับอะไรใช้กับอะไรก็ได้นะใช้กับชีวิตเราเนี่ยต้องมีป้องกันป้องกันอะไรป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกันภัยป้องกันอันตรายป้องกันปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นตัวเองไม่ได้วิ่งเข้าสู่ปัญหาเหล่านั้นคนไทยก็พูดดีนะฮะหมูวิ่งกระโจนปังต่อคือปัญหามันอยู่ไกลตัวเราแล้วเราก็กระโจนออกไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเราดันตัวนี้ก็สอนให้ป้องกันไว้ทีนี้ถ้าเราป้องกันได้เนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดและอะไรก็ได้นะความยากร้ายก็ดีปัญหาทั้งหลายเนี่ยก็ลองสังเกตว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่เกิดแก่เราแต่เกิดแก่คนอื่นแล้วก็เราดูเห็นเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดแก่เราก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็ป้องกันปัญหาเหล่านั้นเอาไว้ทีนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ถึงกับป้องกันได้นะเช่นสมมติว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากสูญเสียอย่างเงี้ยเราป้องกันไม่ได้หรอกป้องกันแม่แก่ไม่ได้แม่ให้เจ็บไม่ได้แม่ตายไม่ได้แม่พลัดพรากสูญเสียไม่ได้แต่หมายความไม่ได้บางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพลัดพรากเนี่ยมันต้องมีการพลาดพลาดบ้างไม่พลาดพลาดบ้างเพราะแก่เราอาจจะป้องกันให้แก่ช้าลงนะแล้วก็เจ็บน้อยลงแล้วก็ตายช้าลงนี่ทำได้มันก็อยู่ที่วิธีการในการป้องกันในการบำบัดของเราแต่ว่าตรงนี้เราแก้ไขสิ้นเชิงไม่ได้เมื่อสิ้นเชิงไม่ได้มันก็ต้องใช้ความคิดโดยเรียกว่าทำใจเนี่ยพวกนี้มันเป็นสภาวธรรมเราต้องทำใจเหมือนกับเราไปอยู่ในเมืองหนาวก็ต้องทำใจนะนี่เพราะหนาวนะทำยังไงล่ะให้ตัวเองอยู่ได้มันต้องจัดเตรียมอะไรไปบ้างก็ว่ากันไปแล้วอยู่ให้ได้ในท่ามกลางหนาวเราไปแก้ที่หนาวมันไม่ได้หรอกเขาก็หนาวโดยธรรมชาติเขาเราไปอยู่ในที่เขาเองเพราะฉะนั้นอยู่ก็พยายามอยู่ให้ได้นี่ก็คือแนวในการปรับตัวเองให้เหมาะควรแก่กรณีเหล่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ห่วงมากๆนะที่ห่วงมากๆแต่มาลองสังเกตว่าในฐานะที่ทำงานตรงนี้มาแล้วก็คุยกันอยู่เรื่อยนะตามปกติแล้วเวลามีการบรรยายอบรมถ้าบรรยากาศมันเอื้อเนี่ยมันจะคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันหรือเปล่าก็ถามคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นไปคือที่ห่วงก็คือว่าในแนวของการป้องกันกับแนวของการบำบัดเนี่ยเราค่อนข้างอ่อนที่อ่อนมากก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารนะการข่าวคราวต่างๆเราจะไม่ชัดเจนแล้วในที่สุดมันไปได้คำว่าเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นนั่นแสดงถึงความอ่อนแอในด้านวุฒิภาวะไม่พยายามศึกษาติดตามข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นและในที่สุดก็เชื่อไปตามที่บอกเชื่อไปตามที่คนอื่นเขาพูดนะฮะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยคงจะเจอในลักษณะอย่างนี้อยู่ทุกคนอันมาเองก็เคยเจอหลายครั้งมีคราวหนึ่งมีปัสสนเทศด่าเกลื่อนไปหมดเลยแต่พอดีพวกพระพวกเด็กก็เก็บกันหมดเราก็ไม่ได้อ่านนะฮะแต่ลองสอบถามดูว่าอ่านแล้วว่ายังไงก็กล่าวหาในเรื่องที่เราเองไม่รู้เรื่องเลยนะเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องอะไรแต่ว่าเขาคิดเอาเองก็ปรุงแต่งเองแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเองเราไม่รู้เรื่องคือที่จริงเรื่องเหล่านี้นะถ้าหากว่าเราคงใจสงสัยเราก็สอบถามกันได้มันไม่ได้แปลกอะไรแต่นั่นคือแสดงให้เห็นในลักษณะของคนเนี่ยบางทีไปใช้ข่าวลือใช้บัตรสนเทศอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือในการตัดสินเนี่ยคนแสดงว่าอ่อนแอมากในเรื่องการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาตมาโอกาสเชื่อในเรื่องเหล่านี้เชื่อยากเป็นคนที่ค่อนข้างก็ฟังหูไว้หูนะฮะจะถามไว้สูงมันมีคนก็กล่าวหาพระจากต่างชาติโอ้ยว่าแรงเลยจนถึงกรุกรานจะศึกมันต้องมาอ่านแล้วมาบอกมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยที่ว่ามาเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนต่างชาติจะมาไม่พอใจพระเราแล้วก็กล่าวหาลอยๆแล้วมาจะให้สึกอย่างนี้ไม่ได้ก็ยอมไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุมีผลในเรื่องเหล่านั้นแล้วต้องผ่านกระบวนการที่มีความชัดเจนตัวนี้คือจุดอ่อนแอลองสังเกตว่าเราอยู่ในยุคของไอทียุคข้อมูลข่าวสารยุคสารสนเทศเนี่ยชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรารับฟังข้อมูลข่าวสารนี่มหาศาลมากแล้วถามว่าใครเป็นคนสื่อสารมาจริงๆเราไม่รู้อะแม้แต่นักข่าวที่แกอ่านเนี่ยโฆษกที่แกอ่านทางโทรทัศน์เนี่ยโทรทัศน์หรืออ่านทางวิทยุก็ตามเธอมีความรู้เรื่องเหล่านั้นบ้างน้อยแค่ไหนเพียงใดแล้วเธอเอามาจากไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังอะไรเนี่ยมันก็ต้องฟังหูไว้หูอย่างที่โบราณท่านสอนเนี่ยดีป่ะฟังหูไว้หูแต่ว่าสังคมเราเนี่ยมันค่อนข้างแปลกคือถ้าพูดถึงความชั่วคนอื่นเนี่ยรับจะ 100% เลยถ้าพูดถึงความดีของคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยรับอ่ะถ้าถามมาทำอะไรเนี่ยคือสัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณดิบที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์และมนุษย์ไม่ค่อยรู้สึกตัวทำไมเราซึมซับกับข่าวเลวร้ายได้ง่ายเพราะสัญชาตญาณของสัตว์โลกเนี่ยมันมีวิหิงสาธาตุคือเชื่อของความเบียดเบียนต้องการจะเบียดเบียนต้องการทำเติมต้องการจะทำลายล้างคนอื่นอยู่เนี่ยมันเป็นจิตสันดานเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็กลัวเห็นไหมเรากลัวแต่เราก็ต้องการดูความพิบัติของบุคคลอื่นสมาเคยให้เด็กก็สังเกตดูหมามันฟัดกันอะไรสังเกตดูสินี่คือลักษณะสัญชาตญาณของสัตว์โลกว่าเวลาหมามันควักกันสองตัวแต่ว่าวอดหมาเยอะนะมันฟัดกันแล้วไอ้ตัวอื่นก็มาล้อมเผาเลยไม่เข้าหรอกฮะไม่เข้าให้สองตัวเขาฟัดกันเห่าเห่าใกล้ๆเข้ามาพอตัวหนึ่งถูกฟัดล้มลงนะฮะล้มลงแล้วก็ทั้งฝูงนี่จะเข้ารุมรุมกัดตัวที่ล้มนะฮะไม่ใช่รุมกัดตัวที่ไปกัดเพื่อนแสดงว่าพอได้โอกาสแล้วก็รุมกันกระทืบเลยไม่จะดูพวกเขาเรียกหมาหมู่นะที่ภาษาไทยก็มาใช้คมเดียงหมาหมู่คือหมายความว่าลักษณะสัญชาตญาณเขาเป็นอย่างนั้นพอถึงเพื่อนอื่นหกล้มแล้วเนี่ยจะใช้ระบบหมาหมู่คือหมู่หมานะฮะหมู่หมาให้ยังหมู่หมาคือฟูงก็หมานี่เข้าไปกัดรุมกัดเอาพอตัวนั้นลุกขึ้นมาได้เนี่ยเอาสมมติตัวนั้นสู้ไปเลยก็วิ่งหนีวิ่งหนีทั้งฝูงวิ่งไล่ทั้งฝูงเลยนะแต่พอแกเห็นว่าจวนตัวแกหันหน้าสู้เนี่ยไม่มีตัวไหนเข้านอกจากตัวเดิมตัวที่กัดกันมาก่อนเนี่ยจะเข้าไปเพราะแกโกรธอยู่แล้วข้าวกันไปก็อีรอบเดิมอีกนี่คือลักษณะอย่างนั้นปัญหาตรงนี้จึงทำให้เราอ่อนแอกับข่าวที่พูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ข่าวลือเลยมีอำนาจอิทธิพลครอบงำสังคมไทยนะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเอามาลองสังเกตมานานแล้วนะว่าคนใหญ่คนโตนี่พูดอะไรก็ตามสร้างเรื่องไม่ดีให้กระทบท่านนะแล้วโกรธทันทีเลยนะฮะเช่นว่าคนนั้นนินทาท่านอย่างนั้นคนนั้นว่าท่านอย่างนั้นคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างนั้นจริงไม่จริงไม่รู้ท่านเชื่อหรือแล้วโกรธคนที่ถูกอ้างนะถูกอ้างถึงแล้วคนโน้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะในการให้ร้ายป้ายสีเนี่ยจึงทำประสบความสำเร็จอยู่เรื่อยในสังคมคนบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอ่ะมันก่อนยังนึกสงสารข้าราชการคนหนึ่งระดับด็อกเตอร์นะมือดีมากแต่ถูกนักการเมืองสงสัยว่าจะช่วยพรรคฝ่ายตรงกันข้ามเลยย้ายซะไม่มีเดียฮะย้ายซะจนไม่มีงานทำอะไรทุกวันก็กลายเป็นผู้ตรวจแล้วก็ไม่มีการสอบถามไม่มีการสอบสวนอะไรเลยนะทั้งๆในตัวเองก็อยู่ในอำนาจที่จะสอบสวนสอบถามอะไรแต่ไรได้แล้วทำลายบุคลากรของแผ่นดินนะคนนั้นเป็นคนของแผ่นดินไม่ใช่คนของตัวเองเขาสมัครราชการไปรับใช้บ้านเมืองแต่ว่ากลายมาเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนที่รู้สึกว่าคนคนนั้นจะขัดความใหญ่ของตัวเองนั่นคือจุดอ่อนด้านการข่าวเพราะฉะนั้นพอข่าวมันเสียแล้วมันเสียเลยอ่ะคือข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะทุกอย่างมันจะคลาดเคลื่อนไปหมดแล้วเราจะด่วนพรีพรามตัดสินเองทำให้ตรงเนี้ยมันพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวพอเกิดลักษณะยั่วยวนเนี่ยยั่วอยากเนี่ยเราเกิดโลภเป็นว่าสนองกิเลสอีกละพอข่าวว่ายั่วยวนเนี่ยมันเรามีสันดานโลภอยู่สัตว์โลกเนี่ยมีโลภอยู่ จะรับอะไรได้ง่ายแต่ถ้ามีลดมีแลกมีแจกมีแถมน่าจะโวยง่ายมากๆเลยนั้นด้วยความอ่อนแอในด้านการใช้ความพยายามประเภทสำรวมระวังระดับสำรวมระวังตรงนี้มันไม่ใช่ความพยายามอย่างเดียวต้องมีสติสมิสัมปชัญญะแล้วแต่ว่าสำรวมระวังในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเราขาดการสำรวมตรงนี้วันถ้าข่าวที่ยั่วให้อยากแล้วให้โลภด้วยอะไรต่างๆเนี่ยโดยผลประโยชน์ต่างๆเราจะไปได้ง่ายและบางเรื่องมันเชื่อหน้าเอ็นดูนะเออคนอย่างนี้ก็มีด้วยนะมีพระพุทธรูปสามารถจะดูดทรัพย์มาจากที่ต่างๆได้ให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยก็ไปหาพระเหล่านั้นมาเอาไม้ดูดทรัพย์ชาวบ้านไม่ได้คิดเลยนะทรัพย์มันดูดทรัพย์ใครดูดยังไงทำไมยังต้องดูดนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่าสมมติเรามีเครื่องมือดูดจริงๆมันก็ผิดกฎหมายนะแล้วก็ผิดศีลธรรมด้วยเพราะทรัพย์สินเนี่ยมันมีเจ้าของไม่ของเราไม่ของคนอื่นก็ของเราไม่ของเราก็ของรัฐนะมันมีอยู่สามพวกแต่เด่นหมายความของคนอื่นหรือของเราหรือของรัฐหมดละเป็นสมบัติของแผ่นดินเพราะถ้าเราจะดูดได้เนี่ยมันก็แสดงว่าเราก็อธินาทานก็ลักขโมยพอยั่วให้โลภแล้วมันไปนะล่อโดยผลประโยชน์แล้วมันไปมาคล้ายๆกับจับปลาอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยล่าสัตว์นี่คือที่จริงมันเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดในแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วเวลานี้มันไปแรงมันมาแรงในแนวตรงนี้มันเหมือนการจับปลาสมัยก่อนเราลองสังเกตว่าการจับปลาอย่างไกลเนี่ยคือทอดแหคือมันเป็นการจับปลาในเชิงรุกแต่ส่วนใหญ่มันจับปลาในเชิงรับนะคือดักลอบดักไซดักอะไรต่ออะไรต่างๆหรือว่ายกยออะไรเนี่ยคือว่าปลามันวิ่งเข้ามาเองแต่ว่าทอดแหเนี่ยก็วิ่งตามปลาไปก็เรียกว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เวลานี้มันเล่นทั้งอวนลากอะเพราะไอ้แนวตัวเนี้ยที่จริงมันก็แนวเดียวกับการสื่อสารทั้งหลายคือสื่อสารทั้งหลายนี่ศาสตร์มันวิ่งเข้าหาเราแล้ววิ่งกระชนเราแล้วไม่ใช่เราวิ่งเข้าไปรับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นแล้วศาสตร์มันก็มาแยะมาจากอินเทอร์เน็ตนี่น่ากลัวนะมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากพวกการ์ตูนทั้งหลายสึกซีดีรอมพวกวิดีโอพวกคาสเซ็ตต่างๆพวกสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วมันไม่ทางหยุดได้เลยคือไม่ต้องพูดว่าจะห้ามป้องกันสารเหล่านั้นไม่เข้าสู่สังคมเพราะมันทะลุทะลวงมาทางอากาศแล้วมันผ่านดาวเทียมแล้วลงบ้านใครก็ไม่รู้ลงเต็มไปหมดอ่ะเราจะห้ามปรามสั่งสอนลูกหลานแล้วก็สั่งสอนเธอยากนะนอกจากว่าให้เธอมีวินัยมีสำนึกสำเนียกตัวของตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ป้องกันยากเพราะอะไรเพราะในขณะที่พ่อแม่นอนหลับในลูกก็เปิดโทรทัศน์ดูจะว่าไงก็มีวิดีโอมาดูจะว่ายังไงมีซีดีรอมมาดูมีการ์ตูนมาดูมันไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นภายในจิตใจของคนให้มีวิจารณญาณด้วยตัวเองได้วินิจฉัยตัดสินปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเองได้มันจะต้องรุกกันแรงนะฮะแต่อย่าลืมว่าเขารุกมากกว่าเราเขารุกแรงมากกว่าเพราะเขามีการบริหารมีการจัดการมีการลงทุนอย่างพระเราเนี่ยมันจะไปสู้รบมืออะไรกับเขานะแม้แต่เนี่ยออกรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องเช่าเวลาเขาแล้วเช่าเวลาจะหาสตางค์จากไหนอ่ะเพราะในที่สุดบางทีบางแห่งเนี่ยเราจะเห็นว่าก็กลายเป็นวงจรที่จะต้องไปเรียรายนะจากชาวบ้านในสถานที่ต่างๆขึ้นมาแต่ว่าคนที่เขาทำงานในเชิงรุกตรงนี้เขามีกำไรจากการที่หลอกให้หลงเนี่ยคือยั่วโลภเนี่ยเขาได้กำไรแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ข่าวในเชิงรุกนี่จึงมาแล้วระดับไดเรกเซนระดับส่งถึงบ้านในอะไรเนี่ยส่งเอกสารก็มีส่งทางอินเทอร์เน็ตก็มีส่งคนมาก็มีอย่างเงี้ยแล้วมากล่อมเสียสลบสลายไปเลยนั่นคือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเรื่องป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บำบัดเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหานี่มันช้ำนะถ้าป้องกันได้แล้วป้องกันได้ก็ดีเรื่องมาเรื่องไม่ดูไม่เห็นจะปังคืออย่าไปดูอย่าไปสนใจอินเทอร์เน็ตเขามีอะไรอยู่เยอะเราก็ไม่ดูนะก็จบมันไม่มีความหมายอะไรมันไม่สามารถจะวิ่งมาชนเราได้หรอกทีนี้พอข่าวอย่างหนึ่งนะข่าวอย่างหนึ่งก็มีลักษณะที่ ล่อลวงโดยผลประโยชน์ต่างๆหมายความมายุ่ยโลภด้วยยุ่ยโง่ด้วยนะฮะแล้วก็กระตุ้นมีศักดิ์ศรีมีเกียรติถ้าไม่มีแล้วก็เฉยล้าสมัยไม่ร่วมสมัยพวกแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยแฟชั่นทั้งหลายแฟชั่นโชว์ทั้งหลายเนี่ยแต่ก็โชว์แฟชั่นก็ยังนึกด้วยมันก็แปลกนะคนนะเราก็เกิดมานานแล้วในโลกก็เห็นคนนุ่งผ้าอย่างเงี้ยนะนุ่งผ้าอย่างเงี้ยแต่ไหนแต่ไรแกมีขาอยู่สองขามีมืออยู่สองมือนะมีตัวหนึ่งตัวมีคอมีหัวก็แต่งตัวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทำไมจะต้องมีแฟชั่นราคาแพงๆวันก่อนนี่ก็ฟังอะไรอ่ะกางเกงในราคาเป็นหมื่นอะไรนะคนทำอะไรกันไอ้เนี่ยคือไม่รู้ซื้อไปทำอะไรนี่คือศักดิ์ศรีสิรองเท้าราคาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยก็รองเท้าอ่ะนะฮะสำเร็จประโยชน์ก็แค่รองเท้าคืออย่านึกว่ารองเท้าของพระก็เรียกว่าชั้นดีหน่อยนะชั้นดีหน่อยแต่เอามาใช้ไม่ค่อยได้โดนขโมยมันก็ประมาณสัก500นะอย่างมากนะประมาณสัก500เท่านั้นเองแล้วก็ใช้ได้เป็นปีๆนะใช้ได้ปีๆก็ใช้อยู่ก็ไม่ได้แปลกอะไรทีนี้ก็คือเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมันเป็นโลกียารมณ์เป็นอารมณ์ของโลกโลกมันก็ใช้นี่แหละใช้วิธียั่วยวนให้เกิดความกำหนัดยั่วยวนให้เกิดความอยากยั่วยุให้เกิดความโกรธแล้วก็มอมเมาให้เกิดความลุ่มหลงพอเสร็จแล้วมึงก็คุณนะมึงก็คุณแล้วแต่เขาจะชักเลยครับครับครับเรื่อยไม่รู้อะไรเลยเป็นคุณพลอยพยักไปเลยคือเชื่อเขาหมดเลยนี่คือมีปัญหาในด้านสื่อสารแล้วเราก็รับสารไอ้สื่อเนี่ยเขาเตรียมตัวเขาวางแผนเขากำหนดเป้าหมายทิศทางมีคณะทำงานแต่เรารับเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยรับสื่อเนี่ยเรารับเลยเราไม่ได้ตั้งหลักเราไม่ได้มีความคิดเอาไว้คือยังนึกแดงเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยอังกฤษนะที่อังกฤษเนี่ยที่ดาวสมัยหนึ่งเนี่ยเขาพูดว่าดาวเจ็ดดวงจะชนโลกเนี่ยแล้วมีรายการวิทยุรายการหนึ่งเนี่ยเขาแสดงละครวิทยุเรื่องมนุษย์ต่างดาวดาวชนโลกมันก็อยู่กับข่าวซื้อพิมพ์พอดีเนี่ยแม้แต่เกิดเล่นมันมีอินกับเรื่องมากไปนะมันตื่นเต้นเลยคนตื่นเต้นเห็นจริงว่ามนุษย์ต่างดาวบุกโลกแล้วดาวเจ็ดดวงมังวิ่งเข้ามาแล้วตกใจตื่นสนุกวิ่งกันออกมาจากบ้านไปเหยียบไปชนคนรถชนเอาอะไรอะไรเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเยอะในขนาดอังกฤษนะเนี่ยมีการภาษาดีขนาดนั้นยังไปขนาดนั้นแต่ผลท้ายเจ้าของรายการวิทยุเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับประสานตัดสินยังไงก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจเป็นจราจรขึ้นในบ้านในเมืองแต่มันก็พิสูจน์นะฮะพิสูจน์ว่าคนไม่ค่อยมีความคิดในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่จึงมาอยู่ที่ทำยังไงเราจะสามารถวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้คือหนึ่งมันห่างไกลตัวเองไม่สนใจเสียนะสองที่มันจะใกล้คิดกับตัวเองต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบไม่ใช่ว่าไหลไปตามที่เขาบอกการโฆษณาทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครโฆษณาว่าของเขาไม่ดีหรอกโฆษณาดีทั้งนั้นแหละแล้วทำยังไงจะวินิจฉัยได้ว่ามันดีจริงหรือไม่แล้วเวลานี้แบบสั่งของจากอินเทอร์เน็ตสั่งของจากโทรศัพท์นะสั่งของติดต่อจากเซลแมนส่งให้เนี่ยมันแย่ทั้งนั้นเลยนะคนเหล่านั้นเขาต้องการผลประโยชน์จากเราทั้งนั้นเองมันไม่ใช่วงศาคณาญาติพ่อแม่ของเราที่เราจะต้องเชื่อเขาไปทั้งหมดแต่เนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นสังคมบริโภคเพราะว่าก็ยังนึกดูวันก่อนเนี่ยฟังข่าวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพลซีทวินอยู่เย็นเนี่ยก็เก่งนักประวัติศาสตร์ออกรายการวิทยุประมาณสัก5นาทีคือเราเทียบเคียงมาตั้งแต่สมัยยอร์จ วอชิงตันก็ต้นยุคพระพุทธเจ้าฟ้านะยุคเก่าเราใกล้กันนะอเมริกาเนี่ยต่อกันมาอับราฮัมลินคอนซึ่งก็ตรงกับยุครัชกาลที่4คือเราเทียบไปดูว่าในพศนั้นเราไม่มีหนี้สินมาเรื่อยนะตลอดเราไม่มีหนี้สินมาเรื่อยคือสรุปว่าแม้สมัยรัชกาลที่7ซึ่งเงินเราแย่มากต้องลงรายการเยอะเราก็ไม่ถึงกับเป็นหนี้ต่างประเทศเพิ่งเป็นหนี้ต่างประเทศเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแต่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นหนี้มาตลอดเป็นหนี้มาไปซื้อรัฐต่างๆของสหรัฐแต่ของต่างชาติเขาจากฝรั่งเศสดุสเซียนาอะไรต่างๆซื้อจากฝรั่งเศสซื้อเกาะซื้อบ้านซื้อเมืองอะไรต่างๆก็เยอะไปหมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขา แต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็รวยเขาก็ยิ่งใหญ่กว่าเราในขณะที่เราไม่เป็นหนี้เป็นสินใครนะเขาเป็นหนี้เป็นสินเยอะแต่ทำไมเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าเราทั้งที่บ้านเมืองเขาใหญ่กว่าเราเรานี่เล็กขนาดมณฑลเขาบางรัฐนะฮะเช่นแคลิฟอร์เนียเท็กซัสเนี่ยเราก็เล็กกว่าเขาด้วยทั้งไปนี่คือปัญหาอยู่ที่คุณภาพของคนเรามีความชัดเจนว่าเราเป็นประเทศที่มีอายุยืนนานมากแต่ว่าจุดอ่อนแอของเราก็คือว่ามีความบกพร่องในด้านการข่าวแล้วก็เชื่ออะไรง่ายเกินไปเราลองดูกรุงแตกสองครั้งนะฮะเราเห็นว่าสมัยพระนเรศวรเนี่ยการข่าวค่อนข้างดีว่าเรื่องบางเรื่องที่มันน่าจะพลั้งพลาดแต่ว่าการข่าวก็ดีก็แก้ไขได้นะเช่นมาเทนคันชองมาบอกบ้างใครมาบอกบ้างนะฮะทำให้ข่าวมันทำให้ท่านรอดปลอดภัยมาแต่ว่าอย่างสงครามกรุงแตกครั้งที่สองเนี่ยมันน่าเจ็บใจนะนึกตรงนี้ทีไรเราก็เจ็บใจทุกทีแล้วกองโจรกระจอกมาสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต่างมาอยู่เรื่อยๆนะมันไปตื่นเต้นไปหวาดกลัวจนเสียบ้านเสียเมืองไปไปถึงอยุธยาแล้วมันมีความรู้สึกตรงนี้ทุกทีอาตมาจักจะซึ้งกับประวัติศาสตร์คืออ่านประวัติศาสตร์แล้วมันเมืองก็ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นด้วยจะมีความรู้สึกว่ามันก็ตรงนี้คือเราอ่อนในด้านการข่าวแล้วก็การวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารแล้วไม่สามารถจะแยกนะข้อมูลอันนี้กับอันนี้เนี่ยข่าวสารอย่างนี้กับอย่างนี้เนี่ยจะรักษาอะไรไว้เช่นใครหนึ่งต้องการจะรักษาบ้านเมืองแต่มันต้องต่อสู้นะเขายิงมาเนี่ยจะรำดาบก็ไปสู้เขาได้ยังไงเอาแหละคุณเธอก็โวยวายกรีดกราดขึ้นมาเนี่ยตกใจเสียงปืนเนี่ยแล้วเจนว่ามันก็สื่อสองอย่างมาชนกันเนี่ยมันถึงข่าววินิจฉัยแล้วว่าจะเอายังไงอ่ะจะเอาใจคนไม่กี่คนหรือจะเอาชาติบ้านเมืองไว้นี่ก็คือหลักการสำคัญที่เรียกว่าเราก็มีจุดอ่อนมาตลอดจนถึงมีคำอะไรเขาเรียกความเพลยนะฮะว่าคนจีนตื่นไฟคนไทยตื่นข่าวแล้วก็ทุกวันเราก็ยังตื่นเต้นนะฮะตื่นตูมแล้วก็ตื่นตามกันไปนะซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในยุคสมัยไอทีเนี่ยอยู่อย่างมีความตื่นตัวคือรู้เท่าทันทุกสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็บางอย่างก็ป้องกันบางอย่างก็บำบัดนะบางอย่างบำรุงให้เป็นภูมิต้านทานจิตแต่บางอย่างที่มันดีอยู่แล้วก็พยายามรักษาเอาไว้อันเป็นไปตามโครงสร้างของสมาวยามะดังที่กล่าวแล้วต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: ทุกความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอบารมีธรรมหรือเรียกว่าพุทธการกะบารมีหรือพุทธการกะธรรมหรือธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับมาถึงกลุ่มของพวกอุปการะบารมีซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้ไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็ถึงบทวิริยะหรือวิริยะบารมีคือบารมีคือความเพียรพยายามผลทั้งหลายจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็ตามล้วนต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าเป็นหลักการให้บุคคลทั้งหลายได้มองเห็นว่าผลยิ่งสูงมากขนาดไหนเหตุคือการใช้ความเพียรพยายามจะต้องมากขนาดนั้นบางครั้งบางคราวถึงอาจจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหรือเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเพื่อบรรลุผลที่ตนต้องการการบำเพ็ญเพียรระดับที่เรียกว่าจาตุรงกมหาประธานคือความเพียรที่ประกอบด้วยแรงอธิษฐานแล้วก็ตั้งพระทัยเด็ดเดียวก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่เสด็จประทับณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นได้ทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตาม ถ้าว่าไม่ได้ศัตรูก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะที่นั่งเราจะเห็นว่าเป็นความเพียรในลักษณะที่ยอมตายแล้วก็มีทางออกอยู่ได้สองทางกันนั่นเองคือไม่ตายก็ได้ศัตรูถ้าไม่ศัตรูก็คือตายแต่ว่าการตัดสินใจทำความเพียรระดับนั้นไม่ใช่ว่านึกๆจะไปตัดสินใจเอามันจะท่องผ่านระบบการกลั่นกรองมาชัดเจนถูกต้องแล้วก็ทุบรวนโดยเหตุโดยผลหลายครั้งหลายคราวด้วยกันส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางทฤษฎีแต่ส่วนหนึ่งจะต้องเป็นประสบการณ์หมายความว่าตนเคยประสบภาคสนามมาแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาและเรียนมาด้วยมันเป็นการเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะโดยจะเห็นว่ากระบวนการตรงนี้ที่จริงไม่ใช่มาเฉพาะความเพียรเพียงอย่างเดียวแต่มันผ่านการกลั่นกรองที่เราเรียกว่าวิมังสาคือตรวจสอบพิจารณาเทียบเคียงสอบทานแล้วก็ทดสอบทดลองมาโดยลำดับแล้วแล้วก็เมื่อจับสิ่งเหล่านั้นตัดต่อปฏิปต่อกันจนมากลายเป็นความพอพระทัยที่จะดำเนินไปบนเส้นทางสายนั้นแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามไปโดยนัยยะดังกล่าวความมุ่งมั่นนั้นเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นสูงแล้วก็มุ่งไปสู่ผลสำเร็จและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เคยบอกท่านไว้ว่าธรรมะสามข้อเนี่ยคือสติปัญญากับความเพียรหรือเราอาจจะเรียกว่าสติสัมปชัญญะความเพียรหรืออาจจะเรียกความเพียรโดยชื่ออื่นก็ได้นะแต่สรุปว่าเป็นธรรมะหลักสติสัมปชัญญะความเพียร นั้นเป็นธรรมะหลักเราพบปรากฏในที่ต่างๆเช่นยกตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งนิยมหรือถือเป็นหลักในการปฏิบัติกรรมฐานกันทั้งส่วนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของเรียกว่าเป็นเอกายนมัตคือทางอันเอกในตรงนั้นก็ทรงแสดงธรรมะสามข้อแต่ว่าทรงใช้คำไม่เหมือนกันใช้คำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเพราะเป็นการพูดระดับมีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่กำหนดระลึกหรือมีปัญญาแยกแยะตรวจสอบสิ่งที่กำลังใช้ปัญญาพิจารณาโดยมีความเพียรเป็นพลังขับเคลื่อนแล้วก็จะต้องเอาจริงเอาจังมากผมก็ทรงเรียกความเพียรว่าอัตตาปีอัตตาปีหรืออัตตาปะที่แปลว่าความเพียรซึ่งมีพลังแรงกล้าสามารถขจัดเผาทำลายความเกียจคร้านให้มาลายหายไปได้แต่ว่าความเพียรมีกำลังหย่อนไม่สามารถเผาทำลายความเกียจคร้านและตลอดถึงสรรพกิเลสอย่างอื่นได้นะมันก็ไม่สามารถจะต้านทานแรงผลักดันของกิเลสที่ตนต้องการจะทำลายได้สัมปชัญญะทรงใช้คำว่าสัมปชานะซึ่งก็หมายถึงปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่มีลักษณะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทันทีทันใดแต่รู้เท่าทันในขณะจิตแม้จิตเป็นขณะนี้รู้เท่าทันบางครั้งเราใช้ก็มาระลึกรู้คือมาความรู้เท่าทันจิตเป็นยังไงจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะจิตโหดหู่จิตเบิกบานแช่มชื่นอะไรก็รู้เท่าทันแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีตรงนั้นซึ่งเราอาจจะเทียบเคียงกับคนที่ขับรถเร็วถึงก็หมายความมันจะต้องมีความชำนิชำนาญมากเป็นพิเศษแล้วก็บางส่วนมันเคลื่อนไหวได้แบบอัตโนมัติแต่ว่าการขับรถเร็วมันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะฮะเพราะว่าไปไว้เนื้อเชื่อใจเครื่องยนต์กลไกมากมันก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเครื่องล้อเป็นต้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาถึงมันผิดกับการใช้ธรรมะธรรมะนั้นเขาไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราจะเจริญธรรมะเหล่านั้นให้ต่อเนื่องไปได้หรือไม่นั่นคือตัวประเด็นหลัก แล้วก็สัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะเนี่ยบางครั้งก็ใช้ปัญญาก็ได้บางครั้งใช้วิชาก็ได้บางครั้งใช้สมาธิฐิก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้นะมันก็คือปัญญาสิกขาหรือปัญญาเจตสิกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีลักษณะความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมแล้วความเข้มข้นของปัญญามีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันในขณะเดียวกันก็ทรงใช้คำว่าสติมาก็คือมีสติแล้วว่าคำตรงเนี้ยพอไปถึงอยู่ที่โพชฌงค์เราจะเห็นว่าคำมันก็เปลี่ยนไปบางคำเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ก็คือสติมาเดี๋ยวแปลว่ามีสตินั่นเองแต่ว่ามุ่งผลซึ่งมีความประณีตมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าแปลตามรูปศัพท์แล้วสติสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมเครื่องนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจจรู้ธรรมคือสติก็หมายความก็เรียกสตินั่นแหละแต่ว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีพลังมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขจัดความเผลอเร็วความหลงลืมความพลั้งพลาดได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียกสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะหรือปัญญานั่นเองแต่ว่าเรียกในภาคของการธรรมวิจัยคือวิเคราะห์ตรวจสอบธรรมะเพ่งพินิจดูธรรมะโดยหลักของอริยสัจที่เป็นหลักของไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเกณฑ์คือจะมองในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นนุกเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าต้องเห็นตามความเป็นจริงจนสามารถบรรเทาลดละความรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้แล้วก็มาถึงก็วิริยะสัมโพชฌงค์นี่ใช้คำเหมือนกันคือใช้วิริยะเหมือนกันแต่ว่าไปเพิ่มเติมความเข้มข้นขึ้นแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ไกลคือการบำเพ็ญบารมีนั้นเป็นระดับที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์นั้นก็ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องตราบเท่าบรรลุผลที่ตนต้องการผลความเข้มข้นมันจึงแตกต่างกันแล้วเพื่อจะให้บุคคลเห็นว่ามันเป็นภาพเป็นรูปธรรมที่มีความเคลื่อนไหวได้คือหมายความว่าพจน์คือภาษาเนี่ยภาษามันเกิดเป็นภาพที่เราเรียกว่าภาพพจน์เนี่ยคือเมื่อใช้คำนี้ออกไปคนที่เข้าใจเนี่ยมันจะรู้ความเข้มข้นรู้อัตราความหนักเบาเช่นว่าจับค่อยๆจับแน่นๆจับให้มั่นคงก็เราจะเห็นว่าอาการเนี่ยมันจะต่างกันอย่าจับแรงๆอย่าดึงแรงๆเอาดึงเร็วๆดึงแรงๆอะไรเนี่ยเห็นไหมคำนี่มันคำมันจะมีความเคลื่อนไหวให้เราเห็นว่าทำยังไงจึงจะบรรลุผลตรงนั้นได้เพราะในอัตถกถาสติปัฏฐานเนี่ยนะฮะท่านได้จำแนกท่านจำแนกวิริยะสัมโพชฌงค์เอาไว้ในคำในกรอบความหมายซึ่งก็น่าศึกษาว่าการประพฤติการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าอยู่ในกรอบตรงนี้ได้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของวิริยะแต่บางอย่างมันก็สูงเหนือบารมีนะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบารมีอยู่นั่นแหละถ้ายังเป็นเหตุมันก็ถือว่าเป็นบารมีอยู่นั่นแหละประการแรกท่านเรียกวิริยารัมภะคือเริ่มลงมือทำความเพียรก็แล้วแต่เรื่องอะไรตัวนี้ที่จริงแล้วแต่จะใช้เรื่องอะไรจะเริ่มอ่านหนังสือเริ่มทำนาเริ่มทำสวนเริ่มขับรถเริ่มอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องมีความต่อเนื่องสำหรับในที่นี้ท่านเน้นไปที่การกำหนดนามรูปคำว่านามรูปนั้นเราจะคุ้นๆนะในภาษาท่านกังใช้ในระดับอภิธรรมบางครั้งเราอาจจะพูดว่ากายกับใจบางครั้งอาจจะพูดว่าขันธ์ห้าบางครั้งอาจจะพูดว่ารูปนามบางครั้งอาจจะพูดว่านามรูปก็แล้วแต่หรืออาจจะพูดว่าสสารกับพลังงานแต่จะต้องเข้าใจนะฮะว่าถ้าจับประเด็นง่ายๆคือไม่ต้องไปท่องอะไรมันมากเนี่ยบางทีเราไปท่องกันจนเหนื่อยไป คือถ้าเรามองนามรูปโดยอาศัยประสาทสัมผัสเป็นตัวกำหนดประสาทสัมผัสเราก็มีหกนะฮะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาในห้าข้อแรกเนี่ยสิ่งสัมผัสทางประสาทห้าแรกคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเพราะอะไรเพราะเราสัมผัสด้วยประสาททั้งห้าแล้วก็ประสาทนะไม่ใช่ตัวตาแต่ประสาทตาประสาทที่ทำให้เห็นรูปประสาทที่ทำให้ได้ยินเสียงเวลาเรียนในบาลีจริงๆเนี่ยท่านจะไม่เรียกตาหูเฉยแต่จะเรียกว่าจักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทจิวหาประสาทกายประสาทเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันตัวประสาทคือเส้นประสาทต่างๆเนี่ยเป็นตัวรับรู้ในเรื่องเหล่านั้นแต่ตัวรู้จริงๆก็ไม่ใช่ตัวรู้จริงๆเป็นจิตที่ทำหน้าที่รู้เพราะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวความรู้หรือสิ่งที่รู้เนี่ยตัวสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นรูปแต่ตัวความรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นั้นเป็นนามผมก็สรุปว่าภายในใจเราเนี่ยก็เป็นนามใจเองมันเป็นนามแล้วก็สิ่งที่ใจรับมาทางประสาททั้งห้าสิ่งที่ใจจำสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่ใจรู้พวกนี้ก็เรียกสรุปว่ามันไปเป็นนามทีนี้เราก็ยกรูปนามเหล่านั้นนะขึ้นมาคิดขึ้นมาพิจารณาก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในกรณีไหนนะคือไม่ใช่ขีดเส้นเอาไว้ที่จริงไม่ใช่ว่าจะต้องมองระดับนามรูปพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เป็นอย่างเดียวคือยังไงก็ตามให้มันมีความชัดเจนในเรื่องรูปนามเหล่านั้นสมมติว่าเราใช้ระดับประสาทสัมผัสมันริเริ่มลงมือทำความเพียรในการแยกแยะสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าแยกแยะชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามแยกแยะให้ชัดเจนเมื่อวันที่29มีนาคมนี้ไปเผาศพหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลสมาธิคุณที่วัดเจ้ามูลก็ในขณะที่เดินเข้าแถวขึ้นไปเผาศพก็ได้ยินพระผู้ใหญ่หลายรูปนะฮะท่านก็ถามมาว่าเออรายการตามาแก่นธรรมเนี่ยก็หาอะไรกันว่ารู้สึกมันยุ่งยากวุ่นวายเหลือเกินคนไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปพูดไปอภิปรายออกมาทางโทรทัศน์มันเกิดความสับสนคราวนี้เราจะเห็นว่าคนจะพูดเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีวิริยารัมภะคือปรารภริเริ่มศึกษาค้นคว้าซะก่อนเราจะพูดเรื่องอะไรพูดอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรบางตัวเองเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาและยังนึกนะฮะวันก่อนรู้สึกจะที่ลำปางกับที่นครแล้วก็เป็นชาวบ้านปฏิเสธเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์หน้าเฉยตาเฉยไม่มีอยู่จริงๆเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะแล้วจึงพูดว่ามีหรือไม่มีเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรแล้วเราจะไปวินิจฉัยว่ารู้มีหรือไม่มีได้ยังไงมันต้องเข้าใจลักษณะนรกเข้าใจลักษณะสวรรค์แล้วก็พูดถึงนรกสวรรค์ในเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนระดับท่านอย่างน้อยนี่ต้องได้อภิญญาก่อนนะต้องได้ปฏิบัติพัฒนาจิตใจมาจนถึงระดับอภิญญาก่อนจึงจะมีเขาเรียกว่าจตุปปาตญาณรู้การจำแนกแยกแยะเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมแล้วก็เชื่อมโยงผลไปหาเหตุเชื่อมโยงเหตุไปเหตุไปหาผลได้เนี่ยเพราะมันต้องริเริ่มอะไรก่อนหลังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราลองดูถึงว่าวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิธีการของมหาบุรุษแล้วก็ไม่ตรงกับชาวบ้านเราไม่ตรงกับพวกเราเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ตรงกับแทบจะทุกคนเนี่ยทำไปคือคนแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะคิดก่อนคิดแล้วก็ทำ

แล้วก็เป็นความรู้ที่ลงตัวอย่างนั้นผ่านกระบวนการตรวจสอบทบทวนพิจารณาถอยหน้าถอยหลังได้ตลอดเห็นเป็นวงจรที่ไม่รู้จักจบมันความเพียรตัวนี้มันทำความเพียรพยายามในการคิดแต่มันเป็นระบบเท่านั้นแล้วก็ลงมือพิสูจน์ทดสอบตามทฤษฎีตรงนั้นมันเรื่องที่จริงถ้าเราอย่าไปอวดเก่งให้มากเกินไปนะว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครคนในโลกนี้มีใครน่าเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าและเราก็ปฏิเสธคำสอนของพระองค์ก็ทำส่วนลำพังก็ทำไปก็อยากจะตกนรกหมกไหม้อะไรก็ทำไปแต่ว่าอย่าชวนคนอื่นนะพระเจ้าทรงแสดงไว้ในอปันนกสูตรนี้ชัดเจนมากเลยทรงยืนยันถึงความมีอยู่ของเรื่องสิบเรื่องซึ่งถือว่าเป็นระดับศีลธรรมจรรยานะครับว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทําทั้งหลายของสัตว์นั้นมีผลดีก็มีผลไม่ดีก็มีผลแล้วคนเราตายแล้วก็เกิดอีกก็มีท่านที่รู้ดีรู้ชอบดูตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามก็มีนี่เป็นข้อแรกที่ทรงสอนว่าถ้าจับหลักอะไรไม่ได้เนี่ยอย่าทำให้ผิดทีนี้ถ้าใครไปเห็นตรงกันข้ามไปเห็นว่าไม่มีเนี่ยทรงแสดงว่าเป็นความเห็นผิดถ้าไปคิดว่าไม่มีเนี่ยทรงใช้คำว่ามิจฉาสังกัปปะคือดำริผิดถ้าไปพูดไปคัดค้านไปแสดงวาทะโอหานว่าไม่มีเนี่ยเป็นมิจฉาวาจาคือวาจาผิดแล้วไปชักชวนแนะนำบอกกล่าวให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามตัวเองว่าสิ่งทั้งสิบประการนี้ไม่มีรับสั่งว่าคนเหล่านี้ชื่อว่ามีวาทะเป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกคือตรงกันข้ามพูดตรงกันข้ามกับพระอรหันต์ท่านยืนยันว่ามีเราปฏิเสธว่าไม่มีประเมินตัวเองสูงเกินไปไปเทียบเคียงกับสัพพัญญุตญาณ นะสติปัญญาเราก็ขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเทียบสัพพัญญุตญาณมันก็เกินกำลังไปหน่อยจะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นอันมากเพราะหลักการแบบนี้การที่เริ่มจะทำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลำดับขั้นตอนอะไรก่อนอะไรหลังแหละพระพุทธเจ้านั้นท่านเหมือนกับคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงมองเห็นทิวทัศน์สิ่งต่างๆจากที่สูงแล้วก็ลงมาบอกเราซึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยว่าพระองค์ยืนตรงนั้นก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเราก็คงทำได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือขึ้นไปยืนในจุดที่รับสั่งไว้เห็นแล้วก็ต้องมองไปทิศเดียวกันโดยตาเราไม่บอดนะแล้วก็ถ้าไม่เห็นก็ค่อยว่ากันแต่ปัญหาสำคัญว่าคนที่เดินไปบนเส้นทางเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่มีใครเคยคัดค้านพระพุทธเจ้านะบางคนที่คัดค้านก็น่าวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันว่าเรานี่เป็นชาวพุทธจริงหรือเปล่าแล้วเราเชื่อในสัพพัญญุตญาณหรือเปล่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าระลึกชาติก่อนได้ไหมคือถ้าประเด็นตรงนี้มันไม่มีเนี่ยหลักการตรงนี้ไม่มีเนี่ยก็คงจะยากนะคงจะพูดจากันยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมจะขึ้นไปยืนบนจุดที่ท่านบอกว่าท่านเด่นเนี่ยเราต้องใช้ความเชื่อเอาถ้าเชื่อก็ไม่ยอมเชื่อขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็เป็นไปตามกรรมของตัวเองแต่ที่สำคัญเวลาเนี่ยคือเอามาออกอากาศเอามาพิปรายแล้วก็ปล่อยให้ใครต่อใครไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นใครมาจากไหนแล้วนับถือพุทธหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะฮะคือคนเราที่จริงเราก็ไม่รู้ว่าใครนับถือศาสนาอะไรอย่างคนอิสลามคนซิกเนี่ยฮะคนซิกคนฮินดูคนอิสลามอย่างดูง่ายนะฮะอย่างดูง่ายเพราะเขานับถือศาสนาอิสลามศาสนาชิกศาสนาเชนอีกพวกหนึ่งก็ดูง่ายดูออกพอเห็นปั๊บเราก็รู้ศาสนาเขาชาวไทยเนี่ยเรารู้เราเขานับถือนับถือคริสต์หรือนับถือพุทธหรือว่านับถืออะไรอ่ะมันไม่มี

อะไรเลยนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการนับถือบางอย่างมันก็นับถือไปตามประเพณีนั่นเองแม้บางครั้งบางคราวอายุอนามก็จะมากก็มากไปอย่างนั้นเองเพราะว่าอายุเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรนะฮะคือพยายามหายใจไปเรื่อยอายุมันก็ได้อยู่เรื่อยแต่ปัญหาสำคัญว่าการริเริ่มที่เป็นสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบนั้นเป็นภารกิจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะต้องพยายามเดินโดยเสด็จรอยอยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าตามกำลังความสามารถแห่งตนทั้งฟังทั้งหลายบรมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรม

หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไสงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไสงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599 เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ระผมขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำ

กอง 10,000 บาท 2 คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 3 ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท 4 คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวันแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท 5 คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6 คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7 นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8 คุณแม่นนวิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท 9 คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10 คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัชคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท 1. คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 2. คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท 3. คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท 4. คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท 5. คุณวิชัยจันเกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 6. อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท 7. คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1. คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท 1. คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท 3. คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักการวัดคุบากอส065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ
087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ 2. โรงครัววัดป่าไซงาม 3. คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล 4. คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน 5. เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกษเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวัฒนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณชนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิรสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อื่องวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

0: สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ด้วยอำนาจแห่งธรรมจึงบอกสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นํากันใดคือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระพุทธเจ้าสมานเขาวังกังมาถึงตรงนี้คอมมินิก็หงายท้องทำงานในภาคอีสานนี่ได้ 15% ก็ลดลงต้องไปประชุมกันที่เรสแควร์อาตมาเคยไปเมืองที่มอสโกจัตุรัสแดงแต่ไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์นะไปเที่ยวในขณะที่เขายังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่สมัยนั้นเขาประชุมกันบอกว่ามันติดกำแพงใหญ่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานคือกำแพงพุทธศาสนาถ้าไม่ทำลายพุทธศาสนาให้สิ้นซากลงไปก็ไม่สามารถที่จะปลุกระดมได้อย่างเต็มที่พุทธศาสนาสอนเรื่องหลักกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายย่อมเลวย่อมปราณีตกรรมนั้นแหละจะจำแนกเขาให้เลวให้ปราณีตให้รวยให้จนจะให้คนเป็นอย่างเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้มาถึงตรงนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนนโยบายทำงานเมืองไทยพอเป็นเชื้อไปวางแผนโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ไล่มาแต่ทิเบตซึ่งก็เป็นเมืองพุทธดาลัยลามะใหญ่ขนาดไหนเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งสังฆราชโค่นล้มสลายทิเบตล้มเข้ามายึดเวียดนามยึดลาวยึดเขมรล้มมาทีละอันละอันละอันล้วนในเมืองพุทธทั้งนั้นพอเสร็จแล้วมาถึงประเทศไทยก็ติดกึกเพราะพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นพาวเวอร์เป็นกำลังเป็นอิทธิพลอยู่ลึกๆในสายเลือดเราก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์เดี๋ยวนี้ก็จนหมดปัญหาในเรื่องนี้นั่นคือวิกฤตการณ์ของบ้านของเมืองซึ่งอาศัยพุทธศาสนาแต่บัดนี้รุนแรงลึกซึ้งแหลมคมยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์คือความที่คนไทยเราจะทำลายตนเองไม่ใช่ภัยจากภายนอกภัยจากกิเลสภัยจากความเห็นแก่ตัวอธรรมราคะรัตตานังเกิดความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียวุ่นวายกันไปหมดวิสมะโลภาพิภูตานังโลภไม่พอดิบพอดีโกงได้เท่าไหร่ยิ่งดีบางคนรวยล้นประเทศข้ามประเทศข้ามทวีปไปเลยถ้าไปอ่านรายการสถิติของชาติคนรวยเพิ่มอาการรวยขึ้น20% แรกของคนรวยในประเทศไทยปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 60% ความรวยของเขาแต่คนจนได้จนเพิ่มลงมาอีกลดลงมาอีก 4.7% แต่ก่อนยังจนอยู่ระดับ 6% นี้ลดลงมาอีกช่องว่างในสังคมนี่กว้างมากคนรวยก็จะรวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินรวยข้ามประเทศรวยข้ามทวีปเอารัดเอาเปียกกดขี่ข่มเท้งคนยากคนจนได้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดอย่างนี้เรียกว่าวิสมะโลภาภิภูตานังโลภไม่เลือกโลภไม่พอดิบพอดีได้เท่าไหร่ไม่พอหลังจากนั้นก็จะเกิดมิจฉาธรรมาปเรตามีความเข้าใจผิดเป็นชอบสังคมจะเปลี่ยนค่านิยมไม่ยกย่องคนดีไม่เชิดชูบูชาคนดีแล้วจะยกย่องคนร่ำคนรวยจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามเมื่อถึงขนาดนี้ทำสามประการนี้สมบูรณ์แล้วทำสี่ประการจะเกิดขึ้นตามมาอย่างดาดเดินคืออมัตตยาอเปตยาลูกทั้งหลายจะไม่เชื่อฟังบิดามารดาถ้าผู้ใดเชื่อฟังบิดามารดาเพื่อนฝูงจะไม่คบเขาหาว่าเชยไม่ทันสมัยอมัตตยาอเปตยาบุตรทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบไม่เชื่อฟังมารดาบิดาผู้หลักผู้ใหญ่เราอำมาตย์ราชการอสามัญญาอภรมัญญานกุเรเชษฐาปจายิโนจ จักไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อไม่เชื่อฟังเหล่าสมณพราหมณ์งานอย่างนี้ลองไปเชิญท่านผู้ว่าลองไปเชิญนายอำเภอมาดูสิที่ภาษาบาลีว่าอามัจจาแปลว่าอำมาตย์ข้าราชการจะไม่เคารพไม่เชื่อฟังไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ปัญหาเดี๋ยวนี้ปัญหาทางจริยธรรมกับบัญญัติธรรมกำลังขัดแย้งกันคือกฎหมายกับศีลธรรมกำลังขัดแย้งกันเรื่องพระไปอยู่ป่าอยู่ดงมีปัญหากันขึ้นมาทันทีทีนี้ถ้ายังงานใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าเราในมนถ้าเราเชิญผู้ว่าเชิญนายอำเภอบุคคลสำคัญมาให้ท่านมาร่วมในงานอย่างนี้ท่านจะมาได้โยมาเพียงเพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแต่ถ้าจะให้ฟังเทศน์ทั้งท่านเหล่านั้นจะกราบมักๆผมไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลานะครับผมติดราชการนะครับทำไมท่านยังไม่มีเวลาเพราะคืนฟังไปนี่มันจะบาปเข้าหัวกูหมดเลยอะไรก็จะบาปกินนิดกินหน่อยไม่จะบาปหมดเลยไม่ฟังดีกว่านะกุเลเชษฐาปจายิโนเด็กๆหนุ่มสาวจะไม่เอื้อเฟื้อไม่คารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลนี่นั่งเป็นแถวอยู่นี่ย่านเด็กหน่อยย่านลูกย่านหลานเนี่ยว่าหลายเขาให้เถ่าก็อยู่สมเถ่าแน่ครับว่ามีปากก็ไว้แต่เขี้ยวหมังยับแยมหันจะจมหลายจมดีหลายยังบ่ไปบวชอยู่วัดครับขันว่าหลายมันหายบ่จังหยังดอกเจ้าบ่ท่านสมัยเกิดตั้งแต่แห้งกินมังหยกบัดผู้เฒ่าทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังกลัวลูกกลัวหลานนอกจากนั้นเขากระทิ้งถ้าพูดมากเขาบอกวันนี้ไปกรุงเทพสําเร็จครับว่าบ่จะเห็นหน้าผู้เฒ่าจมเก่งรถทั่วแลหลุดๆหลายๆไปอีลีสําสบลาอยู่นี่มีแต่กำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าหลานเขาทิ้งเอาไว้นั่งงกเงินเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนปีใหม่มาทีหนึ่งสงกรานต์มาทีหนึ่งตรุษจีนมาทีหนึ่งเอาของมาฝากจังหน่อยโอ้ยจะเป็นดีบัดสิเมื่อขอเงินนี่อีเมียพ่อว่าอีพ่อพ่อว่าเบิดแล้วเงินไปกรุงเทพมาบ้านมากินเหล้าให้พ่อให้แม่ดูแต่งตัวมาอดเพื่อนเชิญเดี๋ยวนี้สังคมได้ค่อนล้มสลายสังคมชนบทครอบครัวได้พังทลายลูกไปทางพ่อไปทางแม่ไปทางพี่ไปทางเกิดความยากจนแบบใหม่ขึ้นมาจนใหม่มันเป็นจนแบบเก่าจนแบบโบราณจนเพราะไม่มีเดี๋ยวนี้จนแบบใหม่จนเพราะไม่พอจนอุปทานพออยู่พอกินก็จนถ้ามีคนอื่นมารวยกว่าพระก็จนถ้าวัดนั้นมีรถ4คัน5คันวัดโน้นมีวัดนี้จนขึ้นมาทันทีวัดยากจนเพิ่นว่าจนบ่ยะคู่อุ้มบาดไว้เขาเจ้าใส่บาดรถเพิ่นก็ยังสิว่าจนอยู่บวชมหาสแตกยังมันยากจนปานนั้นเว้าจังซี่คือสิบ่เครียดจนอุปทานความจริงพระนี่เป็นผู้ร่ํารวยมาบวชนี่คือคนรวยนะพอท่านจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายโภคะของเธอในธรรมวินัยนี่คือความเมตตาปราณีไม่มีประมาณต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั้นคือโภคะอันยิ่งใหญ่มหัตโนมหาโภโคภิกขุโนภิกษุผู้ร่ำรวยผู้มั่งคั่งโดยโภคะใครมาหาก็ต้อนรับขับสู้แสดงธรรมให้ฟังอันนี้เป็นบาปอันนั้นเป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนั้นเป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนั้นไม่เป็นประโยชน์อันนั้นควรละอันนั้นควรเจริญถ้าเขาพอพูดกันรู้เรื่องก็พูดถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดสงสารก็สงสารไว้ก่อนอย่างนี้เรียกรวยรวยพระรวยพระพุทธเจ้าท่านรวยรวยไม่มีอะไรนั่งอยู่ใช้ลมหนาวมาพราหมณ์คนหนึ่งไปหางัวงัวหายทางบ้านโน้นมีไร่งางัวกินลูกสาวเป็นม่ายพ่องัวหายไปหางัวมาเห็นพระพุทธเจ้านั่งเฉยเอสมณะนี้คงไม่มีงัวหายเหมือนเราเว้ยลูกสาวเป็นม่ายก็คงไม่มีงาใบเหลืองกำลังเรื่องร่วงหล่นอยู่ก็คงไม่มีเอ๊มีความสุขกับเรานะเนี่ยความจริงพระนี่รวยรวยด้วยความเมตตาปานี คือความมีเมตตาปานีไม่มีประมาณนั่นคือความร่ำรวยเป็นโภคะพระพุทธเจ้าองคุลิมานไล่ฟันลาหุนผู้เป็นลูกนายธนบาลช้างนาราคีลิงเขาปล่อยมาให้มาแทงมาเหยียบท่านท่านรักเท่ากับลูกพระเทวทัตคอยจ้องที่จะทำลายบวชอยู่กับท่านนั่นแหละไม่มีดีเลยสำหรับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีท่านไม่เคยโกรธเลยท่านก็ให้อภัยมาตลอดเพราะท่านรวยท่านรวยสุนัขขตะลิชวีบุตรบวชเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไม่เคยเลื่อมใสเผลอแพบไปหานักบวชนอกศาสนาไปกล่าวโจมตีพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้สมณะโคดมหลอกลวงชาวบ้านโกหกเขาต้มตุ้นเขาพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาปานีไม่ได้โกรธเพราะท่านรวยรวยเพราะฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาคอยนินทาว่ากล่าวมีแต่เรื่องไม่ดีอาจารย์เราเนี่ยไม่ดีถ้าท่านไม่โกรธท่านไม่เอาเรื่องท่านรวยรวยหลายเพราะเห็นนั้นพวกเราเดี๋ยวนี้มันจนแบบใหม่ถ้าบ้านหลังนี้มีมอเตอร์ไซค์มีรถปิกอัพบ้านหลังนี้จนแบบจนอุปทานมีอยู่เขากินก็ได้ต้องไปหากู้หนี้ยืมสินมาซื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาจนเขาอยู่บ้านไม่ได้เขาต้องหนีไปทำงานกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยพ่อปล่อยแม่เนี่ยเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าหลานสังคมเดี๋ยวนี้กำลังแตกสลายครอบครัวในชนบทพังทลายเพราะทำสามประการนี้เมื่อทำสามประการคือความกำหนัดกล้าทางกามไม่เป็นธรรมโลภไม่พอดีเอารัดเอาเปรียบกันมีโอกาสแล้วโกงกันใหญ่หลวงหลังจากนั้นคนทั้งหลายจะยกย่องคนร่ำรวยได้ว่าดีมีว่าถูกต้องจะโกงใครมาก็ตามค่านิยมสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างนี้คนดีก็จะอับเฉาลงไปหลังจากนั้นอกุศลธรรมก็จะดาดตื่นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะเริ่มขาดระเบียบวินัยอย่างรุนแรงหลังจากนั้นอะไรจะตามมาอีกแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกคำพูดพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่จะไกลห่างความจริงจนเกินไปปัจจุบันท่านบอกว่าเมื่อกำหนัดกล้าในกามไม่พอดีแล้วแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกอัญญมัญยมหิติโพอาคาโตมาตลิปุตตมหิติโพอาคาโตคนทั้งหลายจะเพ่งจ้องเมื่อไม่พอใจจะเข็นฆ่ากันได้ง่ายๆอย่างรุนแรงติปโพไปว่ารุนแรงแข็งกร้าวหนักหน่วงติปโพอาคาโตจะเค้นฆ่ากันอย่างรุนแรงมาตริปุตตมหิแม่จะเค้นฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงเมื่อแม่ฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้ลูกก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเป็นกงกรรมกงเวียนย้อนเกิดทุกวันนี้ปีที่แล้วท่านก็คงจะได้ยินกรุงเทพมหานครพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพทางภาคกลางจะได้ยินข่าวใหญ่ๆโรงพยาบาลใหญ่ๆใจกลางกรุงเทพรับทำแท้งการทำแท้งก็คือแม่ทั้งหลายไปฆ่าลูกตนเองนั่นแหละขอพูดรุนแรงตามพระพุทธเจ้าหน่อยท่านบอกว่าทำทั้งหลายที่เคยมีในหมู่มนุษย์ในหมู่พราหมณ์เมื่ออกุศลธรรมดาเดินจะมีเหลืออยู่ในหมู่สุนัขรุนแรงมากไม่มีใครพูดอาตมาก็ไม่อยากพูดแต่ว่าตามพุทธเจ้าสัตว์มันจะเลี้ยงลูกมันเหมือนมนุษย์เลี้ยงลูกมนุษย์อย่างดีเมื่อก่อนต่อไปนั้นมนุษย์จะไม่เลี้ยงลูกจะฆ่าลูกทิ้งได้แต่เหล่าสัตว์นั้นยังจะเลี้ยงลูกอันเป็นธรรมของมนุษย์โบราณดูนกยูงเป็นฝงๆออกไข่มาทีละ4ฟอง5ฟองฝนตกกกตากฝนทั้งวันทั้งคืนแดดออกตากแดดเวลาคลอดบุตรเบ่งไข่ออกมาตาสวดตาดูเลือดหลังเลือดไหลหน้าดำหน้าแดงอาตมาไปแอบถ่ายวิดีโอโอ้ยคือหอดอีเมลดิแต่มันถกมันยากนอดพวกกิ้งก่าพวกอะไรแถบเนี่ยมันออกไข่อาตมาไปแอบดูพอออกลูกออกไข่มาแล้วก็มากกเดือนกว่านะนกยูงเนี่ยจะออกได้ฝนตกอยู่ตรงนั้นแดดออกอยู่ตรงนั้นมดแมงอะไรอยู่ตรงนั้นมนุษย์เรา ลูกมีในท้องไปจ้างเขาฆ่าฉีดยาเข้าไปให้ลูกตายฉีดน้ำเกลือเข้าไปถ้ามันตัวใหญ่7เดือน8เดือนให้มันตาบอดให้มันเปื่อยให้มันตายในท้องหลังจากนั้นก็เอาเครื่องแยเข้าไปดูดดึงออกมาถ้ามันเป็นชิ้นโตนั้นก็สับใส่เครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นผลไม้กดกรุ๊กหมุนไอ้ป่ายปานปนปลาดุกบัดเอาลูกไปทิ้งในโถส้วมมนุษย์ทำได้แล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาตริปุตตัมหิติโพอาคาโตเขาบิดามารดานั้นจะฆ่าลูกของตนเองได้อย่างรุนแรงเพราะเหตุแห่งอธรรมรัตตาเมาตามกลัวลูกจะมาถ่วงไม่ให้สนุกสนานเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปัญหาใหญ่หลวงลึกซึ้งแหลมคมยิ่งกว่าปัญหาพม่ายิ่งกว่าปัญหาคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าปัญหาการล่าอาณานิคมประเทศชาติของเราจะพังทลายเพราะความเห็นแก่ตัวขาดศีลขาดธรรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเกิดขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักหรอกได้เพียงเพื่อทวงดุลของโลกไม่ให้หมุนไปสู่ความแตกดับเร็วขึ้นชะลอความเสื่อมไว้เพื่อให้คนดีทั้งหลายได้มีโอกาสสั่งสมคุณงามความดีก่อนที่จะตายไปก่อนที่จะไม่มีโลกให้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่อาตมาพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาหลายองค์แล้วโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านบอกว่าอายุคนต่ำจากร้อยปีลงมาทำสามประการดาดดื่นการกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมโลภมากไม่พอดีเมื่อโลภมากไม่พอดีก็จะเห็นผิดเป็นชอบหลังจากนั้นการทำลายการล้างผลาญจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอายุคนจะลดน้อยลงทุกทีทุกตี5ปีมีผัว10ปีจะพากันตายแล้วก็จะมาถึงยุคหนึ่งสัทธันตระกับปังพวิสติยุคที่จะเกิดอาวุธขึ้นมาในมือตั้งแต่ไม้ขีดไฟยันขีปนาวุธจะกลายเป็นอาวุธคนจนได้ไม้ขีดไฟก้านเดียวจะไปจุดเผาบ้านเผาเมืองเผาโรงงานฉันจนฉันไม่มีกินคนรวยก็ควรจะอยู่ไม่ได้ด้วยดังที่กรณีที่ลอสแองเจลิสเมื่อปีที่แล้วคนจนบ้าคลั่งไม่มีอยู่มีกินก็พากันลุกฮือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองของคนรวยในนี้คนรวยยังพอจะอยู่ได้แต่พอถึงจุดนั้นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยคือศาสนาของพระสุคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่มนุษย์แก่เทวดาในโลกนี้เพียงนั้นโลกนี้ก็ยังอาศัยธรรมถ้าไม่มีธรรมคุ้มครองโลกนี้จะลุกไหม้เป็นไฟเร็วๆขึ้นเราพากันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเพื่อจะสร้างธรรมานุภาพให้อนุภาพแห่งธรรมช่วยทวงดุลไม่ให้โลกพินาศเร็วนักเพื่อให้มีจังหวะมีโอกาสให้เราได้สั่งสมคุณงามความดีก่อนที่จะตายไปดังที่ท่านได้ยินพระสวดตอนจะจบเมื่อกี้บอกว่าอาทิยติสารมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แก่นสารแห่งชีวิตของตนในโลกนี้ไว้ได้ก่อนที่จะถือเอาประโยชน์ไว้ได้นั้นก็จะต้องทำให้โลกนี้พอให้เราอยู่ได้อันนี้เองอาตมาจึงบอกว่ายุคนี้สังคมจะมีปัญหารุนแรงมากเพราะการขาดศีลขาดธรรมเพราะนั้นเราจะจัดกิจกรรมเพื่อศาสนาเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองนี้เราอย่าไปมองอย่างอื่นมุ่งตรงไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจของเราละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมส่องลึกลงไปจนเห็นตัวปัญหาของชีวิตคือกิเลสที่มันอยู่อย่างลึกซึ้งเมื่อกี้นี่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับอยากทีนี้ถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมล่ะบ่ทุกข์บ่เอาอะไรมาทดแทนความอยากถ้าไม่อยากเลยก็ไม่ต้องทำอะไรพระพุทธเจ้าของเราท่านมีหนทางเลือกท่านบอกว่า ตมตัณหาสัมภูตาตัณหาสัมภวาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเกิดมาจากตัณหาคือความอยากทำให้เราเกิดมาแล้วเกิดมาก็มีตัณหาคืออยากมาด้วยหลังจากนั้นท่านบอกว่าตัณหานิสยาเราจะต้องอาศัยตัณหาคืออาศัยอยากตอนนี้เราจะทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยสอนปัญหาความทุกข์เกิดมาจากความอยากแต่ท่านก็สอนต่อไปว่าจะต้องอาศัยความอยากด้วยทีนี้เราก็ไม่พูดกันในเรื่องนี้แล้วก็พูดว่าตัณหาทั้งนั้นอยากอะไรตัณหาหมดตรงนี้ก็เลยมากระทบเข้ากับคำสอนของพุทธศาสนาจากลัทธิอื่นลัทธิทางเศรษฐกิจอื่นใดการเมืองอื่นใดก็บอกว่าถ้าเอาอย่างพระพุทธศาสนาบ้านเมืองก็ไม่ต้องเจริญเพราะไม่มีการปลุกเรากระตือรือร้นอะไรก็จะอยากทั้งนั้นก็มีแต่ผิดทั้งนั้นตัณหาทั้งนั้นก็ต้องมานอนรอให้ความอยากมันหมดไปตายไปบ้านเมืองก็ไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องเจริญอันนี้ฝรั่งเขาดูถูกพุทธศาสนามามากโดยเฉพาะมิสเตอร์โจเซฟฮัสตันคนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักสังคมศาสตร์เขาเป็นนักการศึกษาโจเซฟแอนด์ฮัสตันเขาเขียนหนังสือโจมตีพุทธศาสนาเกี่ยวกับปัญหาการบ้านการเมืองปัญหาบริหารประเทศไทยเขาบอกว่า the problem of administration and political in Thailand ปัญหาในการบริหารและการบ้านการเมืองของประเทศไทยคือพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าอยากแล้วมันเป็นตัณหาหมดแล้วก็จะทวงความเจริญถ้าหากไม่อยากอะไรความจริงพระพุทธเจ้าบอกให้เรารู้ว่าตัณหานั้นเป็นตัวนำมาซึ่งความทุกข์ก็จริงท่านยังบอกว่ายังจะต้องอาศัยมันตัณหานิสยาเราจะต้องอาศัยตัณหานั้นเดี๋ยวนี้เราอาศัยตัณหาอยากมาปฏิบัติธรรมอยากเข้าใจธรรมะอยากเข้าใจหลักศาสนาเพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตที่ดีงามอาศัยความอยากอันนี้จึงพากันดั้นด้นมาที่นี่จากที่ไกลแสนจะไกลแก่เท่าแล้วมาด้วยความลำบากบางท่านไม่สบายไม่เคยมาถามหน้าถามหลังวนเวียนมาด้วยความลำบากเราอาศัยความอยากเมื่อความอยากส่งเรามาถึงนี่เราจะต้องอาศัยอยากต่อไปคืออยากปฏิบัติต่อไปพอพรุ่งนี้เช้าระฆังตีหนึ่งตีสองขึ้นมาต้องปลุกความอยากแล้วมึงอยากมาใช่ไหมสมน้ำหน้ากิเลสที่นี่ฉันจะทรมานเธอกิเลสได้ทรมานเรามาหลายแสนชาติหลายโกรธกับตกนรกขึ้นสวรรค์ตายเกิดตายที่นี้ฉันจะเป็นกบฏทรยศหักหลังไม่ซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นคนอกตัญญูต่อกิเลสสมน้ำหน้ามึงอยากมาลุกมาอย่างนี้อันนี้มาถึงโอ้ยตายแน่ๆเวรพยามารตบแผ่นดินสั่นพุ่มไม้ใส่ก็กลัวแล้วนั่งนานๆเดี๋ยวเป็นโรคอัมพาตตายแน่ๆกินข้าวอยู่ในภาชนะกะละมังอันเดียวเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะตายพยามารมันขู่เราก็กลัวแล้วบอกมันสิในท้องนี่ไม่ใช่ฐานหลุมบางท่านกินไม่ได้เอาใส่ในกะละมังไม่ได้ขอให้รู้ว่าในท้องนี่ไม่ใช่ฐานหลุมนะตรงนี้ใส่ข้าวเจ้าตรงนี้ใส่ข้าวเหนียวช่องนี้ใส่หน่อไม้ช่องนี้ใส่หมูใส่ไก่ตำบักหุ่งปีกไก่ใส่ทั้งนี้เป็นหม่ององทองแองแทงมันบริวากินคนละครั้งก็ไปรวมกันอยู่ในนี่แห่งเดียวเพราะเหตุนั้นพรุ่งนี้ทรมานกิเลสอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะใบเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยทั้งหลายทรมานกิเลสพรุ่งนี้แซ่บบ่แซ่บอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ฉันจะทรมานเธอต้องเอากำลังอาศัยความอยากแล้วก็ปลุกเร้าความอยากทีนี้ถ้าเกิดความอยากชนิดนี้หมดไปจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าตัณหานิสยังเราจะต้องอาศัยตัณหาพอไปถึงจุดหนึ่งตัณหาปหาตพังข ฆ่าตัณหาทิ้งเสียประหารมันละมันก่อนที่จะถึงการประหารมันนี่ยังอาศัยมันท่านเปรียบให้เรารู้ว่าเหมือนบุคคลต้องการจะข้ามฟากฝั่งจากฝั่งที่มีภัยไปสู่ฝั่งที่ไม่มีภัยบุรุษนั้นมองเห็นแต่น้ำห้วงน้ำอันใหญ่หลวงเขาอาศัยความอยากไปสู่ความปลอดภัยเขาจึงรวบรวมไม้แห้งรวบรวมหญ้าแห้งเอามามัดเป็นฟ่อนเอามามัดเป็นแพอาศัยความอยากนั้นพยายามขึ้นแล้วเขาก็ได้แพหลังจากนั้นเขาก็อาศัยแพนั้นพุ้ยพายถ่อไปเพื่อข้ามฟากเมื่อไปถึงฟากฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเขาจำเป็นจะต้องละทิ้งเรือแพนั้นคือละความอยากนั้นถ้าเขายังเสียดายแพเสียดายเรืออยู่เขาก็ไม่สามารถขึ้นสู่ฝั่งแห่งความปลอดภัยได้ฉันใดเราเกิดจากตัณหาเรามาพร้อมกับตัณหาเราจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาพาไปทำบุญตัณหาพาไปทำบาปทำชั่วก็มีแต่เราจะเลือกใช้ตัณหาที่มันพาไปทำสิ่งที่ดีที่งามหลังจากนั้นเราจะต้องละตัณหาเมื่อเจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนาไปอีกละเอียดลงละเอียดลงเราก็จะค่อยๆละออกไปละออกไปโดยสติปัญญามันละเอียดอ่อนลงเอาอะไรมาแทนสิ่งที่คล้ายๆกันกับความอยากกับตัณหามีลักษณะคล้ายๆกันอันหนึ่งเหมือนเราลงจากรถอีกคันหนึ่งขึ้นอีกคันหนึ่งซึ่งจะพาให้เราวิ่งไปได้รถคันนี้อาจจะไม่ปลอดภัยวิ่งไปได้เหมือนกันแต่จะพาเราไปลงเหวลงห้วยไม่แน่ใจแต่คันนี้ถึงจะช้าก็ปลอดภัยเราก็ลงเสียจากคันนี้มาขึ้นคันนี้คันนี้ท่านใช้คำว่าอีกอันหนึ่งคือฉันทะฉันทะนี่ทำงานคล้ายๆตัณหาคืออยากเหมือนกันแต่อยากไม่เป็นทุกข์ถ้าอยากแล้วมันเป็นทุกข์กระวนกระวายนั่นเป็นอยากของตัณหาอยากของฉันทะนี่ท่านเรียกว่ากุศลธรรมฉันโทพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในความดีอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราปฏิบัติด้วยตัณหาด้วยความอยากชนิดนั้นมันจะทุกข์เมื่อไหร่ฉันจะสงบสักทีเมื่อไหร่ฉันจะเห็นโอภาสเห็นนิมิตเห็นเทวดาได้ยินเสียงทิพย์ได้เห็นรูปทิพย์สักทีเมื่อไหร่จิตใจฉันจะหยุดคิดวุ่นวายอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อมันไม่สงบเราก็อาจจะเกิดทุกข์น้อยใจเลิกดีกว่าฉันไม่มีบุญบุญของฉันไม่มีหรอกฉันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยอย่างนี้คือเราทำด้วยตัณหาเราปฏิบัติไปด้วยตัณหาอยากเป็นพระอรหันต์กดปุ่มใจร้อนแต่ถ้าเราเอาฉันทะมาแทนพรหมจรรย์นี้จะต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะฉันทะมูลกาสัพเพธรรมามนสิการะสัมภวาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายในพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นรากเป็นมูลเมื่อเราปลูกต้นไม้ก่อนที่มันจะออกงอกมันจะต้องแทงรากถ้ารากมันแทงลงงอกมันก็แทงขึ้นรากตัวนี้ท่านเปรียบฉันทะคือความพอใจฉันทะมูลกาฉันทะเป็นรากพอใจที่จะปฏิบัติธรรมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเห็นอะไรก็ช่างไม่เห็นก็ช่างคนอื่นจะเป็นพระอรหันต์เหาะกันเป็นฟุ้งไปเหมือนหมูนกเราก็จะพอใจในบุญวาสนากตาธิการสั่งสมสมภารบารมีของเราไปเรื่อยยังไงซีเราทำไม่หยุดไม่หย่อนมันก็คงจะได้ผลบ้างถ้าไม่มีผลอะไรก็ถือว่าปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าพอใจที่ได้นั่งสมาธิพอใจที่จะได้ฝึกฝนอบรมจิตให้ตนเองวันนี้ไม่ถึงก็ช่างมันฉันพอใจถ้าพอใจอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นมันจะมีอีกอันหนึ่งเกิดตามมามนสิการะสัมภวาจะเกิดการกระทำไว้ในใจอย่างถึงพร้อมพอใจฉันนะถ้าทำด้วยความอยากอยากทำไม่ได้ทำเป็นทุกข์อยากทำทำแล้วไม่ได้ดังอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความพอใจจะได้หรือไม่ได้จะเห็นหรือไม่เห็นจะเป็นหรือไม่เป็นฉันพอใจจะทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำ สงบก็ทำวุ่นวายก็ทำถ้าเราไม่เกิดความพอใจอย่างนี้ความสงบมาหาเราไม่ต้องปรารถนาความสงบมันจะเกิดขึ้นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยตอบปัญหาพระสารีบุตรเคยตอบปัญหานักบวชนอกศาสนาพระพุทธเจ้าเคยกล่าวกับคนทั้งหลายว่าอภิก็เป็นสุขตากฝนก็เป็นสุขถ้าพอใจถ้าไม่พอใจอยู่ในห้องแอร์มันก็ตกนรกติดแอร์เร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเป็นทุกข์เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเริ่มปลูกความพอใจให้เกิดขึ้นฉันทะมูลกาสัพเพธมาเอาความพอใจไปแทรกแซงพลังของตัณหาของความอยากแกอย่าอยากนักเลยจงพอใจเถิดพอใจปฏิบัติไปเถิดเหมือนกับว่าแต่ก่อนเรายังไม่ปฏิบัติมาเหมือนกับเรายังไม่ได้ตักน้ำใส่ตุ่มใส่หายมันคงไม่เต็มง่ายๆบางท่านปฏิบัติวันสองวันได้รับความสงบได้พบได้เห็นปรากฏการณ์แปลกๆมหัศจรรย์ของจิตใจบางท่านนั่งสมาธิไปไม่กี่วันระลึกชาติถอยหลังย้อนคืนไปรู้ชาติก่อนชาติหลังไปหลายชาตินั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้นั้นได้กระทำมาแล้วหลายภพหลายชาติได้สั่งสมเอาไว้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็พอใจแม้ระลึกอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรเข้าใจว่าเรายังไม่มีมูลเชื่อยังไม่มีมูลเดิมยังไม่มีของเก่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำใหม่เอามาเพิ่มมาเติมของมากมาจากของน้อยของใหญ่ๆก็มาจากของเล็กๆของที่มีจำนวนมากก็มาจากของน้อยๆรวมกันเข้าเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จงพอใจในการประพฤติปฏิบัติสมภารสางบารมีเป็นเอกสาตเพศเพียงอาคมกะบ่อเคิงบุญเพื่อเนื้อตกไต่เบิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไปแต่ไกลพอใจแม้เราจะแก่จะเท่ายังมาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดีกว่าที่เกิดมาตายเสียเปล่าทีนี้เอายังไม่ถึง2ทุ่มอีกสัก9นาทีก็มาสู่การปฏิบัติเสียดายเสียดายไม่ได้มีเวลาพูดกันให้เข้าใจเสียเพราะมัวรอนู่นรอนี่วันนี้มาเสียเวลาให้มากๆแล้วไปนอนแซ่บๆพรุ่งนี้ก็ตื่นมาว่ากันเองมานั่งสมาธิกันเพราะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไม่ได้พูดกันให้มันเสียเวลาตื่นมาก็ประกาศสงครามกับพญามารเปิดหัวใจเป็นสนามรบใส่กับมันโลดพรุ่งนี้เรามาที่นี่เราจะมาพูดกันในเรื่องภาวนาเพราะเรื่องอื่นได้พูดมาแล้วทานพูดมาแล้วศีลพูดมาแล้วฟังกันมามากแล้วภาวนาจะเอาอย่างไรบางท่านก็ไปสำนักต่างๆมาแล้วบางท่านก็ไปได้หลักเกณฑ์หลักการนั่งเจริญสมาธิภาวนาบริกรรมยุบหนอพองหนอบางท่านก็ได้สัมมาอรหังมาบางท่านก็ได้พุทโธมาบางท่านก็มาได้ไหวนิ่งเคลื่อนไหวสร้างจังหวะจากโอนบางท่านก็อาจจะไปพบนั่งสั่นนั่งหมุนสารพัดแล้วท่านอาจจะเกิดความสงสัยมาที่นี่จะพาทำอย่างไรเอาล่ะที่นี่มาทำความเข้าใจกันภาวนานั้นแปลว่าพัฒนาตรงกับคำว่า developmentทำให้มันเกิดทำให้มันมีขึ้นสมาธิภาวนาเราจะทำให้จิตใจนี้เกิดมีสมาธิคือความมั่นคงแน่วแน่ขึ้นหรือว่าปัญญาภาวนาเราจะทำให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้นมามีสติปัญญาทีนี้เราจะเอาอย่างไรอาตมาอยากจะเสนอท่านในนามสิ่งที่ง่ายง่ายคืออานาปานสติอานาปานสติแปลว่ามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกปานะลมหายใจเข้าอานาปานะลมหายใจเข้าออกสติมีความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อในลมหายใจเข้าออกพูดอย่างไรไม่ต้องพูดว่าอะไรมันก็เข้าอยู่ดอกไม่ว่าพุทธมันก็เข้าไม่ว่าโทมันก็ออกไม่ว่ายุบไม่ว่าพองมันก็เข้าก็ออกอยู่บ่ได้ตั้งท่าดอกเดี๋ยวนี้มันก็เข้าก็ออกอยู่นั่งอยู่ที่นี้หรือมีใครบ้างที่ขี้เกียจขานหันใจเด้มีแน่อยู่บ่นั่งสลับอยู่ไหน ขันข้านก็มุ่นเศร้าลดแล้วเศร้าหันใจบริสุทธิ์พระบาทต้องลมหายใจไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชังลมหายใจเป็นธรรมชาติที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในกองของธรรมชาติสุทธิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่กำลังไหลเข้าไหลออกหมุนเวียนอยู่เรากำลังศึกษาตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นคือศึกษาธรรมธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ในตัวธรรมชาติธรรมะคือความถูกต้องที่จะต้องกระทำคือการปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าไปฝืนทวนต่อธรรมชาติกฎธรรมชาติอันนั้นเราก็เลยเอาตัวธรรมชาติมาศึกษาอานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าสอนมากตั้งแต่พระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเปิดไปไม่กี่หน้าก็พบในนิกายต่างๆของพระสูตรมีทุกนิกายมันเป็นเรื่องเหมาะสำหรับคนโง่โง่เหมาะสำหรับคนฉลาดเหมาะสำหรับคนปานกลางเพราะไม่ว่าจะเป็นคนโง่คนฉลาดคนปานกลางไม่ว่าจะเป็นคนมีจริตอย่างไรก็หายใจเป็นด้วยกันทั้งนั้นทีนี้จะเอาอย่างไรก็มาทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงการบริกรรมบริกรรมนั้นแปลว่าการกระทำเบื้องต้นเป็นการเคลียร์ตรงกับภาษาฝรั่งว่า preparation first เตรียมการเคลียร์มันเบื้องต้นให้มันถูกต้องเราจะต้องมาจัดการกับวัตถุของการเจริญสมาธิอบรมจิตนี้3อัน1เตรียมสถานที่2เตรียมร่างกายอิริยาบถให้มันเหมาะสมกับมัน3เตรียมจิตจะวางจิตใจลงอย่างไร3อันนี้เรียกว่าบริกรรมบริกรรมที่อยู่ไปหาที่สงบระงับไปหาหมู่คณะอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เราได้บริกรรมแล้วนะทุกคนมีแต่ความสงบเอื้ออำนวยแก่กันและกันอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้อาจจะรบกวนบ้างกับเสียงนกยูงพอท่านแสดงทำเรื่องอานาปานสติปั๊บท่านก็จะบอกวิธีบริกรรมอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคัตโตวาลุคขมูลคัตโตวาสุญญคาลคัตโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ไปแล้วสู่ป่าไม้ไปแล้วสู่ที่ว่างๆจากเรือนหรือที่เรือนว่างๆนั่นตรงนั้นคือเตรียมให้มันมีที่เหมาะสมกับมันเรามาที่นี่เราบริกรรมเสร็จแล้วสำหรับที่อยู่หลังจากนั้นก็นิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนี่นี่นี่นี่บริกรรมท่านั่งนะนั่งอย่างนี้ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนี่ง่ายๆไม่ต้องมาขัดซ้ายขัดขวาทับซ้ายทับขวาอะไรหรอกง่ายๆเพื่อให้เลือดลมได้ไหลเวียนได้อย่างสะดวกสบายไม่ให้เป็นโรคฤทธิ์ดวงไม่ให้เป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบไม่ให้เป็นโรคหินปูนในข้อกระดูกนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นปริมุขังสติงอุปตเปตวาตั้งสติไว้เฉพาะหน้าโซสโตวะอสสติโซสโตปัสสติมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกขออธิบายหน่อยที่อยู่เหมาะสมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่บ้านก็ได้ที่สวนก็ได้ที่ห้องพระก็ได้หลังจากนั้นก็มาท่านั่งนั่งให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกสบายคูขาเข้ามาโดยรอบง่ายๆวางมือลงไว้อย่าให้มันกดมันเกร็งทุกส่วนของร่างกายโยมผู้หญิงก็นั่งอย่างที่เคยนั่งและนั่งพับเพียบนั่งอะไรให้มันง่ายสมะอาทิเอามาต่อกันเป็นสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิสมาธิแปลว่านั่งให้มันสม่ำเสมอมั่นคงทางกายนี่เป็นสมาธิแล้วทีนี้ก็มาจากการกับจิตปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวา ังให้ดีหน่อยนะปริแปลว่าเฉพาะมุกขังสติงอุปัฏฐเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าโสสโตวะอสสติโสสโตปัสสติแล้วมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าสติอยู่เฉพาะหน้านี่มีสองความหมายเฉพาะหน้าภายในก็คือรู้เฉพาะปัจจุบันลมหายใจเข้าออกปัจจุบันไม่ต้องรอคอยอะไรไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วรอคอยความสงบนะเมื่อไรมันจะสงบเมื่อไรมันจะเห็นแสงเห็นสีเมื่อไรจะได้ยินเสียงทิพย์เสียงเทพเมื่อไรจะได้หอมกลุ่นดอกปริชาติบนสวงสวรรค์ไม่รอคอยแต่จะรอคอยที่จะรู้ทุกอย่างเฉพาะหน้าปัจจุบันนั่นคือความหมายคำว่าปริมุขขังสติงภายในนะมีสติอยู่ภายในเฉพาะหน้าคืออยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้เฉพาะปัจจุบันความคิดเกิดขึ้นก็นั่นแหละที่เราจะรู้มันก็รู้เสียว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดเหมือนเราได้ยินเสียงคำของไมโครโฟนไม่ใช่เราไปฟังแต่มันได้ยินได้ยินกับฟังคนละอันกันเขาพูดอะไรได้ยินไหมได้ยินแต่ฉันไม่ได้ฟังบางทีฟังเขาพูดอะไรฟังแต่ไม่รู้เรื่องมันแยกกันอยู่คิดกับความรู้ว่าคิดคนละอันกันเมื่อเรามีสติอยู่เฉพาะหน้าภายในก็คือเวลามันคิดก็รู้เพียงว่ามันคิดพออย่าไปช่วยมันคิดอดีตอนาคตดีชั่วอย่าไปปรุงมันอย่าไปต่อต้านเสียอกเสียใจกับมันถ้ามันคิดชั่วคิดรังเกียจเกลียดชังผู้ใดขึ้นมาก็อย่าไปช่วยมันชังคิดพอใจรักใครผู้ใดขึ้นมาที่อยู่ใกล้ๆกันที่เห็นกันก็รู้ว่ามันคิดเท่านั้นก็อย่าไปช่วยมันรักจบคิดร้อยครั้งก็รู้มันร้อยครั้งคิดหมื่นครั้งก็รู้มันหมื่นครั้งถ้าไม่คิดก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ภายในนะที่นี่ภายนอกเธอมีสติเฉพาะหน้านั่นหมายความว่าสร้างความรู้สึกเซนซิทีฟคือความรู้สึกเฉพาะหน้าข้างบนเนี่ยบริเวณหน้าตั้งสติอุปัฏฐเปตวาตั้งสติไว้เฉพาะหน้าก็คือว่าสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าแค่คอขึ้นมาเฉพาะหน้านี่ถ้าผู้ใดสร้างเป็นนะจะมีสมาธิได้ง่ายถ้าสร้างสติความรู้สึกไว้ส่วนบนไม่ให้มันลงไปข้างล่างความง่วงนอนจะมีน้อยถ้ามันรู้ไม่ชัดรีบทำตัวตรงๆเอาไว้แล้วสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนหายใจเข้าหายใจออกทำความรู้สึกไว้ในหน้าตนเองเฉพาะหน้านี้จิตมันจะล็อกกันเหมือนกับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตึงกันไว้หลังจากนั้นลมหายใจนี่จะเริ่มละเอียดเราก็ดูมันเข้าพอมันละเอียดตัวก็ยิ่งจะตรงขึ้นความสงบไม่เรียกร้องหาจะมาเองนี่ถ้าเรามีสติอยู่เฉพาะหน้ามันจะมีอีกลักษณะหนึ่งคือถ้าสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้านานๆเข้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกอาจจะปรากฏเห็นนิมิตขึ้นมาทันทีอุคคหานิมิตอาจจะเห็นเป็นแสงเป็นสีหมุนหมุนหมุนหมุนไปหรือบางทีบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะเห็นตัวลมหายใจไหลออกไปไหลเข้าไหลออกพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เวลามันเป็นไปแล้วจะรู้ว่าเองโอ้มันเป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องถามใครเราสร้างสติอยู่เอาไปมาแล้วอาจจะเห็นว่าลมหายใจเข้าจะออกนี่แน่นตามรูจมูกนานๆเข้าหนักขึ้นมาตรงนี้พอมันละเอียดเข้าหน่อยอาจจะเห็นมันไหลเข้าไหลออกหรือไม่ฉะนั้นก็ขาวโพลนไปเหมือนคนสูบบุหรี่ออกจากจมูกหรือไม่ฉะนั้นมันก็จะเป็นแสงเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนตะวันกำลังขึ้นเหมือนเดือนกำลังจะโผล่ขึ้นมาในนี้นั่นมันเริ่มเกิดอุคคหานิมิตถ้ามันอยู่อย่างนี้เราก็อย่าไปตื่นไปเต้นกำหนดดูลมหายใจไปถ้าภาพอันนี้เด่นชัดขึ้นค่อยๆวางลมรู้ตัวนี้โดยเฉพาะค่อยๆวางลมไว้ไปเพ่งจ้องตัวนั้นเพื่อจะเสพให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตเพ่งให้มันอยู่กับที่เพ่งให้มันไกลออกไปเพ่งให้มันใกล้เข้ามาทวงหน่วงดึงมันทำเล่นๆนะอย่าไปตั้งใจนะ ถ้าทำอย่างนั้นได้จะรู้สึกว่าสักพักหนึ่งเหมือนตนเองตกลงมาจากที่สูงสูงแวบสะดุ้งจิตถอนออกมาเอาไหมไม่เสียดายไม่ได้ซื้อสักบาทเอาไหมถ้ามันเป็นอีกจับเขาอันนี้ได้เองนานๆเข้าที่นี่มันเป็นวู่วาบวู่วามันก็ไม่เป็นไรจิตเราคุ้นกับอาการเช่นนั้นต่อมามันจะพรึบเข้าไปในนั้นเอกาธิภาวาคโตติจิตอันเอกอันเดียวจะผุดขึ้นภายในจะรู้ได้เองว่านี่คืออะไรปัจจตันเยวะญาณังอุปชติความรู้เฉพาะตนจะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรมันจะบอกมันเองไม่เคยคิดไว้ก่อนไม่เคยปรุงแต่งไว้ก่อนว่าจะมีสภาพเช่นนี้อันนี้เป็นเพียงสมาธิธรรมดาเล่นๆหัวหัวถ้าทำได้อย่างนี้มันก็หมดความขี้เกียจสนุกเพลิดเพลินสมาธินี่เป็นกีฬาเรียกว่าฌานกีฬาฌานแปลว่าเพ่ง

วิธีหนึ่งไม่ต้องเทคนิคอะไรมากพอนั่งตัวตรงๆม้วนขาเข้ามามีสติอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเฉพาะหน้าและหายใจยาวใครต้องการความสุขใครต้องการสมาธิที่มีเทคนิคหน่อยเพื่อจะรู้จักว่าทำตัวให้ร้อนก็เป็นทำตัวให้เย็นก็ได้แล้วจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องเป็นหวัดเป็นไอสมาธิชนิดนี้หนักหน่วงหน่อยจะต้องเป็นนักเลงนักเลงสมาธิคำว่านักเลงนี่จะได้หมายถึงไปตีหัวบ้านพานหัวเมืองนะยังเป็นคำกลางๆนักแปลว่ามากเลงแปลว่าเก่งเป็นคำโบราณภาษาภาคเหนือว่าจะอู้นักแปลว่าจะพูดมากนักแปลว่ามากเลงแปลว่าเก่งนักเลงก็แปลว่าเก่งมากเรามาเป็นนักเลงสมาธิก็เป็นสมาธิเก่งมากฝึกออกแต่ต้องทนต้องฝึกเหมือนนักกีฬาที่เขาไปแข่งเอเชียนเกมส์เห็นบ้างไหมเลยในโทรทัศน์ผู้หญิงวิ่งแจ๊กๆไปก็ตีลังกาขึ้นนุ่นงอยบนขอนนุ่นถ้าพวกเราไปทำอย่างนั้นก็ไปตัดกะโหลกไว้ซะก่อนเขาฝึกยิ่งยากเท่านี้อีกอันนี้ไม่ได้ยากนั่งตัวตรงๆขอพูดกับตาหน่อยเรื่องตาบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊หลับตาหรือลืมตาบางคนหลับตาไม่ดีนะหลับตายิ่งคิดเก่งยิ่งคิดไปไกลตัวร้อนไม่มีที่ระบายอึดอัดลองลืมตาลืมตาก็หายใจได้อยู่ดอกไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วหายใจไม่เป็นลืมตามองไปข้างหน้าสัก2เม็ดเม็ดหนึ่งถ้ามันหนักๆก็เลื่อนจุดมองไปถ้าเรานั่งอยู่ในเนี่ยมองไปฟางมองไปใบไม้แห้งๆสักอันหนึ่งอยู่ข้างหน้าจ้องไว้ตรงนั้นถ้ามันไม่หนักตรงดั้งจมูกตรงหน้าผากตรงหัวมันอาจจะหนักนะเพราะว่าเราทำตาเข้ามาใกล้ๆมันจะหนักแล้วท่านจะฉลาดอีกด้วยพอรู้โอ้สายตานี่พอเพ่งเข้ามาใกล้มันหนักมันร้อนเวลาท่านหนาวท่านจะรู้จักทำให้ตัวอุ่นตัวร้อนทำให้มันเป็นนี่หนาวๆห่มผ้าไม่กระดุกกระดิกเพ่งเข้ามามันจะอุ่นมาตั้งแต่ในท้องอุ่นมาเหมือนมีฮิสเตอร์อยู่ภายในฟังให้ดีของง่ายๆทำได้ทุกคนทีนี้พอเราเพ่งลืมตาครึ่งหนึ่งเหมือนตาพระพุทธรูปมองไปสักหนึ่งเม็ดถ้ามันหนักก็ขยับออกไปเม็ดครึ่งสองเม็ดสามเม็ดแล้วแต่พอมันเบาพอดีแล้วสายตาจ้องอยู่ตรงนั้นแต่สติก็จ้องอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าอย่างนี้มันจะเบาสบายความคิดก็เบาๆความคิดไม่ไปไกลอยู่ใกล้ๆนี่บางท่านนะแต่บางท่านอาจจะใช้ไม่ได้เลยนั่งลืมตาก็เหมือนนั่งเล่นไม่เป็นสมาธิสมาธิอะไรแต่บางท่านสมาธิลืมตาดีกว่าหลับตาแต่บางท่านอาจจะหลับตาดีกว่าลืมตาท่านก็ปรับของท่านดูเพราะว่าอานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าบอกณจักขุนิกิละเมยะณจักขุนิกิละมติตาจะไม่ลำบากณกายโยกิละมติกายจะไม่ลำบากสมาธิอันนี้เป็นไปเพื่อความสุขไม่มีอะไรให้ลำบากถ้าลำบากไม่ถูกนั่งก็ลำก็สบายไม่ลำบากไม่ให้อาการตึงเครียดอะไรเลยเบาๆสบายๆถ้าหลับตารู้สึกมันจะหนักจะหน่วงมันจะร้อนก็ลืมตาแล้วกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกมองไกลออกไปสักเม็ดสองเม็ดมองใบไม้แห้งๆสักอันหนึ่งจุดเดียวนั้นมองไปอีกต่อไปมันฉลาดมองไปจนสุดสายตาก็ไม่มีเป้าหมายกลายเป็นอนิมิตสมาธิลืมตาอยู่ไม่ได้เห็นอะไรเห็นคนทั้งหลายแต่ไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่สติเด่นอยู่ภายในกับลมหายใจเข้าหายใจออกตาก็ลืมอยู่พวกทำสมาธิลืมตาไม่ค่อยง่วงแต่ถ้านั่งหลับตามีปัญหาหลายอย่างหนึ่งถ้าสงบก็จะหลับช่วยให้หลับเร็วขึ้นถ้าลืมตานี่พอสงบแล้วลืมตาอยู่ก็ไม่เห็นอะไร

แล้วมันจะหลับของมันเองเอาล่ะทีนี้เรามาดูเทคนิคอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าทีคังวาอัสสันโตอัสสัพพสามีติสิกติภิกษุนั้นหายใจยาวๆรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวประการแรกถ้าท่านเห็นว่ามันอึดอัดมันยากที่จะเป็นสมาธิท่านเคลียร์มันให้ลึกๆหายใจเข้ายาวยาวไประดับหนึ่งแล้วจุดจุดไว้แล้วก็ดันดันลงสักหน่อยหายใจเข้าไปอีกยาวๆแล้วก็ดันค่อยๆดันไปมันจะช่วยให้เส้นเลือดอะไรตัวอะไรเนี่ยโปร่งการดันนี่มันจะไหลไปตามช่องว่างในร่างกายด้วยครั้งแรกจะรู้สึกลำบากมากจะยาวเนี่ยตัวร้อนอึดอัดเป็นทุกข์คนขี้เกียจไม่มีใครอยากจะหายใจยาวเนี่ยขี้เกียจทำแต่ถ้าใครอยากจะพบความสงบได้เร็วอย่าขี้เกียจหายใจยาวๆหายใจยาวๆยาวหยาบบ้างยาวละเอียดบ้างดูพอยาวเข้าไประดับหนึ่งมันจะรู้สึกโหงเวงอยู่หยุดแล้วก็ดันดันนี่ส่งจิตตามไปจะไปตรงไหนก็ส่งจิตตามไปมันมีลมจิตวายโยลมแห่งจิตนี่ดันไปแล้วก็หายเข้ามาอีกดันไปแล้วค่อยปล่อยก่อนที่จะให้มันออกนะหายใจเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยว่าออกไปจะรู้สึกสบายสบายเหมือนกับมีอะไรมันไหลไปทั่วนานๆเขาเราทำอย่างนี้บ่อยเข้าเป็น5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งติดต่อกันจะเห็นว่าร่างกายของเรานี่ลมไหลไปทั่วแล้วมันจะทำให้เลือดลมไหลเวียนไปทั่วแต่ถ้าท่านมีโรคความดันสูงท่านหายใจยาวๆละเอียดแต่จะดันมันมากมันจะช่วยความดันกำเริบถ้าท่านหายใจละเอียดยาวๆลงไปหยุดท่านดันส่งความรู้สึกลงไปข้างล่างตามร่างกายตามอะไรอย่าส่งขึ้นไปข้างบนมันจะช่วยให้เลือดดันแรงอีกด้วยจิตนี่มีปฏิกิริยาด้วยกันกับลมหายใจเมื่อเราส่งความรู้สึกลงไปข้างล่างแล้วก็ดันเบาๆถ้าท่านเป็นโรคความดันต่ำหรือความดันสูงถ้าความดันต่ำก็ปรับขึ้นข้างบนได้อานาปานสตินี่มีประโยชน์มากทั้งกายทั้งจิตเมื่อท่านหายใจยาวท่านจะรู้สึกตัวร้อนนานๆเข้าที่นี่ท่านปล่อยหายใจสั้นพอหายใจสั้นละเอียดละเอียดท่านปล่อยไปตามสไตล์ธรรมดาของมันยาวแล้วก็มาสั้นสั้นแล้วก็ปล่อยธรรมดาแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวรู้ว่ามันเข้ามันออกพอในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าเย็นตัวเย็นลงเย็นลงตอนหายใจยาวนั้นร้อนมากอึดอัดเป็นทุกข์ทีนี้ความทุกข์นั้นจะเริ่มหายไปจะเย็นจะสบายต่อมาก็จะรู้สึกร่างกายนี่กระตุกดิ้นตามหลังตามเอวตามแข้งตามขาเฮ้ยถ้าเราปรับลมนี้บ่อยๆเข้ามันจะไปพบขบวนการของลมกระตุกสัพพกายะปฏิสังเวทีจะรู้สึกกายทั้งปวงอยู่ดีๆมันจะกระตุกมันจะสะบัดสะบัดแข้งสะบัดขาสะบัดหัวสะบัดหน้าคนใกล้ๆก็จะไปโกรธกันลมมันทำเองบางทีมันจะคาบกึบกัดตามนี้ของตนเองมันเป็นที่ลมที่มันดันไปดันไปที่นี่มันจะออกมาให้เราสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัพพกายะปฏิสังเวทีมีสติเฉพาะหน้าดูลมหายใจเข้าใจออกมันจะดิ้นตรงไหนร่างกายมันจะเริ่มดิ้นเหมือนมีตนมีตัววิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ไปอย่างแรงเลยทีนี้เราก็สร้างความรู้สึกเบาๆร่วนข้าวมันออกค่อยๆถ้ามันติดกันเวลาสติมันติดลมหายใจดีๆยังไงมันก็รู้อยู่พยายามเพิกลองไม่รู้จักลมที่สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนธรรมดาเอาสติถาปนาตั้งไว้ส่วนบนมันเข้ามันออกไม่สนใจตอนนี้มันติดแล้วถ้าสามารถรู้จักลมติดลมแล้วก็ปล่อยลมหัดปล่อยลมให้ได้มันปล่อยยากอีกนะเวลาจิตสติมันติดกันกับลมเนี่ยมันยากที่จะปล่อยเราฝึกปล่อยวิโมจะยังปล่อยเปลื้องจิตดูลมนั้นเราเป็นผู้เปลื้องจิตโจหายใจออกใจเข้าอย่างนี้หัดปล่อยไม่กำหนดรู้ลมแต่สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนตรงนี้จะพบความสงบที่ละเอียดมากละเอียดละเอียดยากที่จะพรรณนาลักษณะเช่นนี้สนุกสนานเอาล่ะทีนี้ก็มาพูดต่อไปว่าเวลาเราเลิกทำอย่างไร
ลุกจากที่นั่งแล้วท่านอย่าทิ้งสมาธิมีสติอยู่ทุกลมหายใจเดินไปจะเคลื่อนจะไหวเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกจับจุดเดียวไว้ก่อนเวลานอนนอนอย่างไรได้เวลาแล้วเข้าไปในมุ้งมีสติรู้หัวรู้เท้าอยู่ทางไหนวางมือวางเท้าให้มันพอดีให้การหายใจสะดวกสบายนอนลงพอนอนลงหลับแล้วปล่อยความรู้สึกเครียดทุกอย่างให้มันผ่อนคลายจิตใจก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกจ้องลีหลอมเขี้ยวสติจ้องดูลมหายใจเข้าใจออกในขณะที่นอนดูซิว่ามันจะหลับเมื่อไหร่เวลาใดมันจะหลุดออกจากกันระหว่างตื่นจะไปหาหลับบางทีคืนนี้อาจจะมีคนเห็นคนละเอียดกว่ากันคนหยาบกว่ากันมีบางคนคืนเดียวเห็นนะเมื่อไปอยู่ทุ่งกำมังวันที่7ที่ผ่านมาเดือนก่อนถึงวันที่23คนหนึ่งแกมาจากประเทศฝรั่งเศสฟังเทปอาตมาบรรยายธรรมะสำหรับผู้สูงอายุไม่รู้อีท่าไหนแกไม่ได้สูงอายุนะแกทำงานอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินสร้างเรือดำน้ำเครื่องบินรบแกเปิดฟังแล้วเกิดความสนใจอาตมาก็พูดเรื่องอานาปานสติแล้วแกก็ไปทำเวลานอนแกก็จ้องแกทำอยู่ไม่กี่วันแกเห็นอาการหลับกับตื่นนี่หลุดออกจากกันพอหลุดออกจากกันแล้วแกก็เห็นความละเอียดลำงับของจิตนั้นผู้หลับก็หลับไปกายหลับไปใจก็ตื่นโกนก็คอกจบเสร็จแล้วแกก็ประทับใจอัศจรรย์นึกถึงเจ้าของผู้พูดเรื่องนี้คืออาจารย์สมภพอยากไปเห็นเหลือเกินและแกก็บอกเมียแกมีลูกคนหนึ่งฝรั่งเหมือนฝรั่งเศสแกบอกว่าพี่ขอลาเธอนะลา6เดือนลาอะไรลาความเป็นผัวบอกภาษาลาวว่าบือซะก่อน6เดือนนี่เศร้าเป็นผัวเป็นเมียขอลาเมีย6เดือนไม่ไปไหนดอกทำงานแล้วก็มาอยู่ที่บ้านอยู่กินด้วยกันเนี่ยแต่เลิกความเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนนะ6เดือนฉันถือศีล8ขอเจริญสมาธิเพราะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วมันจะขยันมันจะจากจะลองแหมเราทำเล่นๆก็ยังเห็นแค่นี้ถ้าเราทำมากๆมันย่อมจะเห็นมากๆดังที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้มาถึงช่วงนี้มันเหมือนกับเห็นธงชัยอยู่มันจะวิ่งไปหาเมียก็เลยจำใจตลอดเวลาเธอกินข้าววันละครั้งเดียวไปทำงานทำไปคิดไปเอจะบาปไหมหนอเราสร้างเครื่องบินไปทิ้งระเบิดไปลบเครื่องบินจากอกจากั่วนี่เดี๋ยวก็ไปทำเรือดำน้ำที่จะไปทำสงครามทำไปอายไปตรงนี้ทำโมกุโลกับปัตนาตถาลิทาลีทำนี้ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วทำนี้จะมาคุ้มครองเขาแล้วไม่อยากจะให้เขาทำนึกเบื่อหน่ายงานทำไปนี่ก็ไปฆ่าคนไม่แต่เครื่องมือฆ่าคนทั้งนั้นแกก็คิดเย็นมาก็มานั่งสมาธิเมียทนได้4เดือนหอบลูกหนีจากเลยเพราะไม่ทำหน้าที่ของผัวแกก็เลยบอกว่าเป็นโชคดีเมียเอาลูกไปแล้วทำยังไงไปประเทศไทยดีกว่าลงเครื่องบินดอนเมืองเบ

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิดานิปันนรสีดีวะเสสันิปติตายะมุตตะปริสายะกาจิธัมมิกทากติยเตปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมันติอิมัจจะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาตายะสมันเตหิสักกจังสุตัมปูวันนี้เป็นวันปันนรสีนิถีที่15ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบครบครอบก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้พากันประพฤติปฏิบัติธรรมตามสติกำลังและความสามารถของตนของตนเพราะฉะนั้นจะได้นำธรรมีกถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นว่าด้วยเรื่องการบูชาดังที่ได้ยกขึ้นเป็นในเขปบทในเบื้องต้นว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังปรมุตตมังแปลความว่าการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้ก็และวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ประสูติและตรัสรู้และปรินิพพานการทั้งสามในระยะที่ห่างห่างกันแต่ก็ได้มาบรรจบวันลงในวันเดียวกันนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าผู้ที่จะเกิดและได้บรรลุความดีกระทั่งนิพพานตรงในการอันเดียวกันเช่นนี้ย่อมไม่มีมีแต่อย่างมากก็ว่าเกิดมาและตายตรงกันก็มีแต่จะครบทั้งสาม มีเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนคือยอมตนเคารพนับถือสักการะบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้เข้าเราทั้งหลายจึงได้ตั้งอกตั้งใจมากระทำพิธีกรรมโดยประการต่างๆเริ่มตั้งแต่มีการให้ทานอันเป็นการปูพื้นฐานทางด้านจิตใจของตนให้เอื้อบยิ้มในการที่ได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเราก็ได้มาทำบุญคือมีการให้ทานเป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจของตนให้มั่นคงในทางพระพุทธศาสนาและยึดเหนี่ยวน้ำใจของเพื่อนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อได้การทำทานในเบื้องต้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วต่อมาก็หากันได้สมาทานเบญจศีลก็มีอุโบสถศีลก็มีเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามสติกำลังและความสามารถของตนของตนเมื่อต่างฝ่ายได้ทำจิตในเบื้องต้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเบื้องหน้าต่อนี้ไปก็จะเป็นการฟังธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีมาในมงคลรสูตรว่าด้วยเรื่องการบูชาการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลคือเป็นมงคลนั้นสูงสุดทีนี้ปัญหาที่ว่าการบูชาเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นมงคลอันสูงสุดตามปกติที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาเมื่อถึงวันอย่างนี้สำคัญก็ดีหรือวันปกติธรรมดาซึ่งเป็นวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมก็ดีหรือมีการทำบุญบางอย่างก็ดีเราก็มีเครื่องบูชามีดอกไม้มีธูปมีเทียนจุดบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประจำแต่วันสำคัญนี้ก็จะได้ทำการบูชาด้วยอามิตรก็ดีด้วยปฏิบูชาก็มีการบูชาด้วยอามิตรได้แก่นำเอาวัตถุสิ่งที่บูชามีดอกไม้มีธูปมีเทียนมาตั้งบูชาเราจะจุดบูชาก็ดีหรือเวลาทำประทับศีลรอบพระเจดียสถานอันที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ดีหรือปูชนียสถานอันเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเราก็ได้มีดอกไม้ธูปเทียนทำประทับศีลเวียนเทียนสามรอบในการเวียนเทียนสามรอบนี้ก็มีกำหนดกันด้วยว่ารอบที่หนึ่งให้ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเราจะสวดเป็นย่อๆว่าพุทโธพุทโธ ตามที่เราก้าวเดินไปทุกก้าวทุกก้าวเพื่อให้จิตน้อมนึกระลึกอยู่ในคุณของพระองค์นี่ก็ได้หรือว่าเราจะสวดให้เต็มตั้งแต่อิติปิโสภควาจนไปถึงพุทโธภควาติในเรื่องพุทธคุณสวดไปจนกระทั่งจบรอบที่หนึ่งก็ดีอันนั้นเป็นการบูชาพระพุทธคุณพระพุทธในรอบที่สองเราก็ตั้งใจบูชาคุณพระธรรมจะสวดแต่เพียงว่าธัมโมธัมโมก็ได้จะทั้งรอบหรือว่าจะว่าเต็มสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมไปจนจบก็ได้ส่วนรอบที่สามให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เริ่มสวดขึ้นว่าเราจะว่าแต่เพียงบทสั้นเพื่อเข้ากับที่เรากำลังก้าวเดินไปทีละก้าวละก้าวว่าสังโฆสังโฆไปก็ได้หรือว่าจะสวดไปจนครบว่าสุปฏิปันโนไปจนจบก็ได้ในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจกระทำพิธีเวียนเทียนบูชาอย่างนั้นต้องตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างจริงจังไม่ใช่ว่าเราไปเดินเพื่อความสนุกสนานเดินจะคุยกันเฮฮาไปไอ้นั่นไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจทำด้วยความเคารพอันนี้เป็นการบูชาอย่างหนึ่งด้วยการนำเครื่องสักการะบูชามาบูชาแล้วก็บูชาทำปฏิทินตามกำหนดที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายเคยพาทำเคยพาประพฤติปฏิบัติมาแต่ว่าผลอาจจะได้น้อยไปบ้างแต่ถ้าเรานำเอาเครื่องบูชาที่เรานำมาบูชานั่นแหละมาพินิจพิจารณาน้อมนึกเข้าไปในแนวธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เราถือธูปเทียนดอกไม้เวียนเทียนอยู่นั้นการระลึกของเราอาจจะสับสนเพราะเราจะต้องตั้งใจระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่แต่เมื่อเราได้วางเครื่องสักการะบูชาไว้ที่สมควรแล้วเรามานั่งพิจารณามานั่งพิจารณาในการกระทำการบูชาของเราโดยเอาเครื่องสักการะที่เรานำบูชานั่นแหละมาเป็นเครื่องเตือนหรือมาเป็นเครื่องพิจารณาเทียบเคียงเข้ามาในสังขารร่างกายของตัวของเองเช่นอย่างดอกไม้ที่เรานำมาบูชาก็ดีธูปเทียนที่เรานำมาจุดบูชาก็ดีในเบื้องแรกก็ยังสดชื่นดอกไม้ก็ยังสดชื่นดีหรือว่าธูปเทียนก็ยังไม่มีการสึกหรออะไรแต่เมื่อเรามาจุดเข้าไปดอกไม้อาจจะถูกความร้อนของธูปของเทียนแผดเผาเข้าทำให้เหี่ยวแห้งลงไปธูปเราจุดเข้าก็มีการไหม้เข้าไปตามลำดับจนสุดส่วนเทียนก็มีการเผาไหม้ลงไปบางทีก็หมดบางทีก็ไม่หมดแล้วแต่อุปสรรคที่จะมาขัดขวางเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราบูชาที่เราทำอยู่นั้นน้อมนำเข้ามาพินิจพิจารณาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ดีก็จะได้เทียบเคียงลงไปเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชอย่างว่าดอกไม้ซึ่งเป็นของหอมเมื่อยังไม่ได้เด็ดมาจากต้นก็ยังมีความแช่มชื่น ดีอยู่แต่เมื่อถูกเด็ดลงมาแล้วก็มีความเหี่ยวแห้งลงไปตามลำดับธูปเทียนเมื่อยังไม่ได้จุดก็ยังสมบูรณ์แต่เมื่อถูกไฟเผาไหม้เข้าไปก็ไหม้ลงไปตามลำดับบางทีก็ยังไม่ถึงหมดก็ดับไปก่อนก็มีในเมื่อมีอุปสรรคมาขัดขวางทีนี้ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราประจำวันว่าชีวิตของเราที่ดำเนินมาปกติด้วยดีถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอันตรายอันใดมาเบียดเบียนก็ดำรงไปตามปกติธรรมดาแต่ถ้ามีเหตุอุปสรรคมาขัดขวางมาตัดรอนอย่างว่าเทียนที่เราจุดขึ้นถ้ามีลมพัดมาแรงก็ทำให้เทียนนั้นหมดดับไปทั้งที่เทียนยังมีที่จะจุดได้นานอยู่อันนั้นเรียกว่ามีอุปสรรคมาตัดรอนชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอุปสรรคอย่างอื่นมาตัดรอนก็ทำให้ชีวิตของตนยืนนานไปตลอดจนอายุไขดับไปตามปกติธรรมดาแต่ถ้ามีอุปสรรคมาขัดขวางแม้จะยังหนุ่มแน่นกำลังหนุ่มกำลังสาวหรือกำลังวัยกลางคนก็ดีก็ทำให้ชีวิตแตกดับลงไปทีนี้ในขณะที่เรานำมาพินิจพิจารณาว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับเทียนที่เราจุดผลย้อนหลังก็คือว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตของเราเป็นแจ่นสารขึ้นมาแจ่นสารของชีวิตอยู่กันที่ไหนนั่นเราเป็นหน้าที่ที่เราจะค้นคิดหาเข้ามาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนั้นมาประพฤติปฏิบัติตามจนแน่ใจว่าชีวิตของเรามีหลักมีฐานมีเกณฑ์สารมั่นคงไว้ใจได้ก็ทำให้การดำเนินชีวิตของตนไปด้วยปกติด้วยความสวัสดีทีนี้สาระแห่งชีวิตของเรา เบื้องต้นก็คือศีลสาระแก่นคือศีลชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นมาก็ด้วยที่เรามาตั้งใจรักษาศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามหรือศีล227ก็ตามศีลจุดมุ่งหมายก็คือทำให้จิตของเราเป็นแก่นสารขึ้นมาทีนี้จิตที่จะเป็นแก่นสารขึ้นมาด้วยอำนาจศีลอย่างนั้นก็ต้องว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลของตนว่าเป็นของบริสุทธิ์สะอาดหมดจดผ่องใสหรือไม่หรือว่ายกขึ้นมาพิจารณาว่าศีลที่เราสมาทานไปแล้วได้ประพฤติปฏิกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เราติเตียนตัวของเราด้วยศีลได้หรือไม่เมื่อเราพินิจพิจารณาศีลที่เราได้สมาทานไปแล้วได้ปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่ไม่ต้องเอามากเอาเฉพาะวันสำคัญที่วันมาวิสาขบูชาอย่างนี้เราเริ่มสมาทานศีลไปแล้วนี้เราก็ตั้งใจคอยดูว่าการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลของเราบริสุทธิ์หมดจดสะอาดขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง ตลอดวันคืนในวันวิสาขบูชานี้ พิจารณาดูศีลของตนเจ้าของก็ติเตียนตัวของเจ้าของในเรื่องศีลไม่ได้ท่านผู้รู้ผู้เพื่อนสหธรรมิกผู้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลด้วยกันท่านเห็นแล้วท่านก็หาเรื่องที่จะตีเตียนในการประพฤติปฏิบัติศีลของตนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราก็มีแก่นขึ้นมาว่าศีลของเรามีแก่นทำความอุ่นใจให้แก่ตนของตนขึ้นมาได้ประโยชน์ในวันวิสาขาบูชาขึ้นมาว่าวันวิสาขาบูชาวันนั้นปีนั้นเดือนนั้นได้ทำชีวิตของตนให้เป็นแก่นสารในเรื่องของศีลขึ้นมานี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำความอุ่นใจที่นี่สมาธิสาระสมาธิสาระแก่นของจิตคือความเป็นสมาธิการทำสมาธิเราทำทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติพยายามกระทำมาเป็นประจำตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาประพฤติปฏิบัติแสดงตนเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีการฝึกมีการทำสมาธิตามสติตามกำลังตามความสามารถตามโอกาสที่ตนได้รับฟังได้ประพฤติปฏิบัติมาทีนี้การทำสมาธิคือความตั้งใจมั่นเราไม่ต้องเอาไปมั่นมากเอาตั้งใจมั่นอยู่ในคุณของพระพุทธตั้งใจมั่นอยู่ในคุณของพระธรรมตั้งใจมั่นอยู่ในคุณของพระสงฆ์อย่างว่าจิตของเราหนักแน่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีผู้มาจ้างวานหรือจะประหัตประหารให้เรากลับความว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์อย่างนี้ถ้าจิตของเราหนักแน่นมั่นคงเลื่อมใสอย่างจริงจังเคารพนับถืออย่างแน่นอนจริงจังแม้ชีวิตของเราก็ยอมเสียสละไม่ได้ไปได้ไม่ยอมกลับคำไม่ยอมที่จะว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เรายืนยันพระพุทธก็คุณของพระพุทธก็คุณของพระพุทธก็มีคุณของพระธรรมก็มีคุณของพระสงฆ์ก็มีทำให้ผู้นับถือผู้เคารพผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้รับความสุขความสำราญตามควรในการประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้อันนี้เป็นเพียงขั้นต่ำๆที่เรายึดมั่นถือมั่นตั้งมั่นเรียกว่าจิตของเรามั่นคงในเรื่องคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นไปแต่ถ้าเราชำระสะสางจิตของเราได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนมากระทั่งถึงพิจารณา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือย้อนเข้ามาพิจารณาดูสังขารร่างกายของเราตรวจตราดูเพราะว่าพระองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายตนตัวหัวขาของเราแต่ละบุคคลนี้เป็นก้อนธรรมทีนี้เราลองไปพิจารณาดูว่าตัวของเราเป็นก้อนธรรมหรือไม่ทีนี้ก้อนธรรมคำว่าก้อนธรรมนั้นธรรมะมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเรานำมาดูตัวของเราก็จะเห็นว่ามีทั้งดีและไม่ดีที่ว่าตัวของเราเป็นก้อนธรรมะหรือเป็นธรรมะก็มี เราก็ตรวจกันแต่ว่าเราจะได้น้อมนำมาพินิจพิจารณาหรือไม่ อย่างเราสวดอาการ32อาการ32ก็มีเจสาโลมานขาตันตาตะโจเป็นต้นเจสาได้เก็บผม มันก็มีอยู่บนหัวของเราโลมาได้แก่ขนก็มีอยู่เต็มตัวของเรานักขาได้แก่เล็บก็มีอยู่เต็มที่ปลายมือปลายเท้าของเราดันตาได้แก่ฟันก็มีอยู่เต็มปากของเราตะโจได้แก่หนังซึ่งห้อมหัวหุ้มห่อร่างกายของเราไว้เราก็เห็นเมื่อเห็นอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอันนี้แหละเป็นก้อนธรรมทีนี้ก้อนธรรมก้อนนี้มีเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาก็มีเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายก็มีเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาโดยที่ว่าเจ้าของไม่ได้นำมาพินิจพิจารณาแยกแยะออกดูตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดความมัวเมาเกิดความมัวเมาใน สังขารร่างกายของเจ้าของเองอย่างว่าเมาในผมในขนในเล็บในฟันในหนังของเจ้าของว่าเป็นของสวยของงามหรือว่าเมาในสังขารร่างกายเมาในวัยในความหนุ่มน้อยของตนว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายกำลังจืดโตสวยงามหรือว่าเมาในความไม่มีโรคไม่มีภัยของตนแต่ไอ้นั่นเป็นความเข้าใจผิดของเราเองเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าร่างกายของเราท่านทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บนานับประการเรียกว่าเป็นรังของโรคทีนี้รังของโรคตัวนี้เราก็ไปมักจับเอาโรคที่เป็นกันอย่างเจ็บปวดอะไรมากมายขึ้นมาเราจึงว่าเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าอยู่ปกติธรรมดาสามัญเราก็ไม่เข้าใจว่าเรามีถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าเรารักษาตัวของเรารักษาโรคประจำตัวของเราทุกวันทุกวันโรคที่เรารักษาประจำตัวทุกวันคืออะไรคือความหิวความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะอันนี้เป็นโรคทั้งนั้นที่ว่ามันเป็นโรคก็เพราะว่ามันเสียดแทงเสียดแทงเข้าไปถึงด้านจิตใจอย่างว่าเราหิวขึ้นมาถ้าไม่ได้รับอาหารไม่ได้การรักษาขึ้นมาความหิวตัวนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทำลายชีวิตของเพื่อนขึ้นต่อๆไปก็ได้นี่ปวดอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้มันเจียดแทงอย่างไรเราท่านทั้งหลายก็คงเข้าใจก็คงรู้เพราะทุกคนเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วแต่ว่าเราบรรเทาเรารักษาของเราได้หายไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ถ้ามันร้ายแรงเราไม่สามารถที่จะรักษาด้วยตัวของเราได้เราต้องอาศัยยาของหมอที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญในการโรคเอามาบรรเทาให้ก็ได้ทุเราหายลงไปเราก็เลยลืมไปว่าตัวเราไม่มีโรคไปไข้เจ็บอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น้องเข้ามาพินิจพิจารณาในก้อนธรรมอันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนไม่ให้เมาไม่ให้หลงไม่ให้เมามัวในสังขารร่างกายของเจ้าของไม่ให้หลงไหลในสังขารร่างกายของเจ้าของถ้าเรามาตั้งจิตพินิจพิจารณาว่าเราได้สังขารร่างกายมาสมบูรณ์บริบูรณ์นี้แล้วก็เป็นโอกาสที่อันดีที่ว่าเราจะสร้างเอาอันใดสมบัติอันใดเราก็สร้างเอาสังขารร่างกายอันนี้สร้างเอาได้จะเป็นสมบัติของมนุษย์ก็สร้างด้วยสังขารร่างกายอันนี้จะเป็นสมบัติของพระอริยะก็สร้างเอาด้วยสมบัติคือสังขารร่างกายอันนี้กระทั่งเป็นพระ อรหันต์ก็สร้างเอาด้วย สมบัติอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงสร้างเราด้วยสมบัติคือสังขารร่างกายของพระองค์ถ้าไม่มีสมบัติคือสังขารร่างกายอันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์เราก็สร้างเอาสมบัติส่วนอื่นนั่นไม่ได้ที่เราได้สมบัติมาสังขารร่างกายเป็นของสมบูรณ์บริบูรณ์มาก็เนื่องจากปุเพกตปุญญตา คือมีความดีที่เราทำไว้แล้วความดีที่เราทำไว้แล้วส่งผลมาให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขทางกายทางวาจาและทางจิตใจของตนให้ดีดีเท่ากำลังความสามารถที่เราจะทำได้เพื่อเราจะได้เข้าไปอยู่ร่วมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตกินาศพทั้งหลายที่ท่านล่วงรับไปแล้ว อันนั้นก็เรื่องอาศัยที่เราเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาในก้อนธรรมอันนี้เพราะก้อนธรรมอันนี้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วถ้าใดๆเราไปเมามัวก็ทำให้ไปเมามัวหลงไหล ก็ทำให้เราคลาดไปจากคุณความดีที่เราจะได้เพราะว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดได้ง่ายเกิดมาได้ด้วยยากจะมีชีวิตยืนนานมาก็เป็นของได้ด้วยยากจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากได้มาประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นของยากเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาประสบพบเห็นของยากต่างๆที่เราได้แล้วได้เห็นแล้วได้ถึงแล้วนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างวันนี้ที่มาถึงเท่านี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งอกตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติให้เข้มงวดขวดขันยิ่งขึ้นไปหรือว่ายอมถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพุทธบูชาอย่างว่าบางท่านก็ถวายตาของตนเป็นเครื่องบูชาถวายตาเป็นเครื่องบูชาทำยังไงคือว่าถวายตาเป็นเครื่องบูชานั้นเราจะไม่หลับนอนในวันนี้แต่ว่าเวลาทำสมาธิหลับเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่นอนหลับก็ไม่ใช่หลับอย่างธรรมดาเราหลับไปตามพิธีการในการทำทางสมาธิ เรียกว่าไม่นอนจะเป็นเครื่องถวายตาเป็นเครื่องบูชาอันนั้นเอาเครื่องภายในของเราเป็นเครื่องยกถวายหรือว่าจะถวายความสุขความหลับความนอนของตนอันเป็นเครื่องสบายวันนี้เราจะต้องนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตลอดคืนอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ชีวิตของตนมีสาระแก่นสารยิ่งขึ้นไปใกล้ต่อที่เราจะได้บรรลุเบื้องธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปเพราะว่า เมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติเต็มตามสติกำลังและความสามารถของตนก็ยังเป็นเครื่องปลื้มจิตปลื้มใจของตนว่าชีวิตของเราไม่ล่วงไปเปล่าและยังนึกต่อไปอีกว่าชีวิตสังขารร่างกายของเรานี้แม้เราจะหวงเห็นประคบประงมดีเพียงใดเมื่อเราตายแล้วเขาก็ไม่ได้ติดตามเราไปส่วนที่จะติดตามจิตใจของเราไปได้นั้นมีเฉพาะบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นสมบัติพัสถานอะไรต่างๆที่เราแสวงหาไว้หวงแหนไว้ที่ได้ไม่เอามาจับจ่ายใช้จ่อยทำบุญสุนทานอะไรเมื่อเราตายไปก็ตกเป็นของบุคคลอื่นต่อไปแต่ว่าบุญกุศลที่เราได้ตั้งอกตั้งใจทำ ด้วยจิตอันเลื่อมใสแม้จะมีประมาณนิดหน่อยก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีและบุญกุศลอันนั้นก็จะติดตามเราไปเหมือนกับเงาที่มันตามตัวของเราไปทุกผลทุกแห่งทีนี้เมื่อมีบุญกุศลเป็นเครื่องติดตามทางด้านจิตใจเราจะตายก็ตามหรือยังไม่ตายก็ตามบุญกุศลก็ยังติดตามจิตใจของเราอยู่เมื่อเราตายไปบุญกุศลก็ตามไปติดตามเราจิตใจของเราไปส่งเสริมให้ทางด้านจิตใจได้รับความสุขความสบายในภพต่อไปอันนี้ก็อาศัยความไม่ประมาทความไม่มัวเมาในวันสำคัญมาถึงเข้าเราก็พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญตามสติกำลังและความสามารถที่เราจะทำได้ให้เต็มสติกำลังได้ความอุ่นใจว่าวันสำคัญเราได้ทำเต็มความสามารถของเราแล้วดังนี้ก็เป็นการบูชาบูชาคุณของพระพุทธบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระสงฆ์ทั้งอามิสบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนของหอมทั้งปฏิบูชาคือการปฏิบัติตามแนวธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้งดเว้นจากการทำความชั่วในวันนี้ได้บำเพ็ญความดีในวันนี้ได้ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดโปร่งใสในวันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องสลักปักอยู่ในจิตใจของเราคนอื่นเขาจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามแต่ว่าเราเห็นของเราเองเราได้ทำของเราเองเรารู้ของเราเองเรารับรองของเราเองได้เราติเตียนของเราเองได้เราติเตียนของเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำเมื่อเราได้รับรองผลการกระทำของเราตลอดวันในทางที่ดีอย่างนี้ก็เป็นความอุ่นจิตอุ่นใจตนของตนเพราะฉะนั้น การที่ได้นำเรื่องของการบูชาว่าด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชามาเล่าสู่ฟังเพียงย่อพอเป็นเครื่องให้ระลึกนึกถึงวันสำคัญนี้ว่าเราจะได้ทำการบูชาทั้งสองอย่างให้เต็มสติกำลังและความสามารถของตนของตนก็พอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละ
0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การปฏิบัติได้เหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มคนจะมีกี่ตุ่มก็สุดแล้วแต่แหละบ้านไหนมีตุ่มห้าตุ่มก็ต้องใส่เต็มห้าตุ่มบ้านไหนมีตุ่มเดียวก็ต้องใส่ให้เต็มตุ่มหนึ่งนี่ว่าคนมีสิบตุ่มก็ต้องใส่เต็มสิบตุ่มตอนนี้ว่าทุกคนเนี่ยมีบ้านมีตุ่มน้ำทีนี้น้ำที่จะต้องเอามาใส่ตุ่มเนี่ยก็ด้วยวิธีใดก็สุดแล้วแต่ก็มีกรรมวิธีด้วยการเอาน้ำก๊อกมาใส่เอาน้ำโพธิ์มาใส่เอาน้ำฝนมาใส่เอาน้ำบ่อน้ำคลองมาใส่บางทีก็ตักมาด้วยมือบางทีก็ตักมาด้วยถังอากาศแต่บางคนก็ตักมาด้วยท่อแต่ว่าพอเต็มแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ว่าเต็มบ่อนั่นน่ะก็คือความเพียรที่ทำได้สมบูรณ์เต็มองค์ได้เต็มที่ใส่เต็มได้นั่นก็ถือว่าความสมบูรณ์ก็เหมือนกับคนที่สร้างสมบารมีคือปฏิบัติเนี่ยจะอาจารย์ไหนวิธีใดก็สุดแล้วแต่เพื่อจะสะสมให้สตินี้สมบูรณ์พอสตินี้สมบูรณ์เต็มเป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าบุคคลนั้นเข้าถึงความดับทุกข์คือสติสมบูรณ์แล้วทุกข์จะดับแต่นี้ถ้าสติไม่สมบูรณ์เนี่ยทุกข์มันจะไม่ดับที่เรามีเรื่องราวต่างๆมีความโกรธกระทบใจพอมีสติสมบูรณ์ความโกรธนั้นจะดับพอเรามีความคิดอะไรวุ่นวายใจความหลงหรือความโลภถ้าสติสมบูรณ์ก็จะดับถ้าสติมันอ่อนก็จะคิดเรื่อยๆๆๆไปจนถึงเสียใจน้อยใจถึงโกรธพยาบาทอันนั้นเพราะขาดสติอันนั้นตัวหลักปฏิบัติเนี่ยคือตัวสติสมบูรณ์ทำยังไงให้สติเราสมบูรณ์จะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเคลื่อนไหวก็ดีหรือรู้ทันความคิดนึกตัวเองก็ดีหรือภาวนาอะไรก็ได้ให้สตินั้นสมบูรณ์ให้ได้ตรงนี้สำคัญถ้าใครไม่เข้าใจสมาก็ไปนึกว่าวิธีนั้นดีกว่าวิธีนี้ดีกว่าวิธีนั้นไวกว่าวิธีนี้กว่าแต่อะไรก็สุดแต่วิธีใดที่มันได้ผลมากก็คือวิธีนั้นสติดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้มาปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยเราสติไม่สมบูรณ์เราเรื่องโรคมากคิดเรื่องลูกเรื่องหลานมากคิดเรื่องการเรื่องงานมากเราไม่มีเวลาถ่ายความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปเราก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เช่นเราเนี่ยเผลอตัวตลอดเวลาแต่พอเรากลับมาปฏิบัติสติปัฏฐาน4เช่นเรามาเดินจงกรมสัก3วัน7วันน่ะไอ้นี่เอ๊ะกลับไปบ้านแล้วทำไมเราดีขึ้นคือจิตใจทำไมเราสงบเย็นขึ้นนั่นเนี่ยคือเรื่องสติมันกลับคืนมาสติมันเพิ่มขึ้นพอได้สติสมบูรณ์แล้วอะไรก็กันได้หมดเลยกันพยานอันตรายกันทุกทั้งปวงได้หมดสตินี่เป็นตัวหลักธรรมเป็นตัวหลักใหญ่จะต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคนถ้าขาดสติแล้วหาไม่จะรู้อะไรก็ไม่ได้เพราะสตินี่มันมากันเวทนาได้มากันความเสียใจได้ความเดือดร้อนใจได้การพุ่งซ่านได้การตัวเครียดตัวโรคทุกชนิดที่เกิดขึ้นในกายในใจเราพระอรหันต์สติสมบูรณ์ไม่ต้องทำพระพุทธเจ้านี่สติสมบูรณ์ไม่ต้องทำสติทำจนสมบูรณ์แล้วแล้วก็โสดาบันเริ่มมีสติเรียกว่าควบคุมสติตัวเองได้รู้จักจิตตัวเองรู้จักจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าโสดาบันรู้จักกิเลสตัวเองสกิทาคาชัดขึ้นอนาคาแน่นอนอนาคานี่ละเอียดอ่อนมากเรียกว่าเธอน้อยลงเรียกว่าผ่องใสที่สุดแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เท่ากับพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์
ก็วัดกันตรงสตินั่นเองปฏิบัตินี่นะวัดกันตรงสติใครสติใครบารมีอ่อนก็สติอ่อนบารมีกลางก็สติกลางบารมีแก่ก็สติแก่บารมีสมบูรณ์ก็สติสมบูรณ์หรือสติสมบูรณ์ก็บารมีเต็มที่เราโกรธกันนี้เพราะเราไม่มีสติที่เรามีเรื่องมีราวต่างๆมากมายเนี่ยเพราะขาดสติเหมือนอย่างคนขับรถเนี่ยถ้าเมาแล้วขาดสติอย่างเงี้ยขับเร็วไปขับด้วยความประมาทขับด้วยความเมานี่เรียกว่าเขาไม่มีสติสมบูรณ์จึงอันตรายดังนั้นที่เราทำอะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราได้เช่นมาทำบุญเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบุญเนี่ยใจเราจะอยู่กับการงานหน้าที่วุ่นวายไปกับบ้านเรือนหมดเลยพอเรามาทำบุญปุ๊บเนี่ยมาอยู่กับพระมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ปุ๊บความรู้สึกกลับคืนมาเป็นคนสมบูรณ์สติสมบูรณ์ขึ้นเลยได้เห็นได้ยินได้กว้างได้รู้สึกว่าเรากำลังสร้างความดีเรากำลังให้ทานอยู่เรากำลังปฏิบัติทำอยู่อันนี้ก็ได้ดังนั้นวิธีการที่เอาน้ำมาใส่ตุ่มเนี่ยก็พยายามทำจนเต็มตุ่มถ้าคนไหนใส่ยังแค่ครึ่งตุ่มมันก็ถือว่ายังไม่เต็มคนไหนใส่แค่เคลียร์ตรงก็ถือว่าเราก็รู้ว่านั่นยังเพียงแต่ได้ใส่แต่คนไหนที่ใส่มาก้อนจะเต็มก็จะรู้ว่าสติเราดี

ก็ถือว่าสติเราสมบูรณ์ใครทำไม่ถูกใจก็ไม่โกรธลูกทำไม่ถูกใจหลานทำไม่ถูกใจภรรยาทำไม่ถูกใจสามีทำไม่ถูกใจแต่เราก็ยังเฉยได้นี่เรานามมันเต็มมันอะไรมาทำให้มันแหว่งมันไม่แหว่งแล้วฉะนั้นถึงว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงว่าธรรมก็คือตัวปฏิบัติคือสร้างสติให้มากขึ้นตอนนี้สติในคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องการด้วยสมาธิคือทำให้มั่นคงสมาธินี้ทำให้เกิดปัญญาเป็นการเข้าฌานออกฌานได้ทำให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าทำให้เห็นปัจจัยรักได้ทำให้ตัดละอะไรได้ง่ายทำให้เราไม่เก็บอะไรไว้ในความคิดตัวเองคือเห็นอะไรก็ละเห็นอะไรก็วางเหมือนกับเห็นอะไรก็ปลงนั่นคือเป็นตัวปัญญาเพราะนั้นสติอย่างเดียวก็ต้องก็ทำให้เรามีความไม่พลั้งเผลอแต่สมาธินี้เพิ่มทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องอารมณ์นั้นๆได้เข้าใจในสภาพจิตของตัวเองตลอดเวลาด้วยฉับไวดังนั้นถึงว่าเราทำบุญทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องไปรวมไว้ตรงใจไปรวมไว้ตรงสติของเราให้สมบูรณ์ฉะนั้นคนไม่ได้มาทำกรรมฐานเนี่ยจึงสติอ่อนก็เรียกอินทรีย์อ่อนเวลามีทุกข์แล้วก็แก้ไม่ได้เวลามีสุขแล้วก็หลงลืมตัวแต่เวลามีทุกข์ก็แก้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีสติสมบูรณ์เพราะฝึกไว้อ่อนดังก็วันนั้นอาตมามาเผาศพงานศพคนชลบุรีเนี่ยเป็นคนจีนไม่รู้ภาษาไทยหรอกแต่ลูกๆนะก็ทำงานเป็นเฒ่าแก่มีฐานะดีเป็นบริษมีบริษัทอะไรต่ออะไรกันไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนตามใจตัวเองเพียงมาตะเล็กก็เลยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ไปเรียนเมืองนอกมากลับมาแล้วก็เข้ากับพี่น้องไม่ได้ก็ไปอยู่วัดความคิดก็ไม่เข้ากับใครพี่น้องก็รักแต่ไอความรู้สึกของเด็กมันคิดว่าคนโตไม่รักก็เลยไปอยู่ที่วัดตังฐานหลายปีเขาก็ป่วยพ่อป่วยก็มาดูแลเราก็บอกว่าไปเถอะไปดูแลบอกพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อไม่เข้าใจศาสนาเลยพ่อไม่รู้เรื่องพระเลยทำไงดีนุ่งขาวมาพ่อก็ไม่ชอบพี่น้องก็ไม่ชอบเหมือนจะนุ่งมาทำไมก็อยากจะให้ทางนี้เปลี่ยนผ้าขาวออกไม่ได้เป็นชีเป็นถือศีลแปดไม่ได้โคนผมแต่ก็อยู่วัดช่วยทำการบัญชีอะไรต่ออะไรเรื่องรับปัจจัยก็เราบอกว่าทนเอาเถอะทำเพื่อพ่อเราเพราะว่ายังไงพ่อเนี่ยดีชั่วไงก็พ่อเราจะโง่จะฉลาดจะมีศาสนาไม่มีศาสนาจะใจบาปหยาบช้าไงก็พ่อเราก็เป็นพระอรหันต์ของเราดูแลท่านให้ท่านคุ้นเคยกับเราไปเดี๋ยวต่อคอยก็ดีไปเองก็เพียนไปเพียนมาเป็นปีเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลจะตายแล้วก็ไม่ตายคนอายุมากแล้ว80 90แล้วอายุมากก็ผลที่สุดอาการหนักลูกก็เลยมาเฝ้ายาวพี่น้องก็ไม่มีเวลาจะมาดูแลพ่อเท่าไหร่ก็กลายว่าไอ้ลูกสาวคนเนี้ยที่บวชเนี่ยดูแลก็ดูแลไปดูแลไปก็จะสิ้นใจก็หมอก็เข้าออก ICU ลูกสาวก็ถามบอกพ่อกลัวตายไหมกลัวตัวสั่นเลยเขาพูดจะตายนี่กลัวตัวสั่นเลยบอกกลัวตายมากหรอกกลัวตายมากอายุเยอะแล้วก็กลัวตายเพราะคนไม่คนนี่มีเงินจริงนะแต่ว่าเขาไม่ช่วยตัวเขาไม่ได้เขาคนที่เก่งมาทางโลกแต่เขาช่วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีที่พึ่งใจเขาไม่มีสตินั่นแหละสติเขาไม่มี

0: ตัวสั่นเลยก็ตัวสั่นลูกสาวบอกพุทโธสิพ่อพุทโธอ่ะเขาก็พุทโธพุทโธดังๆเลยเขากลัวตายอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตอนหลังเนี่ยอาตมาเลยมาจากเนี่ยมาเขาตั้งอ่อนเนี่ยเลยขากลับไปไม่รู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็กลับไปก็ไปแวะเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ไปบอกให้นึกถึงพระไว้นะงั้นไม่ต้องนึกอะไรต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะพระพุทธเจ้าทำให้หายเจ็บเวทได้นึกถึงพระพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจนึกถึงพระไปบ่อยจะหายเจ็บได้ก็ไม่สอนอะไรเพราะเราไม่กล้าสอนอะไรเพราะเขารับไม่ได้อันนี้ก็ระยะยาวนะเจ็บระยะยาวเป็นปีลูกสาวก็เจียวไปจะมาตอนหลังนี่มานานเพราะว่าพ่อไม่หายเขาบอกไม่ต้องกลับหรอกรักษาหายไม่หายก็ดูแลจนพ่อจนหมดลมไปวันที่สุดจะตายหมอก็เลยบอกว่าไม่มีทางรอดแล้วก็ออกโรงพยาบาลมาอยู่บ้านหมอก็ตามมารักษาที่บ้านให้น้ำเกลือออกซิเจนให้อาหารทางจมูกคนมันจะตายนี่มันปิดหมดแล้วนะตัวมันเขียวมาแล้วให้น้ำเกลือมันก็ไม่อยากรับให้เลือดก็ไม่รับอะไรมันก็ไม่รับก็คงปวดคงเจ็บไอ้ลูกก็เราก็บอกว่าไม่ควรจะทรมานคนป่วยเพราะที่หลักของวัดจังกฐานหรือว่าหลักของพวกเราเนี่ยถ้าตายด้วยยังไม่มีอะไรผูกพันเลยดีที่สุดเช่นว่าเวลาจะตายเนี่ยญาติเราจะตายเนี่ยให้ดึงออกให้หมดสายน้ำเกลือออกซิเจนสายอะไรนี่ดึงออกให้หมดให้เหลือตัวเปล่าอย่าให้มีพันธะกรณีอะไรทั้งหมดแล้วจะสงบนี่คนจีนพูดไทยไม่รู้เรื่องแต่ไอ้คำว่าพุทโธเนี่ยพอหลายๆวันก็ลูกสาวถามว่ากลัวตายไหมพ่อไม่กลัวหรอกไม่กลัวจริงๆไม่กลัวแล้วจากไอ้ที่กลัวตัวสั่นนะพอพุทโธไปหายกลัวตายแล้วเป็นเพราะอะไรสติเริ่มมีกลับมาหาตัวเองเมื่อก่อนสติมันไม่กลับมาหาตัวเองมันก็คิดอะไรต่ออะไรไปพอสติกลับมามันไม่กลัวตายไม่กลัวจริงนะพ่อถามทุกวันก็ไม่กลัวแหละพอแกไม่กลัวตายแกก็วันสุดท้ายก็ป่วยหนักจะตายลูกสาวบอกกับพี่ๆบอกว่าไปนิมนต์พระมาถวายสังฆทานเถอะที่ไหนพ่อจะไปแล้วพี่น้องคนจีนก็ถือว่าเอาพระเข้าบ้านก็คือมาสวดให้ตายไม่เอาไอ้น้องคนนี้ก็ขัดใจกันตลอดบอกว่าขอเถอะให้พ่อได้ถวายสังฆทานก็เลยไปเอาพระทางวัดบ้านมาพอถวายเสร็จแล้วกำลังใจมันดีอยู่ไปได้20กว่าวันเกิดไม่ตายซะแล้วฟื้นขึ้นมาลูกสาวก็บอกว่าพุทโธไว้ตัวเองก็ไม่รู้อะไรนี่นะพอวันจะตายเนี่ยวันใกล้จะตายก็บอกว่าลูกสาวบอกว่าขอร้องนะก็บอกว่าชี้จมูกให้เอาออกออกซิเจนจมูกถอดน้ำเกลือออกหมอเขาก็มาออกให้ออกให้นายกมือไหว้เลยขอบคุณทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยพูดภาษาไทยหรอกพูดภาษาชาติขอบคุณครับขอบคุณหมอว่าเอาน้ำเกลือออกมันคงเจ็บนั่นแหละมันไปดันก็ไอ้ทุกขเวทนามากพอออกแกก็หายใจแรงขึ้นแกก็บอกกับลูกสาวว่าให้ไปเอาดอกบัวมาไปเอาดอกบัวมาไอ้ลูกสาวก็วิ่งไปซื้อดอกบัวก็คงจะอยู่แกแต่ไปดอกบัวดอกขาวบอกไม่เอาดอกขาวไม่เอาเอาดอกแดงผมชอบดอกแดงนะไอ้นี่ก็วิ่งไปซื้อดอกแดงมาดอกแดงก็คดดิผมไม่เอาดอกกลงๆเอาดอกตรงๆเลยเอาดีๆยังมีเวลาไปซื้อดอกบัวทันนะโยมนะคนมันมีสติอ่ะลูกเต้าก็มาพร้อมหมดใส่ข้อมือไอ้ลูกสาวก็เอาดอกบัวใส่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะกลัวคนเจ็บคนตายนะ ให้อายุโตเท่าไรผ่านโลกมาเท่าไรก็กลังเกลียดความเจ็บความตายไอ้นี่เด็กลูกคนสุดท้องเนี่ยลูกหลงเนี่ยไอ้นี่มันปฏิบัติธรรมมันไม่กลัวมันกลับใกล้คิดพ่อกลับให้สติพ่อเอาดอกบัวใส่ก็พนมมือแล้วก็ค่อยๆหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วต้องก็ผ่อนลงเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็ไปนี่อย่างนี้ถือว่าไปดีนี่สติไหมโยมเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยโยม30ปีไม่รู้เรื่องเลยแต่อาศัยมาพุทธมามีลูกมาดูแลคนตอนป่วยท่านเองจึงได้ใกล้ชิดกันไม่ชอบลูกบวชนี่ไม่ชอบเห็นแล้วหลังลูกกลัวว่าลูกเนี่ยจะอดตายเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินในอนาคตอยากให้ลูกร่ำรวยอยากให้ลูกเป็นเฒ่าแก่ให้หมดนั่นได้ลูกคนนี้เองที่นำวิญญาณปิดตาตายได้ถามว่าพ่อกินแล้วบอกกินมา30ปีแต่มาป่วยเนี่ยก็หยุดได้นะได้สติไหมได้สติสมบูรณ์นะนี่สำคัญโยมปฏิบัติต้องไปได้ตรงนี้โยมปฏิบัติทำไมไปแพ้ตรงนี้ไม่ได้บางคนนี่พอปฏิบัติไปนะโยมนะแปลกนะคนปฏิบัติไม่ถูกทางนี่มีคนปฏิบัติหลงตัวเองมีนะหลงว่าตัวเองรู้มากมียานเก่งฉันเก่งอาจารย์นั้นแล้วฉันขึ้นกับอาจารย์นี้แล้วเก่งใครก็สู้ฉันไม่ได้แล้วก็เชื่อยานเชื่อฌานตัวเองเชื่อความรู้เชื่อตระกูลเชื่ออะไรมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะอาจารย์ก็จะต้องสอนท่านระดับนั้นอาจารย์ระดับนี้จะสอนไม่ได้หนังสือต้องอ่านระดับนี้หนังสือนี้อ่านไม่ได้เขาจะเริ่มตัวตนขึ้นมาแล้วเวลาจะตายมันลำบากโยมที่จริงคนคนนี้ก็ผูกพันกับอาตมาแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติกับเรามาเริ่มต้นเขาปฏิบัติมาจากอาจารย์อื่นก่อนเขาก็ชอบคบกับเราเชื่อฟังเราแต่เราไอ้ลึกๆแล้วมันมีอยู่ของเขามาก่อนแล้วเราแก้เขาไม่ได้ไอ้ตัวตนทิฏฐิของเขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็มีเชื่อมอมเชื่ออะไรด้วยเขาเป็นระดับทั้งที่อายุเขาโตจริงแต่ไอ้ความคิดของเขาเนี่ยมันเป็นอินเตอร์อ่ะเป็นระดับคนที่มีทิฏฐิสูงนั่งจนได้แก้วตาพญานาคมานั่งจนได้แก้วตาพญานาคนะเสด็จมาอยู่ในบ้านในผ่านตัวเองเลยเป็นแก้วตาพญานาคแล้วก็นั่งเจนไอคนหนึ่งเนี่ยมันไปเที่ยวโสเภณีพระองค์เนี่ยของมันคล้องมาตลอดวันนั้นน่ะมันนึกยังไงมันไปเที่ยวมันลืมเอาออกพระองค์นี้ก็เลยหายไปเลยแล้วก็เสด็จมาอยู่บ้านคนเนี่ยแล้วคนนี้ก็นั่งกรรมฐานจนอะไรอะไรมาเองแก้วตาพญานาคมาพระองค์นี้ก็เสด็จมาก็ไปให้เพื่อนกับที่ช่างตัดผมบอกเนี่ยฉันได้พระที่บ้านฉันน่ะเสด็จมาเองไอ้คนผู้ชายนั้นที่พระหายนั่นเหลือแต่สร้อยเหลือแต่ไอ้ข้องคอพระหายแม่เสียดายพระจังเลยมาตัดผมตรงนั้นไปเที่ยวไม่ดีพระหายไปเลยลักษณะนั้นตลาดนี้ไอ้คนตัดผมเอ๊ะคนนี้หม่อมคนนี้เคยเอาพระมาให้เราดูมันลักษณะเดียวกันนี่ถามไปนมากลายว่าพระไอ้คนนั้นเนี่ยมาอยู่บ้านคนนี้เอาเดียวกันไอ้คนไม่ดีไปเที่ยวพระไม่อยู่ก็กลับมาอยู่กับคนปฏิบัติธรรมนี่แกก็ทำได้ถึงขั้นนั้นนะโยมนะกรรมฐานถึงขั้นนั้นเดียวนั่งพระธาตุมาเองได้นั่งแก้วตาพญานาคมาได้นั่งจนพระของคนอื่นนี่มาอยู่ในผ่านได้ก็เชื่อมั่นมากเลย
1: ทีนี้จะจัดเป็นอุปาทานได้ไหม
0: ก็ฉลาดเขาก็ฉลาด รู้หมดทุกอย่างอะธรรมะเนี่ยอาจารย์ไหนก็ถึงหมดแล้วเสร็จแล้วธรรมะก็ไปเยี่ยมแกก็ว่าสบายสบายเราก็เออมันก็สบายเนาะคนมีเงินพอหมอเขาจับตัวไปเลยเอาห้องอย่างดีชั้นหนึ่งอยู่โน่นเลยโรงพยาบาลอะไรสวนดอกก็ยังดีเลยมีคนดูแลยังดีให้แทนบ้านเลยยกให้เลยไม่ต้องออกโรงพยาบาลเพราะเจ็บเป็นปีๆก็พูดได้คุยได้แต่ก็คนแก่คนที่สุดตอนหลังๆก็ตอนตายนี่จะมารู้จากเพื่อนปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเพื่อนปฏิบัติรุ่นเดียวของเขาเนี่ยเขารู้เขาประสบประการแต่ว่าเขาเห็นสามีเขาตายเป็นมะเร็งตายแล้วก็ทำสมาธิจนหมดลมรู้สึกสามีเนี่ยได้สติสมบูรณ์แล้วก็เห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งตายก็ได้สติสมบูรณ์แต่พวกนั้นเนี่ยพวกที่เข้าใจธรรมะแบบประเภทที่ละตัวตนไม่คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นไม่คิดว่ารู้คนอื่นไม่คิดว่าแก่กล้าคนอื่นไอ้พวกที่ไม่ได้คิดว่าแก่กล้าคนอื่นเนี่ยพวกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ได้สติสมบูรณ์หมดคนนี้ไม่ได้บอกไอ้วันป่วยเวทนามันเข้ามาไอ้เพื่อนก็ไปเยี่ยมนึกถึงหลวงพ่อนั่นไปที่นึกดูไม่ได้เลยเวทนาเป็นคนโทสะจริตคนปัญญามากนี่โทสะจริตลายจะทำตามใจตัวเองไม่เอาเลยหมอให้อะไรก็ไม่เอาทุกคนมาเตือนสติก็ไม่เอาให้สวดมนต์อะไรบอกไม่รู้เรื่องทั้งนั้นให้นึกถึงกรรมฐานไม่รู้เรื่องนั้นอยู่กับเวทนาอย่างเดียวทำไปทำมาใครมาเตือนทมทำลายลดหน้าเลยโอ้โกรธตัวโทสะเขาครอบงำหมดเลยไม่ได้สติเลยกรรมฐานทำมาตั้ง20-30ปีโยมเวทนาครอบงำแล้วโกรธเลยใครบอกอาจารย์ใดดีก็ลืมหมดเลยให้ภาวนาเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์เอาไม่ได้เลยโยมเอาแต่โกรธอย่างเดียวเอาแต่ไม่ถูกใจต้องทุกคนต้องทำตามใจตัวเองให้หมดเลยนั่นถือว่าถูกต้องของตัวเองเป็นนั้นว่าแกตัดสินถูกต้องคือความคิดของแกเองก็เลยไม่ได้อะไรเลยแล้วไอ้เพื่อนก็บอกมันเลยไม่กล้าไปเยี่ยมไอ้ลูกๆก็ไม่ให้ไปเพราะว่าแม่อารวาสตลอดโชกเกเลยอันโกงเลยไม่ถูกใจหมดใครมาทำอะไรไม่ถูกใจหมดเล่าร้อนหมดถึงก็ทมน้ำลายลดคนมาเยี่ยมแล้วไม่เอาแล้วพูดไม่ถูกใจคนมันไม่เคยลดตัวตนให้ใครอะนะไม่เคยลดตัวตนไม่เคยลดตัวตนให้ลูกไม่เคยลดตัวตนให้สามีไม่เคยลดตัวตนให้คู่นอยมันยกตัวเองรู้มากอยู่เรื่อยตัวนี้มันเลยใครมาปฏิบัติไม่ถูกใจหมดไอ้ความเกรงใจก็หายไปหมดอันตรายปฏิบัติถ้าไม่มีสติสมบูรณ์ไม่ละตัวตนจริงๆมันจะไปเก็บความโกรธไว้ไม่ได้ความโกรธนี่อันตรายตอนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องละความโกรธพยาบาทตัวนี้น่ากลัวนะเวลาคนจะตายเนี่ยจะดีดูคนจะตายจะไปดีเนี่ยคนโดยมากจะใจดีโยมใจดีใจเย็นไม่โกรธใครเลยเย็นสบายทุกอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นทุกข์ของสังขารใจนี่มันดีใจมันเป็นบุญคนพวกนี้จะใจเย็นใจดีจะเจ็บยังไงเจ็บไหมก็ไม่เป็นไรแล้วคนพวกนี้จะปฏิเสธทุกข์จากตัวเองจะยึดหลักสติตลอดพวกนี้จะใจดีโยมพวกที่จะตายไปดีเนี่ยจะสังเกตเวลาเจ็บเนี่ยจะไม่หงุดหงิดนี่บอกไว้นะบอกตำราคนตายไปดีใจจะเย็นจะไม่หงุดหงิดคนพวกนี้ให้กินก็กินไม่กินแล้วก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บอะไรก็ได้รับได้หมดเลยไม่เรียกร้องหาหมอไม่เรียกร้องหายาไม่เรียกร้องหาใครทั้งหมดคือจะเรียกร้องหาแต่กัลยาณมิตรก ัลยาณธรรมจะเรียกร้องหาแต่พระจะเรียกร้องหาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือจะเรียกร้องหาแต่ความสงบพวกนี้เนี่ยจะไปดีโยมใจจะไม่โกรธพวกนี้จะไม่หงุดหงิดอารมณ์จะดีเวลาจะตายแล้วจิตกุศลจะเข้ามาครอบงำจิตกุศลจะเข้ามาเลยจะเย็นเลยสงบเลยจะไม่เล่าร้อนบางทีอาจจะเล่าร้อนพักหนึ่งแต่พอได้สติแล้วก็กลับมาเย็นตอนนี้ก็เย็นยันตายเลยโยมสบายใจสบายยันตายแล้วพวกนี้จะไปดีหมดแต่บางคนนี่ปฏิบัติตอนสติดีๆโอ้ฉันรู้หมดทุกอย่างฉันมีสติฉันใจดีฉันก็แค่มันกดไว้เก็บไว้มันไม่แสดงออกเพราะสติอย่างดีก็ยังละอายว่าเออฉันปฏิบัติมานานฉันเป็นคนโตแล้วฉันรู้ธรรมะมันยังละอายอยู่ไม่แสดงออกยังปิดบังไว้แต่พอเราเวทนาเข้าครอบงำปุ๊บมันจะออกเลยไม่ไหวแล้วเว้ยใครจะทนไหวมึงเจอมั่งมึงก็รู้เองมันกลายว่าใครไม่ทุกข์ใครไม่เจ็บใครไม่รู้ก็กลายว่าเขาไปโกรธคนมาเตือนเขามึงเจ็บมึงก็รู้เขาไปเอาตัวเองวัดว่าเจ็บอย่างนี้มึงจะให้กูทนได้ไงหายใจไม่ออกแล้วเหนื่อยแล้วเจ็บแล้วอย่างนี้มึงจะให้กูทนยังไงจะมาให้กูพุทโธได้ไงจะให้ธโมได้ไงจะให้มันนึกถึงอะไรมันแค้นใจกลายว่าคนที่สอนนี่คือคนมันไม่รู้จริงไม่รู้เท่าเรากลายเป็นคนคิดว่าคนอื่นเนี่ยสอนเราไม่ถูกใจเราหรือไม่เข้าใจเรากลายว่าเราเนี่ยไม่ชอบใจคนอื่นสอนเขานี่จะโทสะลายเลยโยมใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจหมดคนนี้ตรงนี้น่ากลัวโยมเป็นห่วงมากคนที่ตายตอนอายุมากๆหรือคนที่เจ็บเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้มากต้องใจดีให้ได้ต้องลงเอยให้ได้โยมต้องสรุปไม่ได้สรุปไม่โกรธใครเลยใจเย็นสบายตายก็ไม่ว่าเจ็บหายก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ว่าแต่ขอให้ใจฉันดีให้ฉันครองสติได้ตลอดไปจะตายเดี๋ยวนี้ตายพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรจะไม่ห่วงเรื่องสังขารแล้วถ้าทำใจได้อย่างนี้สวรรค์ไปได้นิพพานไปได้นะแต่ถ้ามันไปโอเดียวต่อนี่กลายเป็นอารมณ์โกรธเข้ามาครอบงำปุ๊บนี่หงุดหงิดแค่นี้โอ้โหเอาไม่อยู่เลยโยมเวทเขาเรียกเวทนาเขาครอบงำนะเหมือนอย่างคนจีนที่อาตมาเล่าว่าเอาดอกบัวใส่มือแล้วใจเย็นใจดีตายอย่างสตินี่ไม่ได้ทำกรรมฐานมาเลยแต่ว่ายังไงเหมือนคนที่มีบุญน่ะเชื่อฟังลูกตัวเล็กๆนะคือใครมาเกิดศรัทธาไอ้ลูกตัวเล็กๆเนี่ยก็ไอ้ลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ศรัทธาอะไรอาจจะไอ้ลูกเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งตัวเองดูทั้งคืนทั้งวันนั่งเฝ้าแล้วเฝ้าอีกไอ้คนอื่นไม่มีเวลามาดูมีเงินมีทองจะต้องวิ่งไปหาบริหารบ้านเมือง
1: อย่างนี้อย่างที่พระคุณเจ้าอธิบายมันคงจะเป็นบารมีเก่ามา
0: บารมีเก่าด้วยแล้วก็ไอ้ตัวทิฏฐิหมดด้วยตัวทิฏฐิมานะหมดเข้าใจไหมฮะไอ้ตัวตนทิฏฐิมานะความเป็นพ่อเนี่ยมันหมดความเป็นพ่อมันหมดเมื่อก่อนพ่ออาตมาก็เป็นชวนมาอยู่ด้วยไม่เอาผมบินธบาตเลี้ยงตัวเองได้อาตมาพยายามจะชวนพ่อมาอยู่ด้วยเขาไม่ยอมให้อาตมาเลี้ยงพ่อมีทิฏฐิไม่ยอมมาอยู่อาตมาอาตมาทำไงเนาะจะดึงพ่อมาอยู่ได้แต่พออายุมากๆแล้วใกล้ๆ70แล้วใกล้ๆ80แล้วพ่อมาอยู่กับอาตมาพอมาอยู่กับอาตมาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราใกล้ชิดกับพ่อเนี่ยเราไม่ใช่มาสอนพ่อเราไม่ใช่มาอบรมพ่อเพราะความรักความห่วงเราเนี่ยแสดงออกไปแล้วเข้าไอ้ทิฏฐิที่ความเป็นพ่อเขาหมดเลยก็หลังบอกให้อย่าทำยังไงทำตามหมดเลยเหมือนเด็กๆเลยฮะทำอะไรต้องถามเราว่าไงเอาอย่างนั้นเราไม่ให้ก็ไม่เอาให้ไปก็ไปไม่ให้ไปก็ไปอะไรกลายว่าทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเลยเขาหมดทิฏฐิกับลูกเขาก็เลยใจดียันตายเลยอยู่ได้ถึง94ปีเพราะเขาหมดทิฏฐิกับเราตรงนี้สำคัญนะพ่อก็บวชมาตั้ง2500ปีแต่เป็นพ่อเราอีกเราก็บวชที่หลัง แต่เมื่อก่อนเขามีทิฏฐิแต่พอเรามาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีทิฏฐิกับเราเขาตามเขากลายเป็นเหมือนลูกเราไปเชื่อฝังหมดเลยให้พุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะพ่อนะพุทโธพุทโธท่านจะทิ้นลมก็พุทโธอยู่เชื่อฟังเรื่องแต่ก่อนเนี่ยจะโกรธตายสิมาสอนก็โกรธอาตมาแน่เลยอ่ะไม่จะสอนคุณมึงรู้ดีไงแต่นี่พุทโธพุทโธบอกพุทโธที่มันเจ็บก็พุทโธหายใจไม่ออกก็พุทโธก็พุทโธพุทโธเขาบอกก็พุทโธแล้วไงก็พุทโธไปเถอะมันหายไปหายก็พุทโธไปเชื่อฟังลูกต้องเชื่อฟังพ่อต้องเชื่อฟังลูกลูกต้องเชื่อฟังพ่อมันจะอยู่กันได้เนี่ยเราเป็นแม่คนพ่อคนนี่เราหวังนะจะไปโกรธลูกตอนจะตายมันเสร็จเลยพ่อเราบกพร่องแล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องลดตัวนี้ออกไปเลยไอ้ทิฏฐิตัวนี้ต้องเอาออกให้ได้ไม่งั้นปฏิบัติมา30ปีก็ไปถมน้ำลายรถก็ตายเลยโยมมันยังมาสอนมันยังรู้ดีไปพ้นด่าทางปากไม่ได้ก็เอาทางตาด่าเอาทางใจด่าอีกเถียงไม่ได้ทางปากก็เถียงทางใจอีกคือมันจะอยู่ได้ตรงนี้โยมเราจะต้องลดตัวตนตั้งสติให้สมบูรณ์แล้วก็เย็นลงเย็นลงละตัวตนให้หมดตัวตนนี่สำคัญโยมเราเป็นพ่อคนแม่คนเป็นครูบาอาจารย์คนอายุมากเนี่ยมันตัวตนเยอะมันละไม่เป็นหรอกแต่ถ้าไม่มีปัญญาละไม่ได้เราต้องละตั้งแต่วันนี้ไปเลยโยมอ่ะนี่โอ้อันตรายมากเลยเนี่ยธรรมะโยมนี่อันตรายมากพาเราเข้าลบเข้าพงเลยนะไอ้ตัวตนเนี่ยถ้าเราเชื่อฟังลูกได้เราก็ใจเราก็สบายขึ้นนี่มันก็เกิดความเมตตาขึ้นมามันก็ไม่คว้างหูคว้างตามันก็กลายเป็นเรารักทุกคนเราสงสารทุกคนเราเมตตาทุกคนใครพูดอะไรเราก็รู้สึกว่ารับได้เฉยได้หมดก็จิตมันก็สบายเหมือนอย่างกับคนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ย30ปีเขามาใกล้ชิดกับรูปกับตอนนั้นเนี่ยเอาพุทโธไปได้ตั้งสติตายได้แต่นั่นรู้ทุกอย่างเลยคนนั้นเลิศเลอไม่มีอะไรบกพร่องเลยแต่ว่าทำสติไม่ได้เพราะตัวตนเขาไม่ได้ลดละก็ลูกก็เตือนไม่ได้หมอก็เตือนไม่ได้ครูบาอาจารย์อะไรก็เตือนไม่ได้หมดเลยคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองว่าฉันเจ็บป่วยใครจะมาทุกข์เท่าเราคือไม่ยอมรับทุกข์ที่ตัวเองเป็นอยู่เราต้องยอมรับว่าทุกที่เราเป็นอยู่นี่มันเป็นจริงของทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เป็นมากกับเราก็มีไอ้ก็เป็นเท่ากันแล้วไม่เป็นเท่ากันมันก็คงไม่เจ็บไม่ตายก็เลยโสดาบันละทิฏฐิมานะสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาได้ละตัวตนคืออ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาความทุกข์ได้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ละได้นี่เห็นชัดไหมโยมที่พูดนี่เห็นชัดไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าคนต้องคนไม่ต่างกันไหมล่ะคนไม่รู้แต่ทำมาทั้งสติละตัวตนได้ตอนจะตายเนี่ยได้ธรรมะไปนะแต่นั้นปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังโหครูบาอาจารย์ไหนดีฉันก็ทนคว้าฉันรู้หมดทุกอย่างแต่มันละไอ้ตัวทิฏฐิตัวตนไม่ได้มันตัวโกรธมันครอบงำเลยคือเหมือนพระเจ้าโศกมหาราชน่ะท่านสร้างบุญจนมากมายจนเงินในคลังหมดทำเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาพระพุทธพระมสารีกธาตุของพุทธเจ้าไปบรรจุหมดพระอรหันต์ 80,000 องค์ช่วยไม่ได้ช่วย ตัวสติไม่ได้เวลาก็ท่านเป็นเจ้าแผ่นดินน่ะเวลาจะตายท่านโกรธอามาตย์ว่าจะทำบุญจะเอาเงินอีกมันบอกเงินหมดแล้วโกรธตัวเนี้ยจิตเศร้าหมองเลยนั้นทำไมเธอเองว่าคิดว่าเป็นเจ้านะคิดว่าเออเราจะตายแล้วก็ความเป็นเจ้าก็ไม่มีตัวตนมันก็เหมือนกันเน่าป่วยผุพังเช่นเดียวกันความคิดมันก็พอๆกันพอละไม่ไปยึดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่นะยึดว่าเออเราได้ทำทานบารมีสมบูรณ์แล้วศีลสมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์แล้วแต่รึกถึงว่าลูกเราก็เป็นพระอรหันต์ทั้งสองคนเนี่ยพอจิตมันอ่อนน้อมถ่อมตนปุ๊บเนี่ยแกจะไปเป็นเทวดาเลยทีนี้แกไปถือตัวเท่านั้นเนี่ยแกก็เลยตายไปเป็นงูเหลือมเลยเป็นงูเหลือมจนลูกก็ต้องเข้าฌานไปช่วยให้งูเหลือมอดอาหารกินเนื้อสัตว์แล้วจึงได้เกิดเป็นจอมเทวดาต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนเพราะตัวตนมันเป็นไอ้ตัวนี้เราจึงว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็เรียกว่าเส้นผมบางภูเขาหัวตัวออกไปแล้วเหลืออยู่หางออกไม่ได้นี่เวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราใครดูแลเราเนี่ยใครปฏิบัติเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกคนให้ความรู้สึกกับเราที่ดีเราจะไม่ต่อต้านเราจะไม่โกรธเขาเราจะเจริญเมตตากับทุกคนที่มาดูแลเราจะเป็นลูกเราทำผิดทำถูกสามีเราทำผิดทำถูกหรือภรรยาเราทำผิดทำถูกเราก็จะเจริญเมตตาให้อภัยกับทุกคนว่าเรานี่เป็นวาระสุดท้ายแล้วที่เราจะทำดีให้แก่คนอื่นเห็นเรื่องทำดีให้กับตัวเองเห็นว่านี่คือใจเราดีใจเราดีต้องสร้างใจดีให้เจนว่าจิตของเราเนี่ยไม่แสลงกับคนอื่นเลยเห็นไม่โกรธไม่กระทบกระเทือนใครจะว่าไงก็นี่ผ่านไปที่ตั้งเลยทำใจว่างอย่างเดียวทำใจดับใจเฉยอย่างเดียวใจเย็นใจดีอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆดับไปกับลมไปกับลมลมหมดเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่อนั้นลมยังไม่หมดเราก็ยังไม่ไปไปกับลมมากับลมเนี่ยที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมมันจะต้องเข้าใจธรรมะสุดยอดตรงนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะสุดยอดนี้เราก็ไปขึ้นต้นเหมือนอยู่นี่เองไปขึ้นต้นเดี๋ยวก็โกรธกันอีกเดี๋ยวก็โกรธกันอีกเดี๋ยวเข้ามาขอเข้ามากันอีกเดี๋ยวก็มาเริ่มต้นอีกก็อยู่ตรงนี้ไปถึงไหนถึงถึงแต่ในที่จะมายกให้ฟังนี่หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีสติให้สมบูรณ์นั่นแหละคือหลักธรรมที่เราได้รับผลเชื่อว่าโยมได้มานี่ถึงโยมก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกโยมไปเยอะแยะจากที่โยมไม่เคยเข้ามาปฏิบัติเลยเนี่ยโยมก็เหมือนก็หลงทางนั่นแหละนะตอนที่ไม่มาเข้ากรรมฐานนั่นก็เป็นคนหลงทางอ่ะพูดกับพวกเรานะแต่จะไปพูดกับคนอื่นไม่ได้นะเหมือนกับเราดูดบุหรี่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยบุหรี่ไม่ดีอย่าคุยนะแต่พอเราเลิกบุหรี่ด้วยกันแล้วพูดแหมบุหรี่เนี่ยมันแย่จังเออใช่ดิบุหรี่มันทำลายสุขภาพเหมือนกับเรากินเหล้าเนี่ยพอเลิกกินเหล้าปุ๊บเราคุยด่าคนกินเหล้าได้แหมมึงเมื่อก่อนนะเหมาหัวละน้ำนะโอ้กูก็แย่นะเออด่าไอ้เหมาเก่าๆได้เออใช่ไอ้เหมานี่มันแย่จริงกูก็แย่เหมือนกันคุยกันบารมกันกับสนุกรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีมันไม่น่าทำเลยแต่ถ้าไปบอกไปคุยกับคนกินเหล้าที่เขายังไม่เลิกกินเหล้าไม่ดีนะงั้นพูดเหมือนอย่างที่เราคุยกันเองเนี่ยไม่ได้เลยกระทบไม่ได้เลยเพราะเขาหลงไอ้ที่เรามาคุยกันนี่เราไม่หลงแล้วใช่ไหมเออเราพูดแต่คนไม่หลงแต่ยังเมื่อก่อนโยมไม่เข้ามาตรงนี้อาตมาก็คุยโยมมันได้โยมก็อะไรวะเพราะว่าเราได้ไงเรานี่มันไม่ใช่คนโง่นะเรานี่ฉลาดกับพระอีกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตัวตนมันทำให้เราคิดว่าเราฉลาดแต่พอเราเข้ามานี่เราจะรู้เราหลงมาตอนนี้เราไม่หลงแล้วไอ้เมื่อก่อนมันหลงใช่ไหมฮะเราก็เลยยกจิตของเรามาอยู่ภูมิปัญญาอันนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปอดีตเนี่ยมันหลงใช่ไหมโยมมันหลงแต่ตอนนี้เรานี่มาอยู่นี่เราคุยกันรู้เรื่องเหมือนกับคนเลิกเหล้าเลิกยาแล้วคุยกันได้ว่าไงก็ไม่สะเทือนแหละอย่างเขาตะก่อนนี่มันหลงมันสะเทือนนะใครไปตะกี้ตะกาวเราว่าเป็นคนงมงายคน หลงเนี่ยเราไม่ถูกใจปัญญาในที่นี้เราได้แล้วว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนอกจากการทำสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ทุกเวลาทุกนาทีทุกวันทุกคืนว่าจะทำไงให้เราไม่หลงทำไงให้เราตื่นขึ้นทำให้ไงให้มีความเพียรมากขึ้นที่จะไม่ให้ความโกรธเนี่ยครอบงำใจเราไอ้ความโกรธนี่มันตามตัวนะมันโกรธตามตัวมันโกรธตามอายุนะเหมือนอดีตนั่นแหละมันคิดตามอายุอายุมากก็คิดอดีตมากอู้อดีตนี่มันร้ายตัวตนมันร้ายมันยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งมีอดีตมากมันต้องตัดอดีตอายุมากความโกรธมันก็มากก็ต้องตัดความโกรธตัวตนมันมากมันไม่ยอมใครอ่ะตอนนี้พอปฏิบัติธรรมนี่เราก็รู้แล้วอ๋อที่ทำสติเวลาเดินจงกรมเราก็เห็นความคิดเราเวลานั่งกรรมฐานก็เห็นความคิดเราเวลาพิจารณาธรรมก็เห็นความรู้สึกของเราดีชั่วสงบไม่สงบเราก็จะเริ่มรู้เลยคิดของเราเป็นอย่างนี้เองกิเลสเราเป็นอย่างนี้เองตื้นลึกหนาบางเราหลงไม่หลงตรงนี้เองเนี่ยที่เราทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา พอเราปฏิบัติแล้วมันก็เหลินมันก็สนุกมันก็คุยกันได้แต่เราไม่ปฏิบัติมันไม่สงบนี่มันคุยไม่ได้นะมันงุดงิดมันรำคาญเพราะจิตของมันไม่รวมมันไม่เป็นหนึ่งทำได้ไหมเอาดอกบัวได้ไหมโยมเอาดอกเดียวเลยนะดอกตรงมาขอให้ตั้งใจอย่างนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ไปเขาไม่รู้เรื่องมาอย่าให้หลงตายหมอวิเศษนี่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติอย่างเดียวหมอวิเศษก็คือกำหนดลมหายใจยันหมดลมเนี่ยหมอวิเศษมันเฉยๆมันก็เบาลงอย่าไปถึงทุกข์มันเวทนาเนี่ยมันมีทุกคนแหละพอเฉยมันก็เบาลงพอเราไม่ไปปรุงแต่งมันนอนเป็นนอนเป็นนี่มันจะเป็นมากขึ้นอะไรมันจะถึงขั้นโน้นขั้นนี้อย่าไปปรุงแต่งมันทำเฉยๆมันก็เบาก็เฉยๆเฉยถ้าไม่เฉยมันปวดใจนะโยมนะถ้ามันโดนไม่ได้เดี๋ยวเกิดการแตกเลยล่ะต้องเฉยโยมอุเบกขาเฉยหัดฝึกตัวอุเบกขาให้ได้ถ้าเราอุเบกขาได้ก็เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาร้อนก็สักแต่ว่าร้อนปวดก็สักแต่ว่าปวดหิวก็สักแต่ว่าหิวเย็นก็สักแต่ว่าเย็นถ้าปวดนี่ถ้าเราไม่เฉยเนี่ยปวดใหญ่เลยเมื่อก่อนจะมาเคยไปอยู่ที่หนาวนั้นหนาวจริงๆทำไงจีวรเรือตัวเดียวมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยก่อไฟปิงก็ห้ามหนาวขึ้นเอาแล้วสิเราทำไงดีมันหนาวถึงก็หนัดโหเข้าไปในกระดูกเลยมันจะไปทำยังไงโยมันจะไปทำร้องหรือไปขดอะไรมันก็ไม่ได้มันก็หนาวนะก็เลยหนาวไปหนาวก็ทำใจว่างๆดีกว่าหนาวก็หนาวช่างมันไม่สนใจว่างพอทำใจเฉยๆไม่สนใจมันไอ้ตัวหนาวหายไปเลยนะโยมนะยิ่งคิดว่าหนาวใหญ่เลยนี่เวทนาอยู่ตรงนี้เองโยมคืนนั้นที่อาตมาไม่หนาวได้ก็คืออาตมาทำเฉยๆนั่นเองไปรอดตัวไปได้คืนนั้นโอ้ไม่งั้นหนาวใหญ่เลยโอ้เวทนามันอยู่ที่ทำเฉยๆนี่เองไม่เราไม่มีทางช่วยตัวเองก็ต้องใช้วิธีวางเฉยๆเฉยๆมันไม่เฉยไม่ได้ไม่เฉยทุกตายเลยพอทำใจว่างพอเฉยๆไอ้หนาวนี่มันหายไปปิดทิ้งเลยมันกลายว่าคืนนั้นเราเหมือนหนาวเพียงแต่เริ่มต้นตรงที่เรารู้สึกว่าหนาวตอนที่เรายังไม่สู้ตัวนั้นเองแต่พอเราสู้แล้วหนาวนั้นก็แพ้เราไป ันไปได้นะมันผ่านไปได้เวทนาก็เหมือนกันทั้งหมดโยมอย่าไปคร่ำครวญอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปวิจกวิจารกับมันต้องละวิจกวิจารหรืออุเบกขาเลยนะอุเบกขาทำเฉยเฉยเฉยเฉยแล้วมันจะข้ามไปเองเฉยไม่ได้เราก็จับลมหายใจดูลมหายใจของเราไปถ้าเราดูท้องก็ดูยุบดูพองถ้าเราดูจมูกก็ดูกระทบเข้ากระทบออกหรือถ้าเราดูจิตก็ดูจิตเฉยรู้จิตเฉยดูได้รู้จิตเฉยทำไมไม่เฉยก็พยายามระลึกรู้สติไว้พอเฉยได้จึงจะข้ามเวทนาได้ไม่งั้นจะอยู่กับมันตรงนั้นนะวนอยู่ตรงนั้นนะเหือการแตกระยมถ้าหนาวก็หนาวโอ้โหมันไม่คิดสู้น่ะเวทนาที่เราแพ้เนี่ยคือเราไม่คิดสู้ยมแต่ถ้าคิดสู้เนี่ยมันจะข้ามคนที่มีเวทนาครอบงำที่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวร้อนกลัวหิวก็หายเนี่ยคือเขาไม่คิดสู้อาตมาเคยไปนั่งบนเขาบนยอดเขากัน7วันก็เนนมันบอกว่ามันอยากจะไปฝึกบนยอดเขามันคิดว่ามันสู้เราได้คิดว่าทนได้เพราะมันหนุ่มกว่าเรามันก็คิดว่ามันเก่งแต่ก็เอาไปอยู่บนเขาไม่ต้องกินเลยไม่ต้องหลงเลยนะ7วันบอกได้3วันมันบอกมันไม่ไหวแล้วมันไม่สู้โยมที่จริงมันสู้ได้แต่ใจไม่ถึงมันขอหลงมันหนีมันดกต้องทนดิจะหนีทำไมเราก็แกนั่นเก่งมากกว่าฉันอีกชวนมาขึ้นเขานี่ดีถ้าไม่ชวนก็นี่จะเข้าป่านี่จะไปพม่าไปป่าเนี่ยถ้าไปนี่ก็จะตายเลยเนี่ยไอ้นี่มาทดลองขึ้นยอดเขาก่อนเนี่ยว่าถึงจะไปไกลกันใจเขาไม่สู้เขาหิวจะตายเลยโยมแต่ว่าเราทำใจเฉยๆบอกทำใจเฉยๆสิทำใจเฉยๆอย่าไปคิดถึงอาหารมันอาหารมันอยู่โน่นตีนเขาเลยไปนึกถึงมันนึกถึงลมหายใจอยู่ตรงนี้ไว้เขาก็ผ่านโยมพอไม่สู้แต่นะมันหิวเลยจะวิ่งลงเขาเลยโยมแต่บอกสู้สิอย่าไปนึกถึงไอ้หม้อข้าวอาหารคนอื่นเขาพอนึกเข้ามาที่ตัวปุ๊บมันก็หายหิวมันก็เลยอยู่ได้พลังไม่ชวนแล้วอดข้าวเลยเข็ดเลยไม่ชวนนะเรารู้เราทำได้เพราะเราควบคุมใจของเราได้เขาเป็นคนใหม่อ่ะเขาพอศรัทธาขึ้นมาก็จะทำให้ได้พอทำไม่ได้ก็ตกใจตกไปตะตุ่มเลยคือยอมแพ้เวทนาก็จะหิวมากแต่พอไม่ยอมแพ้เวทนาทุกคนก็ทำได้เท่ากันบางคนจะเข้าวัดเนี่ยโอ้จะอดข้าวเวลาเดียวได้ไงกลัวจะหิวเนี่ยนั่นเขากลัวเองเขายอมแพ้เองแต่พอเขาทำได้เขาไม่กลัวเขาก็ข้ามเวทนาก็ไม่หิวดังนั้นจะปวดเหมือนกันโยมอย่าไปกลัวมันต้องสู้มันพอสู้สักทีข้างหลังมันก็ยอมเราแล้วเขาก็ถ้าโยมไม่สู้ตรงนี้นะโยมจะไม่ผ่านนะต่อไปโยมจะกลายเป็นคนอ่อนแอนะเวลาเจ็บมากๆเลยเขาก็จะกลายเป็นเวทนาหงุดหงิดไปใจจะไม่เย็นลงแต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ได้ใจจะเย็นลงอาตมาเคยตกภูเขาเนี่ยกระดูกแตกนะฮะกระดูกข้อที่สี่แตกโอ้ยปวดกระดูกแตกนะอาตมาไม่เคยเจอความปวดงานเลยโอ้โหปวดกระดูกแตกความรู้สึกของปวดเหมือนกระดูกแตกตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแตกนะแต่มันแตกหลังมาเอ็กซเรย์20กว่าปีมาเอ็กซเรย์ถึงได้รู้ว่ากระดูกมันแตกจริงมันไม่ทนก็ต้องทนโยมจะวิ่งไปร้องหาใครช่วยเลยโยมก็นั่งคนอยู่นั่นน่ะทนเป็นคืนทนต้องทนให้ตัวดูมันแตกถ้ายังสมัยนี้ก็คงวิ่งผ่าตัดนะเพราะอาตมามา20กว่าปีมาหาหมอยังให้อาตมาผ่าตัดนะเพราะอันนี้อาตมาหายปวดแล้วให้อาตมาผ่าตัดทำไมอีวันแรกที่อาตมาแตกเลยมันเจ็บกว่านี้เยอะแยะมันต้องทนไม่ทนก็ต้องทนเหตุการณ์มันบังคับเราโยมไอ้ปวดเนี่ยมันแบ่งให้ใครปวดไม่ได้นะโยมนะแบ่งให้ใครปวดไม่ได้เราต้องรับเองหมดเราก็ต้องแบ่งความรู้สึกของเราให้มันเป็นกลางซะพอเป็นกลางแล้วหายเลยไอ้ฉีดยามอร์ฟีนฉีดอะไรต่ออะไรเนี่ยหลงฉีดมอร์ฟีนให้หายเจ็บหายปวดตัวนี้ไม่สติไม่สมบูรณ์อ อดีตจะเข้ามาครอบงำแต่ถ้าเราไม่ติดมอร์ฟีนเรากัดฟันทนเอาตัวอุเบกขาสู้เวทนาตัวนี้ได้ภาวนาเนี่ยสติจะสมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้จริงจะไปดีไอ้ที่จิตให้หลับนั้นไม่ได้อะไรได้แต่อดีตไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมดังนั้นเมื่อเราปวดอะไรเราก็ไม่กินยาปวดพยายามไม่กินยาแค่ปวดถ้านักปฏิบัตินะแต่ไม่รู้ที่อาตมาเขาพูดบอกโยมไม่ได้แต่อาตมาไม่กินยาปวดไม่กินแต่ว่าโยมไม่รู้ว่าโยมจะทนได้แค่ไหนนะแต่อาตมานี่เคยปวดมาอาตมาไม่กินไม่กินยาแค่ปวดคือคิดว่าอยากจะรู้ว่ามันปวดแค่ไหนเราจะปฏิบัติดูทนได้ทนไปทนไม่ได้มันก็ตายก็จะสู้กับมันตรงนี้ก็เลยไม่เลยไม่ถ้าปวดอย่างนี้ไม่กินยาแต่มันก็ยังแพ้เราอยู่นะไม่รู้ถ้ามันชนะเรามันก็เล่นเราอยู่แหละแต่ว่าเราก็ต้องฝึกโดยมากจะไม่กินยาแก้ปวดเพราะมากลัวยาแก้ปวดกลัวมันจะมีสารอะไรทำให้กระดูกผุทำให้ไตตับไม่ดีก็เลยไม่กล้ากินยาพวกนี้ก็ใช้ความอดทนเอาเพราะกินแล้วมันจะติดจะกลายเป็นคนใจเสาะก็เหมือนอย่างคนที่ว่าเนี่ยที่เอาดอกบัวพนมมือเนี่ยเขาเอายาออกหมดเลยใช่ไหมเอายาออกหมดเลยให้เหลือแต่มือเปล่าๆสู้มือเปล่าเลยเขาเอายาออกหมดถอดออกหมดอัศจรรย์ไม่ยอมเดี๋ยวเขาก็ตายไปค่อยๆตายอย่างสงบแสดงว่าเขาสู้ได้นะไอออกซิเจนก็ดีน้ำเกลือก็ดียามอร์ฟีนก็ดีไม่ช่วยอะไรเขาได้เลยเขามีสตินั้นช่วยเขาได้เหมือนบุญมาช่วยเขานะธรรมะคนตะก่อนจึงเห็นอย่างนั้นเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นเรื่องทางดับทุกข์ก็ใช้ปัญญานั่นเองใช้สติปัญญานั่นเองจากการอบรมจิตจากการมาฝึกที่มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าคำสอนนี้เมื่อปฏิบัติแล้วจะให้ผลกับตัวเองและคนที่ปฏิบัติไปแล้วก็ให้ผลด้วยเขาจึงเชื่อมั่นว่าคนบางคนเป็นตัวอย่างที่ดีที่ปฏิบัติแล้วให้ผลมีกุศโลบายทุกอย่างคำสอนพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรก็ได้ท่านไม่ได้สอนให้คนไปนิพพานอย่างเดียวท่านสอนให้คนไปสวรรค์ก็ได้ไปได้ทุกคนถ้าอยากไปสวรรค์สอนให้รวยก็ได้ถ้าอยากจะรวยในชาตินี้ก็รวยได้คืออยากจะไม่ต้องเดือดร้อนในชีวิตไม่ยากไม่จนหรือไม่ต้องการอะไรก็เพียงว่าชีวิตอยู่อย่างสงบสุขคำสอนท่านก็ปฏิบัติตามให้ผลมันมีทุกรูปแบบสมัยพุทธเจ้ามีทุกรูปแบบท่านสอนได้ทุกรูปแบบแม้แต่โจรท่านก็สอนได้เทวดาก็สอนได้ยักษ์ก็สอนได้พญานาคสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขารับเมตตาพุทธเจ้าแม้แต่เช่นเสด็จไปอยู่ในป่าช้างนาราขี้ลิงเนี่ยช้างป่าเลไหลอย่างรับเมตตาพุทธเจ้าสยบเมตตาปฏิบัติพุทธเจ้าเคารพพุทธเจ้าสัตว์เดรัจฉานพวกนั้นตายไปยังปรารถนาไปเป็นพุทธเจ้ายังไปเกิดเป็นเทวดากันอย่างมากันตะกะเนี่ยปรารถนามาเกิดเป็นมาให้พุทธเจ้าขี่สร้างบารมีมาเป็นมนุษย์นะสร้างบารมีเป็นมนุษย์พอไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็บอกพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐพระพุทธเจ้าจะออกบวชได้ต้องอาศัยม้าจึงจะออกบวชได้อย่างนั้นข้าพระเจ้าขอเกิดเป็นม้ากันทกะในอดีตอนาคตข้างหน้าขอให้เกิดเป็นม้ารับใช้พุทธเจ้าจะได้พาพุทธเจ้าเสด็จออกบวชสร้างบารมีเลยให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาอธิษฐานต่อหน้าพุทธเจ้าหวังจะไปเกิดเป็นม้าถือว่าจะได้จารึกไว้ในโลกนี้ที่ไม่มีใครจะได้เด่นเท่านี้เป็นม้าชาญไหนถึงเป็นม้าที่ประเสริฐความปรารถนาที่อยากไปเกิดเป็นเครื่องรับใช้พุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นม้ากันตกะมาจากเทวดา ลงมาเกิดมาเป็นม้าแล้วก็ได้ให้พุทธเจ้าขี่ใจตรงกัน
2: พุทธเจ้าจะเอายังไงเอาแทนตายแทนพุทธเจ้าพุทธเจ้าออกบวชขี่ม้าคตกะกำแพงไม่เปิดประตูไม่เปิดก็ตั้งใจจะโดดข้ามกำแพงพระพุทธเจ้าบอกถ้าว่าม้าไอประตูไม่เปิดก็จะพยายามโดดข้ามกำแพงด้วยทั้งม้าทั้งคนนายชนะก็บอกถ้ากำแพงไม่เปิดก็จะประตูไม่เปิดก็จะแบกม้าโดดข้ามกำแพงเพราะว่าพวกนี้เขามีบารมีที่คิดอะไรแล้วเขาทำได้เขาทำได้ในชาติสุดท้ายคนอื่นทำไม่ได้นะบุรุษอาชาในม้าอาชาในจึงจะทำได้เพราะว่าคนมีบารมีคนมีบารมีนี่ต้องมีอุปสรรคเยอะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วเมื่ออุปสรรคนั้นผ่านไปแล้วประสบการณ์ผ่านไปแล้วถือว่าอุปสรรคมากเท่าไรก็ถือว่าสะสมบารมีมากเท่านั้น ไม่ใช่สบาย เมื่อบารมีถึงที่สุดแล้วก็สำเร็จเป็นม้าพอตายจากม้าก็ไปเป็นเทวดาก็เสวยบุญก็พวกนี้ก็รอฟังธรรมก็ไปพระนิพพานฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เป็นคนคนเดียวกันเหมือนทุกคนสุดแล้วแต่ว่าจริตนิสัยคนเราเนี่ยมีตั้ง6จริตเนี่ยสุดแล้วแต่ใครปรารถนาจะเป็นมนุษย์อย่างไรอย่างมานั่งกันเนี่ยคนเราปรารถนาไม่ตรงกันบางคนก็ปรารถนามนุษย์สมบัติบางคนก็อยากรวยบางคนก็อยากรวยไปเรื่อยบางคนก็อยากไปถึงนิพพานเลยในชาตินี้บางคนก็อยากมีโน่นมีนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตคือความปรารถนาเนี่ยมันได้เพราะปรารถนาได้แต่ต้องปฏิบัติตามบารมีนั้นจะเพิ่มพูนพอกพูนไปจนถึงที่สุดเหมือนอย่างม้าคตกะน่ะไม่เป็นไข่ไม่เป็นขนจะเป็นม้าเพราะงานชิ้นนี้เป็นงานชั้นเอกชิ้นเอกของโลกเป็นอย่างอื่นก็ไม่เอกฉะนั้นจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยย่อมมีพลังย่อมมีอานุภาพที่สูงสุดไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่ากับมนุษย์แม้แต่เทวดาก็ยังยอมมาสร้างบารมีกับมนุษย์พระพุทธเจ้าจะเกิดได้กับมนุษย์อย่างเดียวที่จะไปสอนคนอื่นได้เหมือนอย่างโลกปัจจุบันในที่มันเจริญมาที่ว่าอะไรดาวเทียมจรวดไปโลกไหนโลกไหนมันไปจากจิตทั้งนั้นถ้าจิตบางคนไม่มีปัญญาแล้วไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วไม่มีสังขารตัวนี้แล้วไม่มีเจตสิกตัวนี้แล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะอาศัยจิตของมนุษย์ที่คิดดีนี่เองจึงสร้างสรรค์ที่ดีได้แต่ว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยพระองค์ท่านต้องการสอนให้เห็นความจริงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเอาไปไหนไม่ได้เป็นของเกิดอยู่ที่นี่ก็ดับอยู่ที่นี่ท่านสอนให้เห็นของจริงให้รู้จักไม่หลงเกินกว่าเหตุตอนนี้ทำไมพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนอย่างนั้นคนก็เหมือนว่าไม่มีอนาคตแต่ที่จริงมันมีอนาคตการสอนของจริงมีอนาคตที่จริงถ้าหากว่าสอนของไม่จริงจะมีอนาคตที่หลงแล้วก็มันเอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกับคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งขยันทำมาหากินลืมทำบุญเลยขยันเอาจะลบโมโทสันจะขอให้รวยอย่างเดียวเพราะตัวเองจนกลัวความจนความจนเป็นปมด้อยของคนจนความจนเป็นปมด้อยของสังคมฉะนั้นคนก็กลัวจนบางตระกูลเนี่ยกลัวจนก็สอนให้ลูกหลานทำมากินทำจนลืมไม่รู้จักธรรมะเลยและอีกคนหนึ่งนั่นทำกินก็เตือนสติตัวเองและลูกหลานว่าตายเอาไปไม่ได้บุญกุศลเอาไปได้ตายเอาไปไม่ได้ก็หยุดยั้งชั่งใจอยู่เรื่อยถือจะรวยก็ดีจะจนก็ดีก็รู้สึกว่าความทะเยอทะยานก็อยู่แค่ตายความทะเยอทะยานก็มาจบแค่ตายเอาอะไรไปไม่ได้ก็เลยคิดสร้างบุญไปครึ่งหนึ่งทำความดีไว้ส่วนหนึ่งที่จะว่าเมื่อตายแล้วก็จะเอาบุญไป

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

วันวานวันก่อนหลวงพ่อได้รับนิมนต์ลงไปที่งานหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมวัดเขาน้อยสามผ่านจังหวัดจันทบุรีที่เป็นลูกพี่และรุ่นพี่ของหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเป็นลูกศิษย์ญาณุศิษย์ของหลวงตาฝ่ายพระและฝ่ายคารวะไปรวมกันสวดอภิธรรมองค์หลวงปู่ฟักเพื่อจะหาจตุปัจจัยร่วมสมทบในงานของท่านด้วยก็มีพระครูบาอาจารย์ไปมากเหมือนกันนะเกือบครบหน้าครบตากันว่างั้นเมื่อวันที่20นะก็ได้สวดอภิธรรมแล้ววันที่21เมื่อวานเนี่ยฉันจังหันเสร็จแล้วพ่อก็ได้ลากลับมาวัดมาถึงวัดเกือบ4ทุ่มเมื่อคืนนะ4ทุ่มกว่าเมื่อคืนนะมาถึงวัด4ทุ่มกว่าออกจากที่นู่น9นาฬิกามันก็ไกลพอสมควรเหมือนกันนะจากจันทบุรีมาถึงวัดของเราเนี่ยแล้วก็ฟ้าฝนก็ตกเป็นระยะไปเห็นรถมันรื่นประสบอุบัติเหตุในถนนก็เห็นแล้วก็เสียวๆเหมือนกันแล้ววะไม่ว่ารถเขารถเราเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะถ้ารถตัวเองดีก็เถอะถ้าเขาวิ่งมาเฉียวเขาเสียหลักมาชนเราเนี่ยใครจะไปห้ามเขาได้เหมือนกันน่ะในว่ารถภัยวิบัติในถนนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าคิดดูแล้วถ้ามันตายทีเดียวมันก็ไม่เป็นไรชนแล้วก็ตายแล้วก็จบไปแต่ชนแล้วขาหักแขนหักสมองพิการเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจุดนั้นแหละเราที่เรากลัวมากกว่างั้นแต่จะกลัวก็ทำยังไงก็ต้องทิ้งให้กรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้มันก็ต้องได้รับมันละแต่ถ้าเราทำกรรมดีเอาไว้แล้วก็กรรมดีก็จะต้องให้ผลพวกเราทุกวันนั้นมันอยู่ใต้กรรมทั้งนั้นอ่ะกรรมทุกคนอยู่ใต้กรรมถึงจะมีอภินิหารมากขนาดไหนก็เหนือกรรมไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นอย่างพระโมคคัลลานะท่านมีอภินิหารเหาะเหินเดินฟ้าได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงท่านก็ยอมรับสยบต่อกรรมคือการกระทําของท่านเพราะในอดีตชาติของท่านท่านเคยได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านเพราะเชื่อฟังคําพันยายุยงท่านก็ไม่ได้คิดแต่ตรองไว้ก่อนเกิดอารมณ์ชั่ววูบโมโหโทโสขึ้นมาแบบกระทันหันยับยั้งไม่อยู่ท่านก็เลยได้ทำกรรมหนักเอาไว้ในอดีตชาติท่านจากนั้นมาท่านก็เมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมให้ผลติดตามให้ผลติดตามต่อเนื่องเรื่อยๆเมื่อภายหลังเมื่อท่านได้ทำไปแล้วท่านก็ได้รับท่านก็ยินให้แค่ว่าสยบยอมรับเหมือนกันเถอะถึงจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็ได้รับว่ะจะทำยังไงเพราะตัวเองได้ทำไปแล้วเหมือนกับเราไปฆ่าไปปล้นคนอื่นเขาเนี่ยแต่ตัวเองไม่อยากจะเข้าคุกมันก็ต้องได้เข้าคุกเพราะอะไรเพราะตัวเองไปทำมาแล้วตัวเองทำผิดไปแล้วจะไม่เข้าคุกจะไม่ยอมเข้าคุกได้ยังไงเพราะเหตุอะไรเพราะตัวเองทำแล้วนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องรับกรรมที่ตนได้กระทำเพราะนั้นจะทำสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีซะก่อนอย่าทำแบบวู่วามอย่าไปทำตามอารมณ์อย่าไปทำคิดสนุกสนานเขายุยงแล้วก็ทำไปถ้าทำไปแล้วนั่นแหละกรรมตัวนั้นจะตามสนองเมื่อภายหลังเราหลีกลี่หนีไม่พ้นแหละเลยนั้นขอให้พวกเราเชื่อกรรมในหลักของพระพุทธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะนั้นอย่าทำกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาอยู่ในป่าดงพงไพรมาอยู่

ยนิสัยของเราเป็นนิสัยเกเรนิสัยชอบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนเราเข้ามาให้อยู่ในกรอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกไม่ดีเราต้องฟังคําของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาไว้เราก็มาวิเคราะห์อีกไม่ดีอย่างไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีอย่างไรเราก็นํามาคิดอีกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วเราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกท่านว่าให้คิดดูนะอย่างฆ่าสัตว์อย่างนี้ถ้าเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเนี่ยดีไหมไม่ดีไม่ดีอย่าทำแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ฉันอาหารในเวลาวิกาลทั้งที่คนกินข้าวกันทุกคู่ทุกคนแต่เขามาบวชแล้วทำไมไม่ให้กินไม่ให้ทานอาหารไม่ให้รับทานอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอาหารมันไม่ต้องการอะไรมากหรอกทานอาหารมื้อเดียวก็เพียงพอสำหรับคนคนหนึ่ง24 ชั่วโมงเพียงพอถ้าน้ำน่ะจัดเป็นน้ำอะไรเสริมเข้าไปอีกนั้นได้แต่อาหารน่ะไม่จำเป็นเพราะเราเป็นพระเราไม่ได้ทำงานหนักหนาอะไรแต่เราภาวนาเราไม่ได้ทำงานหนักทานอาหารเพียงมื้อเดียวพอถ้าทานอาหารทั้งวันล่ะใครจะเอาอาหารมาให้เราทานเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเพราะเราเป็นพระเราเป็นผู้ตัดขาดออกมาจากชาวบ้านแล้วมาอยู่ตามลำพังเราขอรบกวนอาหารเขาวันละมื้อก็น่าจะเพียงพออันนี้คือเหตุผลของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิจารณาวางเอาไว้เรามาพิจารณาดูแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วก็รบกวนชาวบ้านเขาต้องวี่ทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเที่ยงจนทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหมดถ้าอย่างนั้นจะบวชทำไมในเมื่อเขามาบวชแล้วก็ควรจะอยู่ในกรอบแล้วก็รับทานอาหารมื้อเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็จริงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบอกว่าทักพระทานอาหารแล้วขาดอาหารเป็นโรคขาดอาหารพระกรรมฐานหลวงปู่หลวงตาก็คงจะตายไปมากต่อมากแล้วอันนี้มันท่านก็อายุยืนกว่าชาวบ้านอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะท่านมีอาหารน้อยใจของท่านมีความสุขถ้าว่าคนใดก็ตามถ้ากินอาหารตามอำเภอใจตามอัธยาศัยกินเข้าไปแล้วนะกลิ่งไปกลิ่งมาเหมือนกับหมูอยู่ในคอกในเล้านะเป็นยังไงเพราะมันกินอิ่มคนที่กินทานอาหารอิ่มปัญญาเขาจะน้อยเพราะมันอ้วนมีแต่กินเข้าไปแล้วก็หลับปื้อตาลืมไม่ขึ้นนะมีแต่หลับตาปื้ออยู่งั้นเหมือนกับหมูอยู่ในเล้าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าทานเกินไปอย่าทานให้รู้จักประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปแต่ขนาดเราทานมื้อเดียวครูบาอาจารย์ท่านยังให้ทดลองอดดูสิทำไมจึงให้ทดลองอดอีกท่านบอกว่ามันรู้แก่ใจว่าเราทานอาหารมื้อหนึ่งเป็นยังไงเวลาภาวนามันเป็นยังไงจิตใจของเรามันดีดไหมจิตใจของเรามันหมูบมันหมอบไหมจิตใจมันปุงฟุ้งซ่านไหมแต่ถ้าเราทานอาหารมากเกินไปใจของเราก็มันมีแต่ง่วงมันภาวนาจิตใจไม่ชอบคิดไม่ชอบพิจารณาแต่นี้ถ้าพอเราอดอาหารในท้องไม่มีเราภาวนาจิตใจของเราก็โดดเด่นสมาธิเราก็ดีสติของเราก็ดีอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าถูกกับจริตในการอดอาหารแต่ถ้าว่าเราอดอาหารไปแล้วมีแต่หิวกระหายกระวนกระวายอันนั้นเราก็ต้องพยายามผ่อนทดลองผ่อนดูซิเป็นยังไงอันนี้ก็คือการทดลองทดสอบในการปฏิบัติของตนเองไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็กินตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจทานให้มากนอนให้มากอย่างนั้น

หรือว่าเข้ามาแล้วก็เอาท่านทำยังไงก็ทำตามแต่ไม่ได้สังเกตตนเองคือทุกอย่างให้สังเกตตนเองพยายามสังเกตตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาสังเกตตนเองอย่างนั้นนั่นแหละจิตใจของเราก็จะก้าวกระโดดไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่จิตใจของเราก็จะมีความสงบพรมเย็นเป็นสุขรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสิ่งไหนควรยึดไม่ใช่ปล่อยวางทั้งหมดยึดอะไรยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางปล่อยวางอะไรปล่อยวางสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายกิเลสราคะโทสะโมหะที่อยู่เข้ามาสู่จิตใจของเราเราปล่อยวางไม่นำมาคิดนำมาประพฤติปฏิบัติต้องแยกแยะให้ออกสิ่งไหนที่เรามันจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นทุกข์จิตทุกข์ใจทุกวันนี้มีอะไรบ้างเราก็ต้องแยกแยะดูเพราะเราลุ่มหลงลุ่มหลงอะไรลุ่มหลงกามกิเลสเรื่องกามกิเลสพระพุทธเจ้าทุกสัตว์ทุกตัวก็ต้องมีเรื่องกามกิเลสแต่จะทำยังไงพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ทานอาหารทานอาหารให้น้อยจากนั้นใครกำหนดให้พิจารณาร่างกายของตนเองร่างกายของเรามีอะไรบ้างร่างกายของคนเราที่นั่งอยู่เนี่ยมีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายถ้าว่าไม่มีกระดูกร่างกายนี้จะเป็นยังไงมันก็จะแฟบลงไปเหมือนกระถุงหนังไม่มีอะไรมีแต่น้ำถ่วงเกียงมันจุน้ำแต่มีกระดูกขึ้นมามันก็เป็นโครงรูปร่างกลางตัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นโครงกระดูกเป็นโครงสร้างพระพุทธเจ้าก็ให้ดูโครงกระดูกซิมันจะแน่นหนามันคงถึงขนาดไหนให้พิจารณาดูโครงกระดูกนั้นมันไม่แน่นหนานะแต่มันขยายตัวนะสมัยก่อนโครงกระดูกเล็กคือเด็กเล็กต่อมาทานอาหารถูกลักษณะเข้าไปมันก็ขยายตัวขึ้นมาโครงกระดูกขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถึงจะใหญ่ขนาดไหนก็มันก็มีปริมาณของมันเหมือนกันชาติไหนภาษาไหนคนไหนพอมันก็งอกขึ้นมาถึงจุดสุดขีดของมันแล้วมันก็หยุดอันนี้ก็คือโครงสร้างของมนุษย์ท่านก็พิจารณาตั้งแต่กะโหลกศีรษะจนถึงนิ้วเท้านะดูซิอันนี้แหละคือโครงสร้างของมนุษย์โครงสร้างของคนแต่ถึงยังไงก็ตามโครงสร้างนี้จะมีอายุการใช้งานมากเท่าไหร่เพราะทุกอย่างมันก็ต้องมีอายุการใช้งานอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยเขาจะทำแข็งขนาดไหนรถยุโรปเนี่ยการใช้งานก็มากกว่ารถญี่ปุ่นรถเกาหลีไต้หวันรถประเทศอื่นๆเพราะเหตุไรเพราะว่าวัตถุที่เขานำมาใช้ประกอบรถนั้นไม่มีคุณภาพพอแต่ที่ยังไงรถทุกคันก็มีอายุการใช้งานกี่ปีกี่เดือนอันนี้ก็เหมือนกันคนเราที่มีร่างกายก็มีอายุอย่างนั้นเหมือนกันอายุการใช้งานของมนุษย์แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเราจะพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าร้อยปีคือมาตรฐานการใช้งานของร่างกายไม่ใช่บางทีเพราะว่ามนุษย์ของเรานะมันมีอยู่ในร่างกายนี่คือสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมนะรูปธรรมคือร่างกายคือรถส่วนนามธรรมนะคือจิตใจคือตัวนามธรรมมองไม่เห็นแต่ว่าตัวนี้แหละสำคัญแต่ตัวนี้ไปทำไปขโมยเขามาไปทำไม่ดีไปปล้นไปคดไปโกงใช้รถคันก่อนๆนะ
ไปชนเข้ามาไปฆ่าเข้ามาไปขโมยของเขามาไปขโมยสิ่งของเข้ามาไปจับล้นคนเรียกค่าไทยได้เงินมาพอมาเกิดชาตินี้นั่นแหละบาปกรรมคือตำรวจคือบาปกรรมคือตำรวจจะต้องจัดการไล่บี้เราเลยแล้วงั้นแต่ทีนี้นี่แหละชนนั้นจะอยู่นานเท่าไหร่อยู่ถึง20-30ปีซะก่อนหรือ100ปีซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเขาไล่ทันเมื่อไหร่ก็จับเข้าคุกเมื่อนั้นเหมือนกันเถอะเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทํากรรมชั่วไว้แล้วถ้าเขาจะตามทันเมื่อไหร่เขาก็จับเข้าคุกเข้าขังในตารางนี่แหละเมื่อก็ตายเหมือนกันลักษณะอย่างนั้นแหละเหมือนเราไปฆ่าสัตว์เขามาก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ใดก็ตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินหรือเป็นบ่อยเกิดมามีชอบฆ่าเขาเกิดมาพบต่อไปชาติต่อไปชีวิตของเขาจะตายเร็วสั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาได้ทำกรรมคือการฆ่าสัตว์การฆ่ามากไว้ในอดีตเพราะนั้นเราเห็นคนเกิดมาแล้วตายถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเจริญรุ่ง

องค์ท่านมองท่านรู้ท่านเห็นหมดสรุปแล้วคือกรรมคือการกระทำกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะกรรมชั่วนั้นจะต้องให้ผลคือเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นทำแต่กรรมดีสั่งสมแต่คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีนั่นคืออะไรคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปองร้ายเขาคิดอยู่ในทำนองครองธรรมเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในทำนองครองธรรมนี่คือคิดถูกนะแล้วก็ทำถูกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่

0: เดือดร้อนเสียหายเพราะคำพูดของเราอันนี้ก็คือคำพูดดีเห็นพระท่านเราจึงว่าพระพุทธเจ้าคิดดีให้คิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วทำก็ดีพูดก็จะดีเพราะนั้นใจจึงได้รับการสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมอบรมอย่างไรอบรมไปในทางที่ดีเอาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมใจเมื่อใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วเวลาคิดอะไรก็คิดดีเพราะว่าคิดออกนอกลู่นอกทางมาคิดชั่วทำให้คนตนและผู้อื่นเดือดร้อนเมื่อได้รับการอบรมดีแล้วใจได้รับการอบรมดีแล้วใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วใจมีคุณธรรมใจมีจริยธรรมในจิตใจแล้วเมื่อทำออกไปก็ทำดีก็ทำดีเมื่อพูดออกไปก็พูดดีเพราะใจของเราได้รับการอบรมเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาอบรมใจที่นี่ที่เข้ามาเนี่ยจะอบรมยังไงจึงจะอบรมใจได้เราจะอบรมยังไงอบรมใจในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านฝึกพระองค์ว่านั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละคือการฝึกกุญแจดอกแรกเบื้องต้นในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจไม่ปุ้งไม่พุ้งไม่ซ่านจิตใจไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายจิตใจสงบแล้วนั่นแหละท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีพวกเราเห็นแต่ความปุ้งวุ่นวายคิดนู่นคิดนี้ไม่รู้ว่าคิดถึงใครต่อถึงใครมันเป็นไงมีความสุขไหมบางทีคิดมาก็ร้องไห้อีกต่างหากมันจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะความคิดของตนเองเราจะไปคิดทำไมเราต้องพยายามทำจิตใจให้อยู่ด้วยความสงบสิเรามาศึกษาทำคำสอนตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะไปฝืนพระพุทธเจ้าได้ยังไงเราคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดความปรุงฟุ้งซ่านคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดเรื่องการเรื่องงานคิดถึงโลกวัฏสงสารคิดไปเที่ยวคิดไปเตะคิดอยากจะดูหนังฟังรำมันมีความสุขกว่าอันนี้เราฝืนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดไปเท่าไหร่ก็นั่นแหละทีนี้คิดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ทีนี้ขนทุกข์เข้ามาสู่จิตใจมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายจิตใจไม่ปกติแล้วคิดมากเกินไปเผลอเป็นบ้าได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทดลองดูสิเราไม่คิดทั้งวันไม่คิด7 วันไม่คิดสักเดือนหนึ่งให้มันอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นยังไงครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วท่านบอกว่าถ้าทำบังคับได้อย่างนั้นนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลายจะมีความสุขแต่ก่อนใจของเราไปในทิศทั้ง4เหมือนกับช้างมันไปตามอำเภอใจคิดตามอำเภอใจพูดไปตามอำเภอใจมันไปตามอำเภอใจของช้างแต่บัดนี้ช้างต้องบังคับด้วยขอให้ช้างทำงานให้ช้างอยู่ในความสงบนี่แหละต้องบังคับนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบนะถ้าหัวใจของเราเนี่ยถ้าปล่อยไปตามอำเภอใจมันจะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราบังคับคือสตินะคือขอนะขอตะขอเนี่ยที่จะจับหัวช้างคือสติบังคับให้ใจอยู่ให้ใจนิ่งในเมื่อใจนิ่งใจสงบแล้วนั่นแหละไม่มีเรื่องมีราวเลยมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเรามาฝึกนะการมาบวชมันไม่ใช่มาอย่างอื่นนะไม่ใช่ว่าจะมาหาความสุขในการบวช อยู่กินในการบวชเสาะแสวงหาความสุขเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องพับหลับเรื่องนอนเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องอะไรในการบวชอันนั้นแปลว่าเราคิดผิดเสียแล้วการเข้ามาบวชเนี่ยพวกเราต้องมาดูใจของตนเองแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยใจของเราคิดเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพท่านไปสู้กับอารมณ์ทางใจของท่านก็นางตัณหาราคาอารดีที่มารบกวนพยาบาลมารบกวนก็คืออะไรคือใจของพระองค์ส่งนอกส่งไปทางราคะส่งไปทางโทสะส่งไปทางโมหะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเนี่ยจนตั้งจิตอธิษฐานถึงความสัตย์ความจริงของพระองค์ที่ว่าอธิษฐานข้าพเจ้าจะไม่คิดออกไปข้างนอกข้าพเจ้าจะให้จิตใจอยู่เป็นหนึ่งเนี่ยจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าจึงมีนางตรณีปิดมวยผมพยามารทั้งหลายจมน้ำไปหมดเพราะเหตุไรเพราะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจของพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เคยคิดเคยผ่านมาแล้วนั้นลมละหายระเนระนาดไปหมดเนี่ยมีแต่ความโดดเด่นในจิตใจจิตใจเป็นอิสระจิตใจไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจเป็นหนึ่งจากนั้นก็มีความสุขจากนั้นเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วพระองค์จึงได้นำจิตใจที่เป็นหนึ่งนั้นมาพิจารณาคลี่คลายว่าจิตใจดวงนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ผลที่สุดก็ท่านก็ได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพ็ญจังหวัดได้ตรัสรู้อาสาวกขยายานพระพุทธองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่มาเกิดอีกแล้วเรากำจัดสิ่งที่แฝงอยู่ในจิตใจของเราออกหมดแล้วคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละพวกเราเข้ามาบวชมาไม่ใช่มาบวชเมื่อเพื่ออย่างอื่นนะถ้ามาบวชเพื่ออย่างอื่นนะเพราะเดินมาผิดทางแล้วถ้าเราเข้ามาบวชเพื่อชำระใจตนเองคนที่จะมาชำระใจตนเองมีเรื่องนิดหน่อยตนเองนะไม่ได้ปรุงคิดไม่ได้อะไรมากแต่คนเข้ามาบวชเข้ามาแล้วถ้าหากว่าปรุงมุ่งหวังทางอื่นนั่นน่ะมันขวางหูขวางตาไปหมดเห็นอะไรเห็นมดก็ขวางกับมดเห็นยุงก็ขวางกับยุงเห็นหมาก็ขวางกับหมาเห็นนกก็ขวางกับนกว่างั้นเห็นต้นไม้ก็ขวางชนกระทั่งจะชนกระทั่งต้นไม้เดินไปว่างั้นมันขวางมันขวางไปหมดเพราะเหตุไรเพราะมันคิดออกนอกลู่นอกทางจิตใจมันออกมันไม่อยู่กับกรอบถ้าจิตใจที่หวังพ้นทุกข์มาอยู่มาฝึกหัดมาดูจิตดูใจแล้วนั่นแหละท่านี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากใจทั้งหมดมันเรื่องนิดเดียวตัวเองเราจะทำยังไงใจของเราจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกพอเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราก็เห็นอยู่แล้วกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็มากินอีกวันพุ่งนี้จากนั้นก็หัวเราะจากนั้นก็แก่แก่แก่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฟันหลุดเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็หูหนวกเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลกินมากก็ไม่ได้ไขมันมันสูงอีกไตคิดจะลายคอเลสเตอรอลเดี๋ยวก็ปัสสาวะใหม่ออกอีกเท่าแก่ชรามาแล้วอะไรคือความสุขเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะต้องเป็นอย่างนี้อีกเกิดมากี่พบกี่ชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วถ้าเกิดเป็นทุกข์ท่านพูดยังไงแก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดมาก็ต้องตายอีกเกิดมาชาติหน้าก็ตายอีกแล้วจะทำยังไงพระพุทธเจ้าจึงไปค้นคว้าศึกษาหาหนทางยังว่าได้บวชนี่แหละมีหนทางทางเดียวที่บวชเท่านั้นจึงจะเป็นหนทางที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับวุ่นวายการอยู่การฉันก็น้อยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นฉันมื้อเดียวก็น่าจะเพียงพอจากนั้นก็เราก็หาทางพ้นทุกข์ในจิตในใจของพวกเรานี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อย่างนี้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์ไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเพราะเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเกิดเป็นเศรษฐีเราโอ้เศรษฐีรวยวะไปที่ไหนสะดวกแต่ถ้าเราไปถามใกล้ๆท่านเศรษฐี ท่านมีความสุขไหมโอ้ยผมปวดท้องผมปวดหลังผมปวดตรงนั้นตรงนี้ผมไม่สบายผมนอนไม่หลับถ้าเราไปใกล้ๆถามเศรษฐีถามใครก็เถอะนะลักษณะอย่างนั้นเกือบทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรามีแต่ใจของเราเท่านั้นแหละเข้ามายึดมาครองมายึดว่าเป็นของเราแต่ใจของเรากายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ละมันไม่ยอมเป็นลูกน้องของเรามันเป็นอื่นอยู่เสมอว่างั้นแหละมีแต่ใจของเราเนี่ยไปกราบแล้วกราบอีกดูแลแล้วดูแลอีกห่มผ้าแล้วห่มผ้าอีกพาไปหาอาหารมาฉันแล้วฉันอีกอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าน่าเบื่อนะคิดดูให้ดีนะใจนะพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมให้แก่พวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่าหลงโลกหลงทางจนเกินไปหลงวัฏสงสารจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้ถึงหลวงพ่อจะไปจันทบุรีก็เถอะนะหลวงพ่อไม่เคยลืมนะความตายของหลวงพ่อถ้ารถตกถนนลงไปก็เหมือนนั้นแหละงั้นแหละเดินรถชนรถเฉียวถึงไม่เฉียวไม่ชนก็จะหัวใจวายขึ้นมาก็เมื่อไรก็เหมือนนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นให้ช่วงไหนที่สั่งสมคุณงามความดีได้พอจะสั่งสมคุณงามความดีได้ให้สั่งสมให้สะสมคุณงามความดีอย่าไปคิดถึงคนอื่นถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมหลวงพ่อก็เถอะนะหลวงพ่อจะพึ่งได้อะไรเวลาตัวเองจะตายอะไรพ่อแม่จะช่วยอะไรได้พี่น้องจะช่วยอะไรได้ขนาดหมอก็ยังช่วยอะไรเราไม่ได้ช่วยได้หน่อยเดียวตนเองกระทั่งตัวหมอเองตัวหมอก็ยังตายฮะต้องคิดอย่างนั้นเลยสิหมอไหนที่ไม่ตายในโลกมีไหมเราคิดดูให้ดีคิดใช้ปัญญาคิดให้รอบคอบถ้าคิดให้รอบคอบนั่นแหละกรรมคือการกระทำต้องเชื่อกรรมอย่าไปทำกรรมชั่วฮะให้ทำแต่กรรมดีถ้าทำกรรมดีแล้วให้เชื่อกรรมถึงข่าวไปแล้วเหรอไปก็ไปสิวะเราก็ไม่เห็นทำความชั่วเสียหายที่ตรงไหนนะมันเชื่อมั่นขนาดนั้นถ้าเราทำกรรมดีแล้วนะต่อนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร
1: วันนี้วันที่28ธันวา52จะไม่กี่วันข้างหน้านะก็เป็นวันปีใหม่แต่ว่าปีนี้อากาศหลวงพ่อว่าพอดีนะคือไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้คนโบราณเขาว่าฝนปีหน้าจะไม่ดีนะถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าอากาศไม่หนาวถ้าว่ามีอากาศหนาวคนโบราณเขาทายทำนายทายทักว่าปีต่อไปนะฝนจะดีแต่ถ้าว่าลักษณะอย่างนี้คนโบราณคนรุ่นเก่าเขาบอกฝนปีหน้าเนี่ยกลัวจะฝนไม่ดีแล้วมันไม่หนาวฮะคนโบราณเขาจะทำนายเป็นในอนาคตคือเอาปัจจุบันนี่นั่นแหละปัจจุบันไทยในอนาคตคนโบราณเขามีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะคนแปลกๆอย่างคลื่นใต้น้ำอย่างนี้สึนามิเนี่ยแต่ตามไม่จริงพวกเราได้ยินจนเคยชินว่างั้นนะจนเป็นประเพณีคำว่าคลื่นใต้น้ำแปลว่าคนไม่พูดออกไม่พูดทางปากว่างั้นแต่สะสมกันเพื่อจะโค่นล้มอันใดอันหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งแต่เขาจับกลุ่มกันถึงเวลาแล้วก็โผล่ขึ้นมาโดยที่คนนั้นไม่รู้จักคนโบราณก็เรียกว่าคลื่นใต้น้ำเขาใช้ศัพท์ไหนมาพูดเนี่ยถ้าเราไปมาเห็นคลื่นน้ำโขงบอกคลื่นหนองน้ำก็ไม่เห็นจะน่ากลัวที่ตรงไหนคลื่นใต้น้ำไม่เห็นจะน่ากลัวที่ตรงไหนมันก็แค่นั้นแหละแต่เป็นคลื่นสึนามิเนี่ยโอ้เห็นฤทธิ์เลยเหมือนกันเถอะโอ้อันนี้คนโบราณเขาคงจะเคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะคนโบราณเขาคงจะเคยเจอคลื่นอย่างนี้มาก่อนเขาจึงมีนามศัพท์ว่าคลื่นใต้น้ำมันฆ่าคนได้จริงๆฆ่าคนได้เป็นบือเลยเหมือนกันเถอะคลื่นใต้น้ำอันนี้แหละศัพท์โบราณเนี่ยแปลกเหมือนกันนะถ้าเรานำทำมันเจอขึ้นมาแล้วเราจะค่อยนำมาคิดดูเมื่อวานหลวงพ่อเดินไปทางหลังวัด ขึ้นไปทางนู้นทางสถานีขึ้นไปพักสถานีหมูป่าตัวบ้าใหญ่ยังมีอยู่หมูป่ายังมีอยู่นะในวัดเราเนี่ยว่าวิ่งผ่านหน้าจุดไปเลยถ้าหลวงพ่อให้ช่างน้ำหนักนะหลวงพ่อว่าหมูตัวนี้ไม่ต่ำกว่า80กิโลเลยอย่างน้อยว่างั้นเลยเผื่อๆจะถึง100กิโลมันถึงเกือบเพียงเอวนะว่างั้นเถอะหมูป่าตัวนี้แต่ตัวไม่ยาวไม่ยาวอาจจะมันเวลามันวิ่งอันมันอาจจะหดตัวเขาก็ได้ว่างั้นเถอะแต่หมูใหญ่หมูตัวนี้ใหญ่ทีเดียวค่อนข้างใหญ่ว่างั้นแต่ไม่ถึงก็ใหญ่มากเหมือนแต่คนก่อนแต่ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ต่ำกว่า80กิโลหมูตัวนี้โอ้มันยังมาวิ่งอวดตัวของมันอยู่เอ้ยหลวงพ่อผมยังอยู่นะจะว่าเนี่ยพอหลวงพ่อไม่เห็นมันนานเลยพระท่านก็เอ้หมูมันยังเหลือหรือเปล่าเนี่ยเห็นสมัยหน้าฝนก็เห็นตะลอยห่างๆแต่ไม่เคยเห็นตัวมันแต่เมื่อวานเห็นแล้วโอ้ตัวบักใหญ่วิ่งผ่านหน้าหลวงพ่อไปเมื่อวานเนี่ยจดเลยงั้นเสียงกระรอกเสียงนกเสียงกระรอกร้องเสียงสนั่นบันไหวเนี่ยเพราะมันวิ่งผ่านดงพงไพ่ต้นไม้เสียงสนั่นไปงั้นเสียงกระรอกร้องเป็นไทยไปงั้นดูแล้วก็อยู่ในป่าเห็นธรรมชาติแล้วก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นธรรมชาติเป็นป่าดงพงไพ่หาดูได้ยากเหมือนกันดังเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงเก้งร้องอีกไปพักหลวงพ่อไปพักทางหลังวัดเก้งร้องลงมาก็เห็นนกเป็ดอยู่ในสระน้ำอีกบินขึ้นเป็นร้อยเหมือนกันหลายร้อยตัวนะแต่น่าจะลงเป็นพันนะในวัดของหลวงพ่อเนี่ยนกเป็ดทั้งหลังวัดมากมันมาจากเมืองจีนทางประเทศจีนมันหนาวแต่พอหน้าฝนหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่บางปีก็มีร้อยสองร้อยตัวพอเป็นสายเอาไว้ว่างั้นแหละพอตกหน้าหนาวเนี่ยขนาดหลังไหลมาแล้วทีนี้ลงเป็นพืชเลยร้องเสียงเจียวจาวไปหมดอยู่ทางหลังวัดสรุปแล้วก็คือวัดของเราเนี่ยเป็นวัดสวนสัตว์เปิดเหมือนกันแหละสวนสัตว์เปิดไม่มีการกักขังปลาในน้ำของพอสมควรมากพวกนกพวกกระรอกกระแตแต่หมูป่าเนี่ยที่มันจะเป็นพิษภัยตะกอนก็เกือบ 2-300 ตัวที่เอาไปปล่อยทุ่งกระมังก็ร้อยกว่าตัวเกือบ200แล้วไปปล่อยที่ภูหลวงอีกเกือบเป็นร้อยสรุปแล้วก็คือหมูป่าเนี่ยเกือบ300ตัวนะที่ไปปล่อยออกจากวัดของเราไปแต่ก็ยังเหลืออยู่เหมือนกันเหลือคงว่าเหลือน้อยมากแต่ว่าเห็นเมื่อวานเนี่ยนะที่มันวิ่งผ่านหน้าหลวงพ่อแต่ก็คงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันน้อยว่างั้นแหละแต่สมัยก่อนเนี่ยน่ากลัวนะมีแต่เขี้ยวโค้งๆมันไม่กลัวพระอีกต่างหากเวลาพระเดินผ่านไปเนี่ยมันมีแต่หัวซุกเข้าป่าเลยเห็นก้นมันใช่มันไม่เห็นพระทั้งนั้นพระจะเห็นมันก็ช่างว่างั้นเห็นนั่นก็น่ากลัวมันเหมือนกันหลวงพ่อบอกอย่าไปใกล้นะเวลาหมูป่าเวลามันมีลูกมันวิ่งไปทางหนึ่งแม่มันอยู่ข้างอีกฝากทางข้างหนึ่งพระอย่าไปเข้าไปใกล้นะให้มันแม่กับลูกมันไปด้วยกันซะก่อนยังค่อยเดินไปนะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้นะมันจะขวิดมันจะกัดพระนะบางทีหลวงพ่อก็ได้บอกสมัยนั้นอันนี้ก็เลยสบายใจไปแล้วเรื่องหมูป่าแต่ก็ยังมีอยู่แต่คิดว่าคงจะนานถ้ามันมีตัวเมียอยู่คงจะนานนะคือจะขยายพันธุ์ได้เพราะเราจับไปมากทีเดียวคราวที่แล้วไปปล่อยภูหลวงจังหวัดเลยเนื้อที่หลายแสนไร่แต่ไปปล่อยทุ่งกำมังชัยภูมิอันนั้นหลายล้านไร่แต่ตัวนี้ยังเล็กกว่าแต่ก็ถึงยังไงก็มีพวกอนุรักษ์พันสัตว์ป่าเขาเฝ้าคอยดูแลอยู่อันนี้ก็คือวัดของเราพวกสัตว์ป่ามีมากเมื่อกี้นี่ก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นพวกสำรวจสัตว์ป่าสำรวจนกนกในประเทศไทยมีนกอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาส่องกล้องมาดูนกในวัดของเราเขาบอกโอ้นกในวัดของเรามีมากเขาว่านะมีหลากหลายมีหลายพันมีหลายพันมีหลายชนิดเหมือนกันมีนกมีหลายชนิดหลวงพ่อมาดูนกหน้าแรงก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ถ้าอยากจะมาดูให้มาดูในช่วงเดือนเมษาพฤษภาช่วงนั้นนกมากแต่ว่าช่วงปลายปีอีกประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยเกือบจะหมดหน้าฝนอันนี้ก็นกก็ยังชุมอยู่แต่ถ้าจากนั้นมาหน้าแล้งเนี่ยโดยมากมันจะไปที่อื่นหรือไปที่อื่นก็ไม่รู้มันไม่ขนองว่างั้นแต่มันอยู่แบบเงียบๆฮะถ้าหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยมันนกมันอยู่แบบเงียบๆมันไม่คึกมันไม่ขนองเหมือนกับแมลงแมลงถ้าใครมาอยู่หน้านี้หน้าหนาวเนี่ยแมลงจะไม่ร้องในกลางคืนเงียบมันก็หนาวเหมือนกันเหมือนกันแต่หน้าฝนเนี่ยไม่ต้องพูดเหมือนกันเสียงโห่กลางคืนเนี่ยไม่ต้องเสียงแหลมต่างหากหลายพันอีกต่างหากหลายๆชนิดนะมันร้องถ้าเป็นหน้าฝนสนั่นหวั่นไหวไปหมดหน้าแล้งแต่พอหน้าหนาวเนี่ยใครอยากจะมาอยู่สงบมาอยู่หน้าหนาวเหมือนกันเงียบแมลงกลางคืนไม่ร้องเลยแล้วงั้นมันก็หนาวเหมือนกันเนี่ยธรรมชาติของสัตว์ป่ามาพูดถึงแมลงแล้วก็อดคิดไม่ได้พระฝรั่งอยู่ที่บ้านตาดนะท่านไม่เคยได้ยินเสียงแมลงมันร้องนะพวกจิ้งหรีดมันร้องนะที่เมืองอังกฤษมันไม่มีเมืองนอกนะแต่ท่านมาได้ยินเสียงจิ้งหรีดมันร้องโอ้โหมันแสบแก้วหูแล้วงั้นเสียงมันแหลมท่านปัญญาเวลาท่านจะเดินยังกลมเนี่ยท่านจะเอาน้ําไปหยอดรูมันก่อนนะพอมันวิ่งไปในรูท่านก็หยอดน้ําเอาไว้เพื่อไม่ให้มันร้องท่านบอกมึงอย่าพึ่งร้องวะเอาน้ําหยอดไว้ก่อนแต่นี่ไอ้จิ้งหรีดมันถูกน้ําใช่ไหมน้ําเข้าไปในรูมันก็ไม่ร้องเนี่ยจนกว่าท่านเดินยังกลมเสร็จนู่นกลัวมันจะทํารูมันเสร็จมันจะกลับมาร้องอีกไหมท่านขึ้นไปนอนแล้วกันหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อก็ค้ำพ่อพระฝรั่งไม่เคยได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องแต่จิ้งหรีดมันร้องทั้ง3 4 5 6ตัวโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมันแสบแก้วหูเดินยังกลมไม่เป็นอันจะเดินว่างั้นน่ะท่านก็ฉลาดนะท่านปัญญาท่านเอาน้ําไปหยอดรูมันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันนั่นมันก็ซ่อมรูของมันใช่มั้ยน้ําท่วมรูของมันเอ๊ะน้ํายังไงมายังไงมันคงจะว่าแล้วนะแต่ท่านก็เดินยังกลมเฉยพอขั้นขึ้นไปท่านน่ะพอมันซ่อมเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆร้องอีกทีหลังนะต่างประเทศก็ไม่มีอย่างประเทศไทยของเราพวกแมลงนะมีมากนะพวกจิ้งหรีดตกหน้าเนี่ยนะเดือนออกพรรษาเนี่ยตุลาพฤศจิกาในช่วงนั้นนะจิ้งหรีดมันขนองนะแต่หน้านี้ก็หมดไปแล้วล่ะเป็นหน้าของมันเหมือนกันบางคนคนกรุงเทพมาได้ยินเสียงจักจั่นเลไรมันร้องเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยวะเสียงจะว่ากระดิ่งก็ไม่ใช่จะว่าเสียงอะไรก็ไม่ใช่เนี่ยวะเสียงกริ่งหรืออะไรเนี่ยวะเอ้ยนี่แหละเสียงปลาจักจั่นเลไรมันร้องอย่างนี้แหละคนไปต่างถิ่นต่างแดนพวกเรามันต้องฟังต้องศึกษาทางนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะทินหนึ่งมันมีอันหนึ่งทินหนึ่งมันมีอันหนึ่งอย่างนกเหมือนกันนะนกในวัดเรามันร้องอีกแบบหนึ่งพอหลวงพ่อไปจังหวัดภูเก็ตนะวัดยวนพึ่งนะหลวงพ่อได้ยินนกอีกร้องอีกแบบหนึ่งนกในวัดของเราเนี่ยมันคนกรุงเทพมาเขาได้ยินว่าเอ๊ะนกอะไรหลวงพ่อนกมันร้องยังไงวะมันก็มีเนี่ยมันก็ร้องภาษาของมันก็มีตั้งมากมายแต่ร้องมันร้องเป็นคู่กันเอางั้นร้องมันเสียงเพราะดีทำไมเราก็ถามว่ามันร้องยังไงวะเสียงของมันว่ายังไงทุนกรุงเทพบอกปูปลาหอยปูปลาหอย แต่คนมันเพิ่มโยมมันเพิ่มไปอ้าวนกอันนี้เขาเรียกนกอะไรวะถามโยมมันเพิ่มเราก็มาเจอที่แรกเหมือนกันที่แถวบ้านตาดไม่มีนะแถวลงบ้านหลวงพ่อก็ไม่มีเขาว่าเนอะนกควายหายวะเนี่ยอ้าวมันทําไมวะนกมันฟังที่หลวงพ่อเนี่ยเวลามันร้องควายค่อยหายควายค่อยหายควายค่อยหายมันว่ากันนะเออแต่คนกรุงเทพมาได้ยินมาว่าปูปลาหอยปูปลาหอยวะอันนี้หลวงพ่อไปได้ยินนกอยู่ภูเก็ตทีนี้ นกภูเก็ตมันร้องมันเป็นจังหวะของมันนะเหมือนกับร้องเพลงไอ้ถอยหน้าถอยหลังไอ้เพลงสมัยทุกวันนี้เขาเรียกอะไรเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็นึกคำโอ้นกตัวนี้มันคงจะมาเล่นดนตรีแถวนี้มันมาตายแล้วมันมาเป็นนกอยู่แถวนี้ก็มั้งวะเออหลวงพ่อก็บอกกับพวกภูเก็ตเอ้ถ้าสู่เจ้าจับเก่งจับไปปล่อยวัดหลวงพ่อสักคู่นะนกตัวนี้วะดูเสียงเข่าท่าเนี่ยมันร้องไงวะเหมือนกับเป็นดนตรีอีกชนิดหนึ่งเดินหน้าแล้วถอยหลังถอยแล้วหลังเดินหน้าลักษณะเนี่ยมันร้องเพลงเหมือนกันเลยฟังดูแล้วก็เจ๊กจักจักจักจักจักจักจักจักจักจักมันแค่มีจังหวะของมันเหมือนกันเออฟังแล้วบ้านเราไม่ได้ยินว่านกตัวนี้วะแต่ไม่รู้นกอะไรแต่มันเท่าๆกันนกใหญ่ๆกันนกปูปลาหอยเนี่ยเหมือนกันแต่มันร้องเป็นคู่เหมือนกันนะรับกันเสียงดีเพราะเหมือนกันนกนะหลวงพ่อยังชอบใจอยู่นะอยู่ที่วัดทันดุงวัดโยนพึ่งถ้าใครไปสังเกตจะได้ยินนกเนี่ยมันจะร้องเป็นคู่เสียงเพราะดีเนี่ยธรรมชาติในป่าสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดถึงสีทนตามหานางมโนราในสมัยนั้นได้ยินนกกระเวกมันร้องนะขนาดสีทนไม่มีผ้าขาดยุ่ยแล้วก็ยังอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงนกกระเวกร้องเลยยังร้องรำทำเพลงคนเดียวนึกกับขำเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือมนุษย์ของเราเนี่ยมันมัวเมาลุ่มหลงในอารมณ์ของตนเองตัวเองคิดขึ้นมาแล้วก็หลงปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปล่อยไปทางอารมณ์สีทนก็คงจะคิดถึงนางมโนราเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงนกกระเวกร้องก็คงจะคิดถึงนางมโนรามั้งฉะนั้นก็ร้องรำทำเพลงคนเดียวงั้นอันนี้พวกเราดูให้ดีนะอย่าไปปล่อยตามอารมณ์สัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในจิตในใจให้ห้ามมันไว้อย่าไปคิดถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้นะตัวกิเลสนะมันลุ่มหลงมัวเมากับราคะโทสะโมหะนะแต่ภาษานกมันก็ร้องตามภาษาของมันแต่เราไปตีความหมายให้มันนะแต่ไม่รู้ความหมายคนไม่รู้จะพูดยังไงร้องยังไงแต่มนุษย์เนี่ยมันหลายเรื่องจริงๆเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดนะต่อนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกเจริญทั้งสามรอบแล้วก็ให้นึกเอาพุทโธคำเดียวพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทโธที่เรานึกนั่นแหละกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่นแหละ คือเป็นอุบายไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราเองธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแข้งขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยวอันนั้นมันเป็นขันธมารคำว่าขันธมารมารคือขันธ์ได้แก่ตัวของคนเรานั่นแหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายทีนี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาละมันกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวนามันจะกำเริบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมารกิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการน้อมพุทโธนั้นท่านก็ให้กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นนิมิตหมายเรียกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและเอาคำว่าพุทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเสียก่อนถ้าจิตมันยังซ่านไปฟุ้งไปเรียกว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ร่มไม้โพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกแล้วการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั่นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกต่อไปเว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลบไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายแต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในคืนวันนั้นเองแหละพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมดจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดสิ้นลงไปจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่ารู้แจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพานอันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสราคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้นกิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกประการเดี๋ยวว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นกิเลสมันอยู่ที่ใจใจคนเราใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้นใจอันนั้นมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดร่างยึดกายยึดชาติยึดตระกูลยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงเดียวทำความเพียรเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร่างกายยืนก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธนั่นแหละคำว่าพุทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกันคือเป็นโอบายเพื่อความยึดเหนี่ยวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสงบกายลงไปสงบวาจาลงไปสงบจิต ดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นจิตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลากิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดี๋ยวว่างเฉยทุกอย่างแม่มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายข้างหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีกพุทธโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็อย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตอย่าได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปตามเรื่องนั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอย่าได้หลงมัวเมาไปพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่สังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันมึนชาอะไรก็ตามเฉยไว้ทีเดียวพุทโธอยู่ในใจพุทธะรู้รู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่รู้ไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้รู้ผู้แจ้งอยู่ภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาจิตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี่นะใจเรานี่สงบอยู่ที่นี่ตั้งมั่นอยู่ที่นี่มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่เอาทั้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งโยภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระงับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวินโยหิวินโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพิ่งมารู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายในร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดช่างมัน อย่าไปยึดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้จิตอย่าไปหลงยึดถืออะไรทั้งนั้นเรียกว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในจิตใจของตัวเองความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอัวพันตามรู้โยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผู้รู้อยู่ภายในจงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเหยิงจิตใจไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวนาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆเมื่อจิตไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายอยู่ในใจยืนก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจมีปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มีกิเลสกองไหนมายุ่งเหยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสอย่างหยาบก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้จิตใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองเมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวาย

ั่นคงอะไรอะไรก็สงบหมดแต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดกาลเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ท่านว่าให้ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั่นเนี่ยว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว่าจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประการใดเขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครกปฏิกูลมาทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขายึดเราไม่ต้องไปยึดไปถือเรียกว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินนะจิตมันก็จะสบายเป็นสุขอยู่ภายในเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวระลึกโยภายในตัวภายในใจนี้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหาญชาญชัยระลึกดูโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลการปฏิบัติภาวนานั้นคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกันเราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่าได้ดิ้นรนไปตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นรนไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงว่าตัณหาอย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงผู้รู้นี่อยู่ในตัวจิตใจก็จะเยือกเย็นสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรโรคประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลแล้วนั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่

ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังร่างกายสังขารของคนเรานี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี้ให้หมดสิ้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นจงเลิกละปลดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไปตัวกูไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ต่างหากจิตใจของเราอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีจิตใจอันไม่ไหวหวั่นพันพึงเปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินอะไรก็ตามจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารมารได้หมดละกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระงับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลยก็ได้ชื่อว่าหลงไหลอยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่ให้จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในรูปในนามในกายในจิตของเราจงปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เล่ร่อนวุ่นวายดิ้นรนไปตามกิเลสกามวัตถุกามจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจหารไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไปเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันอย่าได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เมด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง

0: มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

0: ม15ค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระและทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่เทวดาอยู่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่ศาลาธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมีพญาอินทร์เป็นประธานนั่นเนี่ยเทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนปฐกิณสามรอบจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์กราบไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปชุมนุมกันที่ศาลาธรรมสภานั่นเนี่ยเนี่ยพญาอินเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเพราะว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเลยดังนั้นแหละจึงมีพญาอินเป็นประธานนี่ลองคิดดูจะว่าไม่เป็นวันสำคัญอย่างไรแล้ววันเช่นนี้นะแต่ไม่ทราบว่าจะไปถือเอาวันมนุษย์นี่บ่หรือว่าจะถือเอาวันของเทวดาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันไกลกันวันของมนุษย์กับวันของเทวดา100ปีเมืองมนุษย์นี่จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ถ้าหากว่ากลัวว่าจะถือเอาว่า8วันหรือว่า7วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงจะเป็นวันพระวันหนึ่งนี่โอ้มันหลายหมื่นปีสำหรับนับเอาไอ้เมืองมนุษย์แล้วนะเอาวันของเมืองมนุษย์อะแต่นี่ก็ยกไว้ให้ธรรมชาติเป็นเองไปก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นวันอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายผู้กำลังสั่งสมบุญกุศลบารมีเพื่อให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็จะต้องตั้งใจถ้าเป็นทายกทายิกาก็พยายามรักษาศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลนี้ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่อๆไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจะบวชเรียนเขียนอ่านเมื่ออินทรีย์บารมีเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้นอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยนั่นแหละทำให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนกขัมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากกามคุณเมถุนสังโยชน์นี่แหละอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลนะทำให้เห็นโทษในกามคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรก็ดีแม่ชีแม่ขาวที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลอุโบสถมาแต่ชาติก่อนหนหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นี่เข้าใจว่าชาติก่อนหนหลังนั่นก็คงได้บวชมาแต่ว่าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงได้มีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่สึกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปนี่ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละ มันติดสอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกบวชในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในครั้งที่ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิเมื่อได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ละความเห็นผิดนั้นได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยพอบวชมาแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยจนจบพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์เข้าได้มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่บวชถึงแม่บวชก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันคาความปรารถนา แต่ท่านก็ช่วยเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกอื่นๆได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันเพราะท่านมีความรู้ท่านมีบุญมากอันนี้แหละเช่นอย่างอสิตตภิกษุที่จะตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี้ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาก็เลยมีศรัทธาล่ำลามารดาบิดาไปบวชเมื่อไปบวชแล้วไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรนะพอดีในขณะนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์มันแนะนำให้ถวายแก่สงฆ์พระนางอ้อนวอนยังไงพระองค์ก็ไม่ทรงรับทรงแนะนำให้ถวายแก่สงฆ์อ้าวก็น้อมเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ไม่รับเอาไปถวายแก่พระมหาโมคคัลลานะท่านก็ไม่รับพระสงฆ์ตั้ง 20,000 ข้างนั้นน่ะอยู่ในกรุงกบิลพัทน้อมเข้าไปถวายองค์ไหนก็ไม่รับไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อชิตตภิกษุภิกษุหนุ่มกว่าเพื่อนทั้งหมด อันพระอชิตตภิกษุก็รับมานี่รับเอาผ้าคู่นั้นนะพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอันผ้าใหม่อันนั้นตั้งใจลงมือปลูกฝ้ายด้วยตนเองรดน้ำด้วยน้ำนมด้วยน้ำทองน้ำทองคำอ่ะเนี่ยดอกฝ้ายนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคำ แล้วก็เก็บดอกฝ้ายด้วยตนเองแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเองจนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงจะถวายพระศาสดาพระองค์ไม่ทรงรับอันนี้แหละเมื่อเสียพระทัยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์บัดนี้เอาบาทของพระองค์มาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิษฐานขอให้บาทใบนี้น่ะจงเลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนู่นแล้วอย่าให้พระสาวกองค์ใดหาเอาได้เลยนอกจากอสิตตภิกษุองค์เดียวเท่านั้นพออธิษฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กลีบเมฆไปเลยพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชท่านก็ไปแล้วเหาะไปแสวงหาจนทั่วทุกทิศ ทั้งบนอากาศทั้งบนดินทั้งในน้ำก็ไม่พบเลย ไม่มีใครนำเอาบาตรมาถวายพระศาสดาได้เลยวันนี้พระองค์ส่วนอาทิตตาภิกษุท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านเหาะก็ไม่ได้พระองค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอาทิตตาภิกษุจงตามหาบาตรเราจะถาคตสิ ท่านพระอาทิตตาภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมากราบพระศาสดาสามครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ลานที่กว้างนั่นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อแสวงหาลาภยศสรรเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเทวุเทวดาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมานี่เพื่อมาสร้างโพธิสมภารบารมีให้แก่กล้าขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พอท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็ยกแบมือไว้ทันใดนั้นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอธิตะภิกษุนั้นอธิตาภิกษุก็นำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นบุญญานุภาพของอธิตาภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอันนั้นลงนั่นแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดาก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมานี่ทานนั้นน่ะมันมีอยู่สองประเภทปุคคลิกทานหนึ่งสังฆทานหนึ่งทีนี้ทานสองประเภทนี้นะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สงฆ์นั่นแหละได้อานิสงส์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานบัดนี้เพราะฉะนั้นคนบางพวกบางเหล่าเมื่อให้ทานจึงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายทายทานใดๆก็ดีถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้ววันนี้การถวายสังฆทานมันมีระเบียบอยู่อันนี้นะนั่นแหละการถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นนะกับจำนวนภิกษุนั่นแหละสมมติว่าของมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมีมากอย่างนี้เจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงฆ์ไปเลยแล้วแต่สงฆ์จะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้วันนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบของการแจกของที่เขาถวายเป็นสงฆ์นั่นนะให้สมมติภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระสุเทศคือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่ในการแจกของนั้นใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยเมื่อสงฆ์ได้สมมติขึ้นแล้วอันนี้ท่านผู้นั้นก็สมมติตัวเองเป็นผู้แจกของและท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสมมติอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทำการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถระส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามเณรก็มีคฤหัสถ์ก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบดังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์นี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึง3ครั้ง ก็สงฆ์ทั้งหลายก็นิ่งอยู่ไม่มีใครที่แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์แล้วบัดนี้แจกของนั้นส่วนใดที่ถวายพระเถระนั้นก็เรียกว่าต้องมากกว่าเพื่อนต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอกันไปอย่างว่าของที่สมควรจะแจกได้10รูปอย่างนี้ก็แบ่งเป็น10ส่วนแล้วก็แจกไปถึงองค์ที่10หมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ธรรมเนียมแจกของสงฆ์เป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่ามีของสงฆ์เกิดขึ้นในคราวต่อไปบัดนี้ก็หากว่าของมีน้อยนั้นอีกก็แจกต่อจากองค์ที่10นั้นไปเป็นองค์ที่11 12ไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกว่าจะครบหมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแล้วก็มันนี้ถ้าว่ามีผู้ถวายสังฆทานอีกก็ตั้งต้นถวายแต่พระสังฆเถระไปแล้วบัดนี้นะเป็นอย่างนั้นนี่การถวายเป็นสังฆทานในพุทธศาสนานะแล้วทีนี้บุคลิกทานได้แก่ให้ทานแก่บุคคลบัดนี้นะเช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจำกัดสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั้นนะเพราะว่ามีของเท่านั้นแล้วถวายได้เพียงองค์เดียวอย่างนี้เจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใดก็น้อมเข้าไปถวายองค์นั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยสำหรับพระสงฆ์แล้วท่านรู้กันท่านไม่อิจฉากันญาติโยมก็นับถือเคารพองค์ไหนก็น้อมไปถวายองค์นั้นแล้วก็แล้วไปอันนี้เป็นปุคลิกทานทานมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้พึงเข้าใจแต่ทรงแสดงอานิสงส์ว่าการให้แก่สงฆ์นั้นมีอานิสงส์มากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงฆ์หรือว่าอาศัยบริษัท4พร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไปแต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั้นสมมติว่าถ้าว่าพระองค์นั้นน่ะหนีไปที่อื่นแล้วโยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เข้าวัดไม่ทำบุญอย่างนี้แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านมรณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนน่ะเรียกว่าเป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เลื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้วพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วไม่ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าการให้ทานแก่หมู่สงฆ์นี่นะจึงมีอานิสงส์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปเพราะว่าพระสงฆ์นี่ย่อมมีความเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญมากเหมือนกันหมดไม่ใช่พระสงฆ์บางองค์ก็บุญน้อยญาติโยมชาวบ้านก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเลื่อมใสก็มีผู้เช่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้รับทายทานอดอยากๆต้องอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยอุปชาอาจารย์สงเคราะห์สงหาไปอย่างนี้แหละแต่บางองค์ก็มีบุญมากหน่อยมีญาติโยมชาวบ้านเลื่อมใสได้ถวายปัจจัยทั้ง4นั่นท่านก็เป็นอยู่ไปได้สะดวกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่ผู้มีศรัทธาให้ทานเป็นสังฆทานนี่นะท่านจึงว่ามีอานิสงส์มากนั่นแหละเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ เจริญมั่นคงสืบต่อกันไปนี่ให้เข้าใจเรื่องการให้ทานที่พระศาสดาทรงแสดงในสมาคมครั้งนั้นน่ะโดยมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้เจริญสืบต่อกันมาจนถึงบัดนี้ไม่เสื่อมสูญไปจากโลกนี้แล้วก็จึงได้มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะว่าทายกทายิกาไม่ลำเอียงแสดงความยินดีเลื่อมใสต่อพระสงฆ์สามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สามเณรน้อยๆเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่างนี้ก็ทายกทายิกาก็เลื่อมใสยินดีถวายทานไม่อดไม่อยาก ในประเทศศรีลังกานั่นท่านแสดงไว้ในตำรานะมีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าวัตคามินีอภัยอันนี้เลื่อมใสในพุทธศาสนามากบัดนี้วันหนึ่งพระเจ้าวัฏคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอ๊ะสมณเณรน้อยองค์นี้นี่จะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดูวันนี้ก็ให้พ่อครัวปิ้งนกกระทาตัวหนึ่งแล้วก็น้อมเอาไปถวายแกสมณเณรน้อยนั้นสมณเณรน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตนกับฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาเสวยพระราชาได้เห็น ความมากน้อยสันโดษของสมณเณรอย่างนั้นเลื่อมใสอย่างใหญ่โตได้ถวายสำรับแก่สมณเณรน้อยวันละ8สำรับ สมณเณรได้รับอาหารวันละ8สำรับอย่างนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเณรถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาแต่พอฉันเท่านั้นเลยนี่แหละความเป็นผู้มักน้อยสันโดษของสมณะนี่นะจึงชื่อว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากมายไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตัวเองยังนำความเลื่อมใสมาให้แก่ประชาชนแม่เจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อนก็นับถือเลื่อมใสพระภิกษุสามเณรผู้มักน้อยสันโดษสำรวมตนด้วยดีอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทายกทายิกาทั้งผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ให้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทายกทายิกาก็ตั้งอยู่ในทานวัดขวนขวายในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัดพยายามรักษาศีลห้าศีลอุโบสถให้บริสุทธิ์พุทธพองให้ได้ตั้งอยู่ในธรรมสาวนาใหม่สนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหว้พระการภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้มันมั่นคงให้มันเลื่อมใสนับยิ่งในคุณพระรัตนตรัยและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจะนำตนให้พ้นทุกข์ได้จริงๆไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นอกจากบุญจากคุณนี้แล้วไม่มีเนี่ยฝึกจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุณนี้ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้ว กิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้ภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่ให้เต็มความสามารถของตนของตนนี่แล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานมนานนั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไป เพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอันเป็นฝ่ายอกุศลนี่นะออกจากจิตใจนี้ได้จริงๆเลยเช่นยกตัวอย่างว่าผู้เคารพในศีลจริงๆอย่างนี้ถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทอย่างนี้นึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้ไปนี่มันก็จะต่อยจะตีกันจะฆ่ากันศีลก็ขาดไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาทกับใครเลยศีลจะขาดนี่เช่นนี้ความโกรธมันก็เบาลงไปเลยเราผู้นั้นยึดเอาศีลเป็นอารมณ์มานั่นเองแล้วพร้อมกันนั้นสมาธิก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปเพราะตนเคยทำสมาธิอย่างไรมาเคยควบคุมจิตอย่างไรถึงเวลามีเหตุอย่างนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตามความอารมณ์เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นนะนี่แหละสมาธิเนี่ยมันก็จังว่ามันเป็นเครื่องระงับความโลภความโกรธลงได้แถมปัญญาอีกบะนี่เมื่ออดกั้นทนทานต่อความโกรธนั้นได้แล้วภายหลังก็มาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นจริงๆเลยความโกรธนี่น่ะที่มันโกรธผู้อื่นมันทะเลาะวิวาทบาดหมางผู้อื่นนะเพราะอะไรเพราะมันยึดถือขันธ์5นี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดมานะแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมสละไม่ยอมยกโทษหรือว่าอภัยแก่ใครเลยนี่แหละโทษของมันนะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษแห่งความยึดถือขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ถือขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยนี่มันก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปเลยความโกรธก็ยิ่งเบาไปหลายเพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตไม่ยึดมั่นในความโกรธความโกรธมันก็ระงับไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อความโกรธมันระงับไปได้ความหลงมันก็ระงับไปตามกันความหลงมันเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะความเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ระงับไปความเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นมาแทนเห็นว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงมันก็ต้องยั่งยืนมันต้องบังคับได้มันจะไม่ต้องแปรปรวนแตกดับใครจะไปอยากให้ขันธ์5นี้แตกดับแล้วเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนอยู่ตั้งตลอดกาลนานทีเดียวแต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทายกทายิกาก็ดีเป็นภิกษุสามเณรก็ดีให้พึงตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธรรมอันที่ตนได้สะสมมาอาสาสมมันมานมนานหลายชาติหลายพบมาแล้วนี่นะให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจโดยลำดับไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นลงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขระหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้น บัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้ที่แล้วก็รีบกำหนดสติอย่าให้เวลาเสียไปเปล่าๆการเวลาล่วงไปเราเอาคืนมาไม่ได้กระแสน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครแล้วคนโง่ก็ว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสอย่างนั้นคนฉลาดก็สร้างโอกาสขึ้นมาเองโอกาสเท่ากันหมด24ชั่วโมงเท่ากันไม่เกินกันแต่คนโง่ก็ว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสโอกาสหายใจเข้าออกก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีมันตายแล้วเราก็ว่าแต่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะพระองค์ตัดชัดแจ้งแล้วอานาปานสติเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้นี่ลมหายใจก็มีด้วยกันทุกคนแต่เราไม่สร้างโอกาสไม่หาโอกาสเฉยๆวันนี้ผ่านไปมันได้อะไรหลังหายใจทิ้งอยู่อย่างนั้นทำไปทำมาเนี่ยตั้งแต่ใส่ข้าวก้อนเดียวก็ยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวว่ายังไงล่ะขอให้ถึงพระนิพพานนั่นไหม ทานข้าวทานหม้อเดียวสองหม้อก็ปรารถนาพระนิพพานขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเห็นเขาว่าเมื่อเช้าเนี่ยโอ้มันถึงด้วยการปฏิบัติต้องมาลงมือปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่ลมหายใจนี่แหละอานาปานสตินี่แหละเวลาเท่ากันมีลมเข้าลมออกด้วยกันหมดไม่มีใครหวงลมของใครของเราอากาศก็เป็นของกลางไม่ใช่ของใครของคนใดคนหนึ่งให้สูดเข้าไปแล้วก็ออกมาหมุนอยู่อย่างนี้ลมไม่เป็นของใครของเราเป็นของธรรมชาติไม่มีใครห่วงใครห้ามทำไมไม่ได้เพราะขี้เกียจขี้เกียจอย่างเดียวไม่สร้างโอกาสให้เจ้าของบอกอยู่งั้นแหละยืนเดินนั่งนอนกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ลมเห็นเราอยู่ก็เรียกว่าภาวนานั่นนะง่ายๆแค่นี้ไหมทำอะไรอยู่ก็ฝึกสตินั่นนะคุ้มจิตมารู้เลยลมหายใจนี่แหละอันมันง่ายกว่าทานข้าวทานแกงหม้อดูลมหายใจให้เป็นนิสัยขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนะมันใกล้กว่าทุกอย่างนะจับเอาจนเป็นนิสัยยืนเดินนั่งนอนดูอยู่นั่นนะนิสัยแปลว่าความเคยชินจับจนมันชินพอมันชินแล้วลมหายกายไม่มีเท่านั้นก็แจ้งซึ่งพระนิพพานก็เห็นพระนิพพานจิตลงถึงฐานใหญ่คืออะไรล่ะฐานใหญ่ฮะได้ยินแต่เบิ่นว่าฐานใหญ่ฐานใหญ่มันเป็นยังลงถึงฐานใหญ่ภวังค์ใหญ่ฐานใหญ่ภวังค์มันมีอยู่3อย่างภวังค์คู่บาทคู่กับคณิกะสมาธิภวังค์จลนะคู่กับอุปจารสมาธิจระเหมือนกันภวังค์คู่ปัจเฉทะเรียกว่าภวังค์ใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่จิตตกภวังค์ใหญ่ว่างสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติครอบโลกอยู่เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวมันจะไปยากอะไรเข้าถึงภวังค์ใหญ่ก็ว่างสว่างสวัยถ้าเปรียบเทียบการนอนก็นอนยีบเดียวเพราะแสบตาก็เท่ากับคณิกะสมาธิหรือภวังคู่บาทนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เท่ากับอุปจารสมาธิหรือภวังจลนะนอนรวดเดียวสอดแจ้งนอนตื่นเดียวจนสว่างนะเท่ากับอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานหรือภวังใหญ่จิตลงมาถึงฐานนี้จิตจาคะขันห้าออกจึงว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้านั่นนะ
จิตจะสะกดหรือข่มขันห้าเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าขันห้าไม่ทำงานทำงานไม่ได้ไม่มีการปวดแข้งปวดขาแล้วจิตออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติรู้อยู่มันไปไม่ไปอุปทานเอาขันห้าไม่ไปยึดเอากายนั่งยังไงก็ไม่ปวดไม่มีความคิดไปประกอบจิตได้ท่านก็เรียกว่าวิสังขารเท่านั้นวิสังขารวิแปลว่าไม่สังขารแปลว่าปรุงแต่งไม่มีสังขารไปปรุงแต่งจิตได้เพราะขันห้ามันหยุดทำงานจิตไม่สั่งขันห้ามันจาฆ่าขันห้าออกจึงว่าทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวมันอยากถึงธรรมชาติจิตตกถึงธรรมชาติเอโกธรรมโมมีธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่แปลกประหลาดอัศจรรย์ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสัตว์สาวาสิ่งไม่มีแม้แต่ขันห้าก่อนสกลกายเรานี่ก็ไม่มีจิตความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่มีว่างนี่แหละท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าจิตจากขันห้าออกหนีไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานอารมณ์วิมุตติสุขสุขสบายบอกไม่ถูกนะมีแต่ความรู้กับความว่างสว่างสวัยได้ทีละชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่นนะแล้วแต่ใครจะคุมประคับประคองจิตปักคะหะให้มันอยู่ได้มากน้อยต่างกันเท่านั้นจิตพักผ่อนนอนหลับอิ่มตัวแล้วเหมือนกับเราทับกินข้าวกินน้ำเนี่ยรับประทานอาหารนี่แหละอิ่มแล้วย่อมมีกำลังมังชาจิตพักผ่อนนอนหลับเข้าสมาธิถึงเจโตวิมุตติแล้วก็มีพละมีกำลังขึ้นมาที่เราว่าพละห้าอินทรีย์ห้าพละห้านั่นมีพลังแก่กล้าขึ้นมามันก็จะไปฆ่ากิเลสให้ตายได้ฆ่าความโลภความโกรธความหลงกิเลสความหลงความโง่ความรู้ไม่จริงให้ดับลงให้ตายลงได้นะมันมีพละมีกำลังเหมือนกับอาวุธของช่างไม้เขาจะรับจะฝนข่มกล้าเนี่ยนะบางทีท่านเรียกว่าสมาธิก็เปรียบเสมือนหินรับมีดมีดก็คือปัญญาของเรานะหินรับปัญญาปัญญาเนี่ยคืออาวุธฆ่ากิเลสต้องทำให้มันได้นะผู้ที่ท่านบรรลุง่ายๆก็มีท่านมีพื้นฐานเคยภาวนามาแต่ชาติเก่าปางก่อนพอมาถึงชาตินี้ก็เอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่อีกพอไปเห็นจิตเป็นลงถึงธรรมชาติอันนี้ก็บรรลุแล้วหลุดพ้นจากขันธ์ห้าเห็นแล้วเมื่อออกจากสมาธิมาก็มาถือเอาอารมณ์นี่แหละที่เราเห็นในสมาธินี่แหละไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นเมื่อจิตถอนออกมาก็เกิดปัญญาวิมุตติขึ้นทันทีเลยพอช่วงจิตสงบอยู่สังขารไม่ปรุงแต่งจิตได้จิตไม่ทำงานพอจิตออกจากสมาธิจิตก็มาอุปทานเอาขันธ์ห้าจิตก็สั่งงานได้จึงว่ารู้เท่าเข้าใจนะที่มารู้เท่าเข้าใจก็ย้อนจิตนี่แหละจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานท่านอุปมาอุปไมยเหมือนช่างเหล็กช่างทองที่เผาทองเผาเหล็กหล่อล้อมให้มันนุ่มให้มันร้อนแดงนุ่มนั่นจิตนุ่มนวลก็เหมือนกันจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนี่แหละนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเหมือนกับเหล็กช่างเหล็กช่างทองเขาเหล็กเขาทองเขาเอาออกจากเตามาใหม่ๆมันจะแดงร้อนเขาก็ออกมา

นี่ท่านเรียกว่าจิตนุ่มนวลออกจากสมาธิใหม่ๆที่แรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกวันหนึ่งก็เลยน้อมจิตไปดูจิตตอนมันออกจากสมาธิใหม่ๆนี่แหละก่อนเข้าสมาธิเราทำยังไงเราเอาอะไรมาเป็นอารมณ์เอาลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตก่อตามมาเมื่อจิตสงบมันเป็นยังไงเมื่อสงบแล้วเนี่ยตามมาอย่างนี้เมื่อสงบแล้วมันเป็นยังไงทีนี้ลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้กับความบ้างอยู่เราจึงมาเข้าใจเห็นแต่ความรู้รู้รู้ตัวผู้รู้นี่ตายไม่เป็นจึงมาอ๋อนี่เขาเรียกว่าพุทโธนี่มารู้ทำไมย้อนจิตไปดูจิตจิตที่เป็นผู้รู้ผู้รู้ที่เราเห็นอยู่ในสมาธินี่แหละเขามาตั้งสมมติชื่อว่าพุทโธนี่ไม่มีอะไรมันเป็นความว่างสว่างสวัยของใสเป็นสุญญตาอยู่ไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติอยู่ท่านจึงมาเรียกว่าธรรมะธรรมชาติหรือธรรมโมก็อันเดียวกันผู้รู้ผู้เห็นมันรู้มันบ้างเป็นธรรมชาติก็คือเราก็คือสังโฆวันนั้นเราก็เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นอมตะจิตจิตตายไม่เป็นพอน้อมไปดูวันนั้นก็อ๋อตัววิญญาณตัวธาตุรู้นี่มันตายไม่เป็นจึงเห็นสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงนี่แหละจึงมาแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังอ๋อถ้าใครยังไม่เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในนี่ไม่เห็นจิตเดิมแท้นี่เกิดมาเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเราจะตายเราก็ไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งอะไรจึงเรียกว่าไม่มีประโยชน์เกิดมานะตายก็ไม่มีสรณะที่พึ่งผู้ใดไปเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในก็มีสรณะที่พึ่งตายไปแล้วก็รู้ว่าธาตุสี่ขันห้ามันเป็นธรรมชาติเฉยๆไม่มีเจ้าของตัวตนสัตว์บุคคลอะไรมันแตกสลายมันลายสูญไปเป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เอาจิตเราไปอยู่กับอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นอย่างน้อยก็ไปจุติบนสวรรค์ถ้ามันฉลาดปล่อยทิ้งได้จริงๆเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์สุญญตาได้เราก็เข้าพระนิพพานไปเลยไม่กลับมาเกิดอีกเพราะว่าอารมณ์คือภพของจิตอารมณ์ตอนใจจะขาดเนี่ยจิตเราคิดไปถึงอะไรอารมณ์ก็คือภพของจิตพระพุทธองค์จึงละอารมณ์เปรียบเสมือนเนื้อนาภพเปรียบเสมือนเนื้อนานะจิตของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชถ้าเราเอาไปอยู่สุญญตาได้มันก็ไปเมล็ดพืชก็เป็นหลดนี่แหละจึงให้ภาวนาเนี่ยอยากให้ภาวนาอยากให้เห็นอันนี้จึงจะไม่ใช่โมฆะบุรุษโมฆะสตรีนะพากันทำเอาทำเอาอย่ามาเกิดให้มันแก่มันเจ็บมันตายอีกอันนี้เราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลหนักๆถึงกับเขาเอาสายอะไรมาสอดดูสิมันเป็นยังไงเคยไปเห็นคนอื่นเขาสอดอยู่นั่นนะถ้าเป็นเราล่ะที่นี่โอ้ต่อไปเราก็จะทงเหมือนกันนี่ล่ะนั่นโอปนะเยโกยังจะมาเกิดอีกอยู่หรือถ้าไม่อยากมาเกิดก็รีบแม่อานาปานสติเนี่ยทำให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานง่ายง่ายนี่ไหมได้เจโตวิมุตต่อไปก็ได้ปัญญาวิมุตเมื่อออกมาอยู่ในอยู่ในปกติไม่ได้เข้าสมาธิแล้วก็เอาอารมณ์สุญญตานั่นมาตั้งไว้เป็นพระเอกนางเอกยืนลงเอาไว้เมื่อตายเห็นลูกก็ใจเนี่ยอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์เห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นที่สวดไปเมื่อกี้อินทรีย์หกเมื่อตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงอย่ายินดียินร้ายนะนะสำรวมอินทรีย์สังวรนะนะพระสวดอาจารย์พระ

0: ตาไปวังหันได้ยินบ่สํารวมระวังเข้าไปสํารวมมโนนั่นน่ะมโนนั่นน่ะมนินทรีย์อินทรีย์มนินก็มาจากมโนบวกอินทรีย์ก็ว่ามันคล้องจองกันแล้วว่านินทรีย์ใจของเรามีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการรู้ตาเห็นรูปมันก็รู้ให้หูได้ยินเสียงก็รู้ให้อะไรรู้รู้แล้วใจมันไม่มีเจ้าของนะใจสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายนั่นสำรวมอินทรีย์ในสิ่งที่เราเห็นมันเกิดจากใจนี่นะยินดีก็อยู่ที่ใจยินร้ายก็อยู่ที่ใจถ้าเราออกมาเราเอาสุญญตาเอาอารมณ์ที่เราเห็นอยู่ในสมาธิมายืนลงเอาไว้เราก็รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในโลกอยู่ในขันห้านี่เมื่อตายเห็นรูปกับรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดปฏิจจสมุปบาทการที่ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเฉยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดตากับรูปกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นก็นี่นะรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดอัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเฉยๆถ้าหากว่าเราไปหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเขาก็เรียกว่าคนโง่คนรู้ไม่จริงท่านจึงให้มานั่งสมาธิเพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าเมื่อออกมาก็มาถือเอาอารมณ์นี้ไม่มีสัตว์บุคคลตาเห็นรูปก็ไม่มีใครเห็นมันก็ดับความยินดียินร้ายไม่มีกว่าจิตของเราก็นิ่งว่างเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมก็เรียกอารมณ์พระนิพพานไม่อยู่ไกลหรอกพระนิพพานใครทำได้ก็คนนั้นแหละถึงเข้าถึงไม่ต้องมาถามกันอย่างหรอกผู้ขาว่างอยู่อุเบกขาได้บ่วันตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงผู้ขาอยู่ได้อารมณ์อุเบกขาได้บ่อุเบกขาบารมีได้บ่ท่านบารมี30ทัศน์ทําไมสุดอุเบกขาบารมีนี่อุเบกขาก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็ว่างเป็นธรรมชาติสว่างสวัยผ่องใสอยู่ก็เรียกว่าวิมุตติอารมณ์วิมุตติสุขจะเรียกว่าอะไรก็แต่ใครจะเรียกแล้วทีนี้มันเป็นเองหรอกอัตโนมัติดอกเวลาออกจากสมาธิมาก็มาฝึกนี่แหละที่เราไปได้ในสมาธิที่ท่านว่ายะถาภูตญาณทัศนะนั้นก็แปลให้ฟังจนให้จำได้นะพูดบ่อยๆยะถาแปลว่าตามภูตะแปลว่าเป็นยะถาภูตาภูตะยะถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่รู้ว่าเขาสมาธินี่แหละว่างนั่นนะสว่างสวัยผ่องใสอยู่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นนี่แหละความรู้เกิดจากสมาธิปัญญาเกิดจากสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี่แหละรู้เห็นตามความเป็นจริงภาษาบาลีก็ว่ายะถาภูตญาณทัศนะท่านยะถาก็แปลว่าตามภูตะก็แปลว่าเป็นญาณก็แปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้เมื่อธาตุแตกขันธ์ดับแล้วก็ปล่อยมันไปขันห้านะนะแล้วก็เอาจิตไปอยู่กับพุทโธอยู่กับธัมโมอยู่กับสังโฆอยู่สุญญตาสุญญตานั่นแหละเขาเรียกอารมณ์พระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนะสุญญตาสูญจากความเกิดความแก่ความตายสูญจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะว่ายังไงก็ได้สุญญตาสุญญังไม่มีการเกิดมีการจุติเคลื่อนที่เป็นธรรมชาติเป็นสุญญตาอย่างนั้นนิพพานังปรมังสุขัง เมื่อมันว่างไม่อารมณ์ไหนไหลเข้าไปจิตก็รู้สติปัญญาก็ตัดโลกตัดอารมณ์ตัดสมมุติออกจิตก็อยู่ในสุญญตาตลอดวันตลอดคืนเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นก็เรียกว่าวินิพพานังปรมังสุขังสุขังปรมังปรมังภาษาบาลีปรมะภาษาไทยมาเป็นภาษาไทยมาตัดหางปอป่าออกปรมะก็เลยมาเอื่นมาบ่อลมนะมาเรียกว่าบ่อลมนะปากภาษาไทยมันถนัดตกบ่อใบไม้บ่อสนัดปอป่าเลยบ่อลมมาสุขภาษาบาลีปรมังสุขังภาษาไทยก็บ่อลมมาสุขท่านมีแต่สุญญตาว่างจิตเสวยจิตลงถึงธรรมชาตินั้นว่างเป็นสุญญตาอยู่นั่นแหละนิพพานังปรมังสุญญังถึงนั่นก็เป็นที่มันไม่สุญญังให้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าออกจากสมาธิมาเรากำหนดอารมณ์นี้ไม่อยู่เมื่อตาเห็นรูปมันก็ไปบอกจิตจิตก็กระเพื่อมออกรับอารมณ์จิตโง่จิตรู้ไม่จริงก็ไปยินดียินร้ายขึ้นมาจึงทำให้ไม่ว่างไม่เป็นสุญญตาได้ตลอดถ้าเราดับสติปัญญาดับได้ดับที่ผัสสะดับที่เวทนานะจิตเราก็จะว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ว่างจากสมุติไม่ปล่อยให้โลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตจิตเราก็ว่างบริสุทธิ์พุทธผ่องเป็นพุทธโธเป็นธรรมโมอยู่ตลอดวันตลอดคืนจะไปหาอะไรอีกท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขังผู้ที่ท่านอยู่ในอารมณ์นี้ท่านก็มาดับขันธ์ห้าได้เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดับขันธ์ห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานขันห้ามันก็เกิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้ตายเห็นรูปขันห้าก็เกิดกายกับใจก็ทำงานร่วมกันทันทีรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดทันทีหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนี่แหละถ้าสติปัญญาเราเปรียบเสมือนอาวุธหรือเปรียบเสมือนโปตะเกียงอารมณ์ก็ไม่ไปผสมจิตไม่ครอบงำจิตได้โลกไม่ผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละโลกภายนอกไปผสมธรรมธรรมก็คือใจอารมณ์ก็คือเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละไปผสมจิตจิตก็คือใจนั่นแหละโลกหรืออารมณ์นี่ก็คือสมมติเท่านั้นชื่อตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเฉยๆโลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตสมมติเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสก็คือสมมตินั่นแหละไปบังวิมุตติสมมุติโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุตติขันห้าบังพระนิพพานถ้าเราดับขันห้าขันห้าเกิดดับเรารู้ว่าเราดับผัสสะรู้ว่าไม่สำคัญตนว่าเราเห็นเราได้ยินจิตเราก็ว่างเป็นวิมุตติสุขอยู่ที่มันไม่ว่างเป็นวิมุตติสุขเพราะว่าขันห้ามันหมุนอยู่อย่างนี้เราไปอุปทานเอาเราหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรานั่นแหละขันห้าเกิดดับก็เลยจิตทำงานกายกับใจร่วมกันทำงานก็ไปอุปทานเอาขันห้าก็เลยคือทุกข์คือสมุทัยเกิดขึ้นมาท่านผู้ใดรู้ว่าขันห้าไม่มีว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราของมันสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องต่อเมื่อขันห้าเกิดดับก็ไม่มีใครไปยึดไปถือเอาขันห้าเป็นขันล้วนจิตก็เป็นจิตล้วนเนี่ยต่างอันต่างทำงานร่วมกันอยู่อย่างนั้นตาเห็นรูปมันก็ไปบอกจิตถ้าจิตโง่จิตล้มมันก็ไปอุปทานเอาเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาถ้าจิตรู้จริงดับอวิชชาลงได้เราไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเราก็ดับได้เราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานเท่านั้นที่ว่าขันห้าบังพระนิพพานมีคนไปทูลถามพระพุทธองค์สมัยพระพุทธเจ้าข่าพระนิพพานคืออย่างไรพระเจ้าข่าเหตุเพียงเท่าใดเรียกว่าพระนิพพาน พระนิพพานคือดับสนิทก็ไม่เข้าใจเองล่ะดับอะไรสนิทพระเจ้าข้าก็ถามต่อไปอีกดับยังไงพระเจ้าข้าดับสนิทดับอะไรสนิทพระเจ้าข้าดับวัฏฏสงสารอะไรวัฏฏสงสารก็ดับขันห้านั่นแหละขันห้ามันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นสันตติอยู่นี่หมุนเป็นกงจักรอยู่นี่ขันห้าเกิดดับวัฏฏะหมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่อย่างนี้มันจึงบังอารมณ์พระนิพพานเอาไว้แปลว่าดับวัฏฏะสงสารดับความเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่แต่ก่อนก็เคยไปพิจารณาดูมันวัฏฏะสงสารนี่มันเกิดมาจากคิดว่ามันเกิดพบตั้งแต่เก่าแต่ก่อนนอนพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อเนกอนันต์พบวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เราจึงมาจับทางได้หรอกทีหลังอ๋อมันเกิดอย่างนี้ตาเห็นรูปก็ปฏิจจสมุปบาทรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดตาก็คือรูปภายในวิญญาณตาก็คือนามรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับมีขันห้าเกิดพบหนึ่งแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่หูได้ยินเสียงหูก็เป็นรูปภายนอกหูเป็นเสียงก็คือรูปภายนอกดังกึกกักกักอยู่เสียงก็คือรูปภายนอกหูก็คือรูปภายในคือโลกภายในบอกว่าวิญญาณหูก็เรียกว่านามจิตน้อมรับอารมณ์ก็เรียกว่านามนามสามก็เกิดนามสี่ก็เกิดจิตมันก็ทำงานในขันห้าเกิดรอบที่สองเกิดแล้วเกิดอีกพบนั่นพบน้อยพบใหญ่พบเก่าพบใหม่อเนกอนันต์พบวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดอยู่นี่หมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่เมื่อเรามาดับพบปัจจุบันได้ดับพบปัจจุบันได้พบหน้ามันจะมีไหมล่ะฮะเมื่อพบปัจจุบันดับพบหน้ามันจะมีไหมพบหน้ามันก็ดับดับได้วัฏฏะสงสารมันก็หยุดทันทีหยุดจิตหยุดหมุนวัฏฏะจักวัฏฏะจิตจิตก็หมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่วิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามสมมุติอยู่นี่เกิดดับเกิดดับหลงว่าเรามีผัสสะเกิดก็ดับที่ผัสสะนี่แล้วจะไปดับที่ไหนเอาอะไรมาดับเอาสติปัญญาสติเตสังนิวรณังนั่นนะดับกิเลสพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้สิ่งต่างๆด้วยอะไรนั่นดูด้วยอายตนะนั่นท่านตอบสั้นๆแค่นี้แล้วพระองค์ดับยังไงดับด้วยผัสดับด้วยสตินั่นนะเข้าใจไหมล่ะทีนี้สติตัดออกสติปัญญาเนี่ยนะตัดออกผัสสะเกิดก็อย่าสำคัญตนสำคัญตนว่าเรามีในขันธ์ห้าก็ไปอุปทานเอาก็เหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้ารู้ว่าขันธ์ห้าว่างจากสัตว์บุคคลนี่สตินี่ปัญญารู้ว่าขันธ์ห้าไม่มีเจ้าของขันธ์ห้าเกิดดับอยู่นั้นตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือแล้วแต่มันจะเกิดจะดับแล้วมันไม่มีเจ้าของอย่าไปยึดไปถือเอาแบบทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ดับขันธ์ห้าได้ดับวัฏฏะสงสารได้ก็เห็นจิตว่างเป็นสุญญตาอยู่เป็นธรรมชาติอยู่สว่างสวยผ่องใสอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็เรียกว่าวิมุตติสุขท่านหรือบรมสุขท่านถ้าจิตอยู่ในสุญญตาได้มันก็เห็นวิมุตติสุขเท่านั้นจิตหลุดพ้นจากสมุติพากันทำเอาพูดพอให้เป็นกำลังใจว่าพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมนี้แหละถ้าปฏิบัติลงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตเข้าสมาธิแล้วก็ออกใหม่ๆนะจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานจงน้อมจิตของเราไปพิจารณาดูไปพิจารณาดูจิตก่อนมันสงบเป็นยังไงเมื่อเวลามันสงบมันเป็นยังไงที่ท่านไปได้บุพเพนิวาสานุสติญาณก็ได้ตอนนี้แล้วจิตออกจากอัปปนาใหม่ๆ จิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานท่านก็น้อมจิตไปดูจิตของเราแต่ตัวตุนยตาตัวความว่างนี่แหละคือจิตแท้ใจเดิมของเราเนี่ยแหละมันจะสะสมอารมณ์ไว้ล้านชาติแสนชาติตั้งแต่อดีตถ้าดูเป็นมันจะค่อยนี่แหละบุพเพนิวาสานุสติญาณที่ท่านว่านะนะบุพเพก็แปลว่าปางก่อนนิวาสแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ตั้งแต่ปางเก่าปางก่อนพบนั้นพบนี้ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปจบไม่เป็นแล้วระลึกชาติหนหลังได้ชาตินั้นไปเกิดเป็นอันนั้นไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นหมดได้แล้วอย่าไประลึกชาติตัวเงินเขาล่ะว่าเป็นเมียกูลูกกูย่องเขาอย่างนั้นจักเมียนหมอเมียนระลึกชาติได้ก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้ก็อยู่นี่ไม่ต้องไปหาแสดงออกมาเขาไม่รู้ด้วยดอกพูดออกมาว่าคนนั้นคนนี้เคยเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานกันก็ว่าไปนะทำให้สับสนวุ่นวายเฉยๆดอกบุพเพนิวาสานุสติญาณจิตูปปาตญาณเห็นวิญญาณของสัตว์ไปเกิดพบนั้นพบนี้เนื่องจากผลของกรรมที่ทำไว้แต่ชาติเก่าบางก่อนนะทำกรรมทำบาปเอาไว้ใจขาดแล้วก็ไปกรรมอันไหนมาถึงก่อนขาดคาอารมณ์ไหนมันก็ไปอ้าวพากันทำเอาอันหมู่นี้มันเป็นโลจิยะญาณโลจิยะพระพุทธองค์ไม่สรรเสริญไม่ใช่บวชมหาเหาะเหินเดินอากาศมารู้วาระจิตของคนมารู้ระลึกชาติว่าคนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันดอกนู่นท่านโลกุตระอาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสอันนี้มันโลกียญาณญาณโลกีบุคคลธรรมดาสามัญเขาก็ทำได้ส่วนโลกุตญาณอาสาวัคคยญาณทำได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะทำได้ญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะกามาสวะมันก็ไม่อยู่ใกล้หรอกก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละดับภพดับชาติดับกามกามาสวะก็เกิดที่ขันห้านี่นะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเห็นรูปสวยๆงามๆนี่แหละท่านให้สำรวมอินทรีย์มันมีไม่อยู่ที่อื่นหรอกกามาสวะถ้าเห็นรูปสวยๆงามๆก็คิดอยากได้นี่ตัวราคานุสัยนี่นะอยากได้กามคุณห้านั่นนะกามาสวะนั่นนะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ถูกจิตถูกใจจิตมันโง่มันหลงก็ไปยินดีขึ้นมานี่แหละอุเบกขาไม่ได้นะยินดีนั่นมันก็ไม่อยู่ไกลเลยละกามสวายินดีพอใจทำให้เกิดราคานุสัยตามนอนยินดีอย่างยินดีในกามคุณหารูปแสงกลิ่นรสราคานุสัยตามนอนนั่นเรียกว่ากามสวะท่านถ้ายินร้ายนะฮะยินร้ายก็ทำให้เกิดโกรธเกิดอยากขับไล่ใช้สมอยากฆ่าอยากตีอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยหรือภวาสวะท่านกามาสวะภวาสวะการกระทบกระทั่งคือไม่ยินดีไม่พอใจนั่นเรียกว่าภวาสวะท่านมันจะยากอะไรฮะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนะเมื่อรู้มาเห็นเกิดยินดียินร้ายที่ว่านั่นนะอุเบกขาเนี่ยอยู่ในอุเบกขาได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่ามันหลงว่ามีเราอยู่ในนั่นจึงไปยินดียินร้ายขึ้นมาถ้ารู้ว่าเราไม่มีก็อุเบกขาได้หลงว่าเรามีอวิชชาหลงว่าเรามีอยู่ในขันธ์ห้าเมื่อตายเห็นลูกก็สำคัญตนว่าเราเห็นยินดียินร้ายขึ้นมาท่าน ยินดีก็กามาสวะเนี่ยยินร้ายก็เกิดภวาสวะนั่นถ้าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรล่ะฮะเมื่อเห็นรูปเนี่ยยังหลงในรูปว่าเป็นสัตว์บุว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั่นอยู่ก็เรียกว่าอวิชชาสวะตามนอนเท่านั้นความรู้ไม่จริงความโง่ความหลงตามนอนเท่านั้นมันไกลไหมล่ะทีนี้ฮะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่ขันห้าเกิดดับนี่อวิชชารู้ไม่จริงหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลหลงว่าเรามีอยู่ในขันห้านั่นแหละก็เรียกว่าอวิชชาสวะอวิชชานุสัยตานอนก็เรียกว่าอวิชชาสวะชนไหมนี่แหละจึงให้เข้าสมาธิให้ภาวนาเอาอยากได้สวรรค์นิพพานก็ให้ภาวนาเอาภาวนาก็คือการกระทำทำใจให้สงบก็เรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอธิบายไปนะนี่มาลงอย่างนี้แหละเพราะว่าเรามาหลงก่อนธาตุก่อนธรรมนี่มาหลงก่อนเน่าก่อนเหม็นก่อนน้ำอสุจิน้ำประจำเดือนมันหลงก่อนนะก่อนโม่เนี่ยเฮ้ยมันบ่ไปหลงอยู่ไกลหรอกแต่สันหอสินะโม่นะโม่อย่างนี้เพราะพุทธเจ้าก็มาหลงนะโม่นี่แหละเราก็มาหลงนะโม่นี่แหละนะก็คือนาทีแปลว่าแม่ธาตุแม่โม่ก็แปลว่าธาตุพ่อธาตุดินดินกับน้ำมาผสมกันนี่แหละเขาก็มาตั้งชื่อสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยคนโง่ก็มาอวิชชารู้ไม่จริงก็มาถือว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่จริงๆคนฉลาดคือสัมมาทิฏฐิคือคนฉลาดความเห็นถูกต้องก็ไม่มีสัตว์บุคคลเท่านี้ไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องอยู่ที่อื่นหรอกไล่ไปตลอดวันตลอดคืนก็มาตกหลงน้ำประจำเดือนของแม่หลงก่อนหน้าก่อนโม่นี่ละตัดสรุปว่ามันลูกก่อนหน้าก่อนโม่นี่แหละว่าว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลเพียงเป็นธาตุมาประชุมกันเฉยๆธาตุดินธาตุน้ำลมไฟมาประกอบกันเขาก็มาตั้งชื่อสมมติว่าคนว่าเราว่าเขาอัตตะสัญญานั้นสัญญาอารมณ์สัญญาเขามาตั้งสมมติบัญญัติขึ้นนี่เรียกว่าสัญญาเพื่อความจำได้ไหมรู้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเฉยๆถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอย่างนี้ตายเห็นลูกก็ไม่มีใครเห็นเท่านั้นมันก็ดับได้เท่านั้นตัวดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานขันห้ามันบังพระนิพพานอยู่เทศอีกกระถือกแอกว่าวันนี้ความเก่าเดี๋ยวละมันมีเท่านี้มันมีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่อายตนะภายนอกภายในนั่นแหละกระทบกันที่ต่อบ่อเกิดของกิเลสมันกระทบกันแล้ววิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็หลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้จึงมาอุปทานเอามายึดมาถือเอาจิตหลงจิตโง่จิตอันใดนั่นนะหากไม่กำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันธ์ห้าจิตนั้นก็เรียกว่าโลกุตตรจิตเท่านี้ไม่ยากอะไรก่อนที่จะมันไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองกำหนัดก็เคยยินดีขัดเคืองก็ขึ้นไล่นั่นละในโลกในอารมณ์ในขันธ์ห้านี่ก็ต้องมารู้เท่าเอาทันในก่อนสกลกายในก่อนณก่อนโมนี่ซะก่อนณคือณที่โมก็คือดินคือน้ำลงน้ำดินล่มไฟก่อนเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนสักกายทิฏฐินะความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าเนี่ยนี่ถ้าละสักกายทิฏฐิได้มันก็ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ทำไมจิตไม่สงบละได้ไหมล่ะฮะจิตไม่สงบละได้ไหมดับขันห้าได้ไหมปัญญาวิมุตติไงหลุดพ้นจากขันห้าได้จิตไม่สงบก็หลุดพ้นได้เหมือนกันมันก็มีสมาธิเวลาเราพิจารณาเดินปัญญาไปมันก็มีสมาธิ ทางหลุดพ้นมีอยู่ห้าทางนั่นแหละมันยังบอกพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ให้ไปศึกษาดูหนึ่งฟังคนอื่นพูดนั่นนั่นนั่งอยู่เนี่ยฟังหลวงตาพูดอยู่เนี่ยก็หลุดพ้นได้ถ้าฟังคนอื่นพูดยังไม่หลุดพ้นก็พูดให้เจ้าของฟังตัวไปพูดให้คนอื่นฟังฟังคนอื่นพูดพูดให้คนอื่นฟังอีกอันที่สามก็พูดให้เจ้าของฟังหรือสาธยายธรรมนะอันที่สี่ก็พิจารณาไข้ควรดูขันธ์ห้าโดยแยบคายอันที่ห้าก็ภาวนาทางหรือผลมีอยู่หาทางอันที่หนึ่งก็ฟังคนอื่นพูดอันที่สองก็พูดให้คนอื่นฟังอันที่สามก็พูดให้เจ้าของฟังหรือสาธยายธรรมนั่นนะขึ้นธรรมะเทศในเจ้าของสาธยายธรรมธรรมทั้งหลายคือกายกับจิตแยกกายกับจิตออกมาดูอธิบายให้เจ้าของฟังหรือสวดมนต์ไหว้พระก็เรียกว่าสาธยายธรรมจิตหลุดพ้นได้เหมือนกันอันที่สี่ก็คิดโยนิโสมนสิการโดยแยบคายคิดให้เป็นขบวนคิดดูพิจารณาดูโดยแยบคายอันที่ห้าก็ภาวนาเอาก็ได้เหมือนกันได้หมดละถ้าทำบ่อยๆคิดบ่อยๆมันก็เข้าใจคิดดูพิจารณาดูขันห้าสาธยายธรรมก็นี่แหละน้ำหยอกเอาน้ำบ่งจิตลงเอาจิตแก่ก็เอาจิตนี่แหละสอนจิตเจ้าของอธิบายให้เจ้าของฟังแยกธาตุแยกขันธ์เอาไปเอามาก็เกิดปาโมทย์เกิดปิติขึ้นทันตัวปัสสัทธิขึ้นก็สุขแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นก็เกิดยถาภูตญาณทัศนะขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็สาธยายเจ้าของฟังพูดให้คนอื่นฟังพูดไปพูดมาก็ไหลออกมานะทำตอนเราพูดเราก็มีสมาธิในการพูดในการแสดงอันนั้นก็ไหลออกมานี่ไหลออกมาสิ่งที่เราไม่เคยคิดค้นมาแต่ก่อนมันก็คิดออกมาได้พูดออกมาได้ก็เข้าใจเกิดปิติขึ้นมาเหมือนกันพูดให้คนอื่นฟังเกิดปาโมดเกิดปิติเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณทัศนะขึ้นมาเหมือนกันฟังคนอื่นพูดก็เหมือนกันนั่งฟังให้มีสมาธิในการฟังไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เสียเวลาฟังแล้วก็เกิดปาโมทย์ลื่นเลิงเบิกบานขึ้นมาเกิดเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนเอามาพูดให้ฟังก็เกิดปาโมทย์ลื่นเลิงเบิกบานขึ้นมาเกิดปิติความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเกิดสุขขึ้นมาเกิดปัสสัทธิเกิดสุขขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาก็เกิดปัญญายถาภูตญาณทัศนะขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาจิตก็หลุดวิมุตติหลุดพ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่มีอะไรอาการทำเอาฟังพูดอยู่นี่แหละเนี่ยเรื่องขันธ์ห้านี่เมื่อได้ยินพูดแล้วก็กลับไปก็ไปพูดให้เจ้าของฟังอีกขึ้นธรรมะแต่ก่อนหลวงพ่อบอกขึ้นธรรมะขึ้นธรรมะจังไหนหลวงพ่อเทศที่เจ้าของฟังมันไม่ฟังเทศแสดงธรรมให้เจ้าของฟังนั่นนะเดินจงกรมนะครับขึ้นธรรมะนั่งสมาธิอยู่ก็เรียกขึ้นธรรมะอธิบายหัวข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งเรื่องกรรมฐาน5กรรมฐาน32เรื่องธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18แล้วแต่เราจะเอาหัวข้อธรรมอะไรมาแสดงเนาะเทศให้เจ้าของฟังมันคิดออกไปละแม่มันก็ไม่ได้มันนั่งเฝ้าจิตถามจิตตอบจิตน้ำหยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงจิตแก่จิตถามจิตจิตตอบจิตตอบกันม้วนสอดแจ่มเวลาห้าลังขึ้นนะลืมข้าวนี่แหละอุทธัจจะอุกกุจจะมันฟุ้งซ่าน สงสารไม่หยุดเลยนะมันปัญญามันเกิดมันมีปีติสุขรื่นเริงเบิกบานบางทีถึงเวลาไปเข้าห้องน้ำมันไม่ยอมหยุดคิดนะอุทธัจจ์ตัวสังโยชน์ตัวที่เก่านั่นนะความคิดฟุ้งซ่านในการเดินปัญญาฆ่ากิเลสไปนั่งอยู่ห้องน้ำมันก็ยังเดินปัญญาอยู่อันจิตดวงหนึ่งก็บอกว่าเล่าสิบ่บาปบ่คือบ่เศร้าคือบ่หยุดคือบ่หยุดคิดมาเข้าห้องน้ำเป็นยังไงมันคิดมันเดินปัญญาก็เขามันอดบ่ได้มันต่อเนื่องกันอยู่จนกลัวเจ้าของจะบาปนั่นนะเอาขนาดนั้นนะถ้ามันได้ลงทำงานจริงๆมันเครื่องมันร้อนมันไม่หยุดมันเป็นจริงๆนะเดี๋ยวว่าบาปบ่มานั่งอยู่มากคิดหม่างขันหาสิขาความโง่ความหลงลงมันมาหลงอยู่สำนีจีโยหันนั่นละพากันทำเอาได้หมดทุกองค์ทุกท่านนั่นละโยนี่ก็สำคัญก็ถ้าไม่นั่นก็ให้เอาเจโตวิมุตติซะก่อนเจโตวิมุตติเราจะเห็นในสมาธิจิตจาคะขันห้าออกที่เรียกว่าทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวนะเราจะเห็นอารมณ์พระนิพพานเห็นจิตเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในธรรมชาติอันนั้นสว่างสวัยผ่องใสอยู่วันนี้ตั้งใจเอาให้มันได้วันนี้วันพรุ่งนี้อย่าไปคิดต่อมันหาว่าตื่นขึ้นไม่มีนอนหลับไม่ตื่นจะทำยังไงช่วงที่เรามีลมหายใจอยู่นี่เร่งทำเอาโลดได้ก็ได้ตอนมีลมหายใจอยู่นี่แหละถ้าลมหายใจไม่มีมันภาวนาไม่ได้
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกรรมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมหันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับท่านผู้หญิงบุญหลงซึ่งเป็นภริยาของพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นเรื่องของผู้ที่มีประสบการณ์ตายแล้วฟื้นอีกคนหนึ่งและพร้อมกันนั้นการที่ท่านหายจากโรคมะเร็งอย่างน่าอัศจรรย์จากพุทธานุภาพของหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งทั้งเป็นการยืนยันให้เห็นว่าในพระพุทธศาสนาของเรานี้มีพลานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจจะอธิบายได้ปรากฏอยู่สามารถบันดาลให้เกิดภาวะอันเหลือเชื่อได้นะครับผมมีรายละเอียดจะเล่าให้ฟังครับคือตอนที่เกิดเรื่องในเวลานั้นท่านผู้หญิงบุญหลงอายุ68ปีแล้วท่านเกิดอาการผิดปกติขึ้นบริเวณลำคอตรงใต้ลิ้นตอนแรกก็มีอาการบวมแล้วก็มีก้อนเนื้อโตขึ้นแล้วก็อักเสบนะเป็นการอักเสบอย่างรุนแรงต่อมาก็เกิดแผลแตกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลท่านได้รับความเจ็บปวดทรมานมากเมื่อให้หมอตรวจและนำเชื้อไปวิเคราะห์หมอก็ยืนยันว่าท่านเป็นโรคมะเร็งแน่นอนวิธีรักษาที่ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดหรือว่าฉายแสงรังสีแต่ท่านผู้หญิงบุญหลงไม่ยอมรักษาด้วยวิธีที่แพทย์แนะนำขอรักษาด้วยวิธีของแพทย์แผนโบราณซึ่งมียาสมุนไพรเป็นยาทายากินแล้วก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านแม้ว่าจะกินยาสมุนไพรหลายต่อหลายขนาดแต่ว่าอาการกลับไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุดท่านผู้หญิงบุญหลงได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอาหารก็รับประทานแทบไม่ได้กล้ำกลืนได้แต่อาหารอ่อนๆพวกข้าวต้มและโจ๊กเท่านั้นเวลาพูดก็ยากลำบากเสียงพูดก็อ้อแออ้อแอฟังแทบไม่รู้เรื่องแล้วก็เนื้องอกตรงลำคอยิ่งขยายใหญ่มีน้ำหนองไหลเรื่อยๆทำให้ท่านต้องบ้วนน้ำลายตลอดเวลากระนั้นท่านผู้หญิงก็ไม่ยอมไปผ่าตัดเพียงแต่รับยาเม็ดซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันระงับการแพร่ขยายโรคมะเร็งไม่ให้ลุกลามซึ่งหมอจ่ายให้มารับประทานด้วยช่วงเวลานั้นท่านผู้หญิงบุญหลงก็คิดว่าคงจะถึงวาระสุดท้ายในชีวิตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็คิดย้อนรำลึกถึงการดำเนินชีวิตมาตัวท่านไม่เคยกระทำกรรมเลวมาเลยดำรงตนอยู่ในสัมมาอาชีพมาตลอดเมื่อมาครองคู่กับพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาก็ตั้งหน้าประกอบกุศลกรรมไม่เคยบกพร่องแม้ว่าท่านเจ้าคุณพหลจะครองอำนาจบริหารประเทศชาติท่านก็ไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่กระทำการทุจริตคดโกงเบียดบังช่อราษฎร์บังหลวงแต่อย่างใดมีแต่เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญกระทั่งเมื่อท่านเจ้าคุณถึงแก่อสัญญกรรมนี่มีเงินติดบ้านแค่140บาทเท่านั้นเองคืนหนึ่งโรคร้ายได้รุมเร้าท่านผู้หญิงบุญหลงบังเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสท่านก็นอนคิดย้อนหลังไปถึงกุศลกรรมต่างๆที่ได้กระทำร่วมกับท่านเจ้าคุณพหลพลพยุหเสนาแล้วจิตใจของท่านก็อิ่มเอิบด้วยความปิติขณะที่ความนึกคิดเปี่ยมด้วยกุศลความดีความรู้สึกของท่านก็ดับวูบไปในฉับพลันท่านผู้หญิงบุญหลงมารู้สึกตัวอีกครั้งเหมือนกับมีอยู่สองร่างร่างหนึ่งยังนอนหลับสบายอยู่บนเตียงแต่ว่าอีกร่างที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกลับไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรหลงเหลืออยู่อีกเลยเวลานั้นท่านคิดอยากจะไปพบท่านเจ้าคุณพหลผู้สามีซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมไปก่อนแล้วก็เลยเดินออกจากบ้านไปท่านผู้หญิงเล่าว่ารู้สึกตัวเบาสบายผิดปกติเวลาก้าวเดินก็เหมือนลอยเลื่อนไปอย่างนั้นเพียงวูบเดียวท่านก็มายืนอยู่ณสถานที่อีกแห่งหนึ่งพื้นที่เป็นที่ราบโล่งมีคฤหาสน์หลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเนินสูงเบื้องหน้าแวดล้อมคฤหาสน์ก็เป็นแมกไม้เขียวชอุ่มร่มรื่นเย็นสบายท่านก็เลยเดินตรงไปยังคฤหาสน์หลังนั้นเมื่อเข้าไปในเขตคฤหาสน์ท่านก็เห็นบุคคลซึ่งรู้จักคุ้นเคยกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาหาด้วยกิริยาท่าทางยินดีที่พบท่านแล้วคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือท่านเจ้าคุณพหลสามีของท่านเองท่านเจ้าคุณยิ้มแย้มแจ่มใสเดินเข้ามาโอบไหล่ท่านผู้หญิงบุญหลงแล้วก็พูดว่ามาแล้วเหรอจากนั้นก็จูงมือขึ้นไปบนคฤหาสน์ซึ่งเป็นเรือนทรงไทยแบบโบราณหลังใหญ่แล้วก็เป็นเรือนแฝดติดต่อกันหลายหลังชนิดชายคาชนชายคามีนอกชานระเบียงเชื่อมติดต่อกันตลอด
คนในคฤหาสน์ที่กรูกันมาต้อนรับท่านผู้หญิงด้วยความยินดีก็ทำให้ท่านแปลกใจอย่างยิ่งเพราะว่าหลายคนเป็นเพื่อนทหารกับท่านเจ้าคุณในจำนวนนั้นก็มีคุณหลวงแพทย์ดุลพิสิทธิ์นายแพทย์ทหารประจำตัวของท่านเจ้าคุณอยู่ด้วยแล้วก็ทุกคนเสียชีวิตไปหมดแล้วท่านผู้หญิงบุญหลงเล่าว่าสถานที่ตั้งคฤหาสน์ที่พำนักของท่านเจ้าคุณพหลกับเพื่อนทหารไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะจะว่าเป็นแดนนรกก็ไม่เห็นมียมบาลหรือว่ามีคนทำกรรมชั่วถูกลงโทษลงทันครั้นจะประเมินเอาว่าเป็นสวรรค์ก็ไม่เห็นมีนางฟ้าเทวดาหรือว่ามีวิมานวิจิตรการตามาลอยให้เห็นแต่ที่ผิดสังเกตอย่างเห็นได้ชัดก็คืออนาบริเวณตลอดสถานที่แห่งนั้นปราศจากสัตว์เดรัจฉานต่างๆแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆพวกนกกระรอกกระแตก็มองไม่เห็นบรรยากาศเงียบเชียบสงบสงัดเหมือนกับอยู่กลางป่าใหญ่ดงลึกปราศจากเสียงรบกวนอะไรทั้งสิ้นเมื่อท่านผู้หญิงบุญหลงเข้ามาในคฤหาสน์ผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นเขาก็พากันปิติยินดีเข้าใจว่าท่านจะมาอยู่ด้วยท่านผู้หญิงก็เลยบอกให้ทราบว่าฉันยังมาอยู่ด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่ายังเป็นห่วงลูกลูกไม่ค่อยสบายถ้าทิ้งลูกมาจะลำบากมากทั้งตัวฉันเองก็มีโรคประจำตัวจึงต้องกลับไปดูแลลูกแล้วก็รักษาตัวเองให้หายดีซะก่อนท่านเจ้าคุณพหลได้ฟังอย่างนั้นก็เลยบอกท่านผู้หญิงบอกว่าเมื่อยังห่วงลูกก็กลับไปซะก่อนเถอะส่วนโรคที่เป็นเนี่ยยังไม่ถึงที่ตายแล้วค่อยรักษาก็จะหายเองจงรักษาสุขภาพไปดีเมื่อถึงเวลาเราค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะท่านเจ้าคุณพูดแล้วก็เตือนให้ท่านผู้หญิงรีบกลับจากนั้นก็พาท่านผู้หญิงบุญหลงมาส่งนอกคฤหาสน์ซึ่งเป็นที่ราบโล่งเตียนเมื่อกล่าวคำอำลาแล้วท่านเจ้าคุณประหลและคฤหาสน์หลังใหญ่ก็หายวับไปท่านผู้หญิงมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่ากำลังนอนบนเตียงในบ้านของท่านที่ไปพบเห็นพูดคุยกับผู้เป็นสามีก็คือท่านเจ้าคุณพญาพหลแล้วก็เข้าไปในคฤหาสน์หลังใหญ่นะไม่ทราบว่าเป็นความฝันหรือว่าท่านได้ตายไปชั่วขณะก่อนที่จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่แต่คำพูดของท่านเจ้าคุณพญาพหลที่ว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นไม่ถึงตายหรอกค่อยรักษาก็จะหายเองก็เป็นความจริงในเวลาต่อมาเราคืออีกไม่นานก็มีคนมาเล่าให้ท่านผู้หญิงบุญหลงฟังว่าที่วัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อหลวงพ่อโตหรือว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มรักษาโรคร้ายให้หายได้ผู้ที่นำเรื่องนี้มาเล่าได้พรรณนารายละเอียดเกี่ยวกับหลวงพ่อโตวัดบางพลีในจนท่านผู้หญิงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็เลยตัดสินใจไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อครั้นท่านผู้หญิงเดินทางไปถึงวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการท่านก็ได้เข้าไปในพระอุโบสถจุดธูปเทียนถวายดอกไม้ที่ฐานพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อโตแล้วท่านผู้หญิงก็กำหนดจิตอธิษฐานว่าตัวท่านกำลังได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจากโรคร้ายขออำนาจเมตตาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อโตโปรดช่วยรักษาโรคร้ายให้หายไปด้วยเถิดหากหลวงพ่อเมตตาก็ขอแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่สายตาโดยขอให้องค์พระปฏิมาจงมีผิวอ่อนนุ่มเป็นอัศจรรย์อธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็ก้มกราบด้วยจิตใจมั่นในศรัทธาจากนั้นท่านผู้หญิงก็เดินไปที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตยื่นมือไปแตะที่องค์พระเวลานั้นท่านผู้หญิงบุญหลงขนลุกสู้ด้วยความตื่นเต้นปิติเมื่อผิวโลหะที่กดนิ้วลงไปเนี่ยบุบบุ๋มไปตามแรงกดเหมือนกับผิวเนื้อมนุษย์แล้วก็ไม่ว่าจะกดที่ไหนกดกี่ครั้งผิวขององค์หลวงพ่อโตก็นุ่มนิ่มเป็นที่อัศจรรย์ทุกครั้งกำลังใจของท่านผู้หญิงบุญหลงกลับคืนเต็มเปี่ยมท่านถอยกลับมานมัสการอีกแล้วก็เพิ่งรู้ว่าน้ำมนต์หลวงพ่อโตก็คือน้ำมันมะพร้าวที่มีผู้มาจุดสักการะบูชานั่นเองดังนั้นท่านก็เลยขออนุญาตเอาน้ำมันมะพร้าวกลับไปที่บ้านแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวนี่ทาแผลมะเร็งที่โคนลิ้นแล้วก็ลำคอภายนอกเพียงไม่กี่วันก้อนเนื้อใต้ลิ้นก็แตกทะลักออกมานอกลำคอมีก้อนหนองสีเขียวคล้ำข้นเหนียวคล้ายๆหัวฝีหลุดตามออกมาด้วยท่านผู้หญิงบุญหลงใช้น้ำมะพร้าวหรือว่าน้ำมันมนต์หลวงพ่อโตทาต่อไปอีกก้อนเนื้อมะเร็งก็ค่อยๆยุบลงไปแล้วก็แผลที่ลำคอก็แห้งไปเรื่อยๆกระทั่งแผลภายนอกและภายในหายสนิทไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นท่านผู้หญิงหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งอย่างเหลือเชื่อท่านรับประทานอาหารได้เป็นปกติเช่นเดิมเสียงพูดอ้อแออ้อแอก็หายไปแล้วก็แจ่มใสชัดเจนเหมือนกับตอนปกติ
ปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ครั้งนี้ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งท่านผู้หญิงบุญหลงพหลพลพยุหาเสนาเคารพบูชาสูงสุดตราบสิ้นอายุไขของท่านสำหรับเรื่องอภินิหารแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อโตผมเคยนำเสนอมาเมื่อเร็วๆนี้ครับรายละเอียดมีอยู่ในนั้นแหละนะแล้วก็เรื่องที่เล่าวันนี้นะครับคุณสนิทธนรักษ์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสผู้ล่วงลับไปแล้วได้บันทึกไว้ในเรื่องตายแล้วฟื้นนะครับก็ขออนุญาตนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นวิทยาทานครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังสักเรื่องในเสาในเสานี่อายุ47ปีแล้วแต่ว่าเล่าเรื่องที่เกิดกับแกสมัยเมื่อแกเป็นเด็กอายุประมาณสัก10ปีนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังต้องมีหน้าที่เลี้ยงควายบ้านในเสามีควายหลายตัวปู่ย่ามีอาชีพทำนาสมัยนั้นไม่มีรถอีแตนมีแล้วไม่มีควายเหล็กด้วยมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันหยุดเรียนในเสาก็นำควายที่มีทั้งหมด 4-5 ตัวไปเลี้ยงกลางทุ่งนาบ่ายๆวันนั้นควายของในเสาก็ควายเพื่อนบ้านเกิดไม่ชอบขี้หน้ากันหรือแย่งตัวเมียกันไม่รู้มีการต่อสู้กันชนิดเดิมพันด้วยชีวิตเลยบริเวณที่ควายทั้งสองขวิดกันนั้นฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนแทบมองไม่เห็นตัวเลยในเสากับเจ้าของควายที่ขวิดกันก็พยายามแยกให้ออกจากกันทุกวิถีทางแต่ควายมันกำลังหน้ามืดตามัวไม่ฟังเจ้าของที่ส่งเสียงตะโกนโวกเวกโวกเวกให้มันเลิกทะเลาะกันสู้กันเสียงเขาแข็งของมันชนกันดังสนั่นเสียงหายใจมันน่ากลัวระหว่างนั้นควายคู่ต่อสู้จู่ๆก็วิ่งพละหนีไปชาวบ้านเขาเรียกว่าหนีไปตั้งหลักโดยมีควายในเสาวิ่งตามแต่เมื่อเห็นอีกตัววิ่งหนีไปไกลมันก็หยุดนิ่งก็แหงนหน้าส่งเสียงร้องเหมือนผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ในเสาก็ปรีเข้าไปหาควายของแกเพื่อจะสำรวจดูว่ามันบาดเจ็บหรือเปล่าที่ไหนได้ก็เผลอเรือประมาทไปไม่ฉุกคิดว่ามันเพิ่งจะสิ้นสุดการต่อสู้ยังไม่ลืมควายคู่อริตัวนั้นอยู่เลยมันจะนึกว่าในเสาเป็นคู่อริมันใช้เสาอาเขาสองข้างขวิดในเสาอย่างแรงแต่โชคดีที่เขาควายทั้งสองไม่ได้แทงทะลุอวัยวะภายในแต่ไปสอดเข้ากับเสื้อที่สวมใส่พอดีถึงขนาดในเสาก็จุกเพราะแรงกระแทกของควายมันสะบัดร่างในเสาไปมาอย่างแรงนานหลายทีทำเอาในเสาต้องสลบไม่ได้สติก่อนที่เพื่อนบ้านที่มาเลี้ยงควายด้วยกันจะเข้าไปช่วยแล้วก็พาร่างบอบช้ำแบกกลับบ้านพ่อแม่กับญาติเห็นในเสานอนแน่นิ่งปราศจากลมหายใจต่างก็นึกว่าตายไปแล้วเพราะว่าหัวใจในเสาไม่เต้นอวัยวะทุกส่วนไม่ทำงานแล้วก็ลงความเห็นในเสาตายก็จัดงานศพในเสาขึ้นที่บ้านตามประเพณีจนครบ3วัน5วันตามแต่ฐานะเจ้าภาพในสาวผู้ที่ตายแล้วฟื้นเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อถูกนำมาใส่โลงผูกตราสังตั้งสวดอภิธรรมที่บ้านมีคนกลุ่มหนึ่งไม่สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกงตีกลองตีคล้องเดินมุ่งหน้ามาที่บ้านในสาวก็ลงจากบ้านไปหาคนกลุ่มนั้นแล้วก็พากันเดินมุ่งหน้าไปที่ไหนแกไม่รู้ก็บอกว่าตลอดทางมีแต่ขวากหนามแหลมคมคอยทิ่มแทงตำเท้าจนเลือดไหลซิบซิบเสร็จแล้วก็พบกับคนกลุ่มหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเดินขวักไขว่ตามริมถนนพอเดินผ่านไปหน่อยจะเห็นคนบาปที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ามีแต่ตัวเปล่าเปลือยกายหนังหุ้มกระดูกเลยผอมมีหมาตัวใหญ่สีดำเท่ากับลูกวัวตัวเบ้อเลยหลายสิบตัวเดินป้วนเปี้ยนตามคนกลุ่มนั้นโดยมีชายชะกันร่างใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงมีหนวดเคราเฟิร์มถืออาวุธเดินตามเห็นแล้วน่าเกรงกลัวเหลือเกินทุกย่างก้าวที่นายสาวเดินไปนั้นมีหัวกะโหลกคนตายวางเกลื่อนให้เห็นนะทั้งยังมีภาพอันน่าสยดสยองของคนที่ถูกชายชะกันร่างใหญ่คอยเอาอาวุธทิ่มแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ร้องครวญครางโหยหวนได้ยินแล้วน่ากลัวมากนายสาวเดินบนขวากหนามไปได้เห็นสิ่งประหลาดน่ากลัวทั้งนั้นจนกระทั่งแกมาปีน ขอนไม้ใหญ่ที่สูงมากได้รับความลำบากมากเลยกว่าจะปีนขอนไม้นั้นไปได้หิวน้ำคอแห้งหมดไปขอน้ำคนที่เดินอยู่ไม่มีใครพูดกับนายสาวสักคนในสาวก็เดินมาเรื่อยๆจนพบทางราบเรียบประพบคนเฒ่าคนแก่นั่งพับเพียบประนมมือไหว้มีพระสงฆ์กำลังเทศนั่งเทศ
นะให้ชาวบ้านฟังนายสาวก็นั่งยองๆประนมมือไหว้พระสงฆ์รูปนั้นก่อนจะเดินทางต่อเพื่อจะกลับบ้านตามลำพังคนเดียวซึ่งไม่มีใครไปส่งเหมือนตอนที่ออกจากบ้านมีคนตีกลองตีคล้องไปรับถึงหัวบันไดแต่ตอนนั้นไม่มีใครเลยจนกระทั่งเดินมาถึงหน้าบ้านเห็นไฟสว่างมีคนจำนวนมากเดินขวักไขว่ไปมาแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางคอยขัดขวางไม่ให้เข้าไปในบ้านทั้งที่นายเสาก็จำได้ว่าเป็นบ้านตัวเองแหละเมื่อเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ก็หาวิธีใหม่แอบเข้าด้านหลังของบ้านนั่นแหละถึงเข้าไปในบ้านได้เห็นพ่อนอนอยู่ข้างโรงศพมีญาติญาตินอนระเกะระกะเต็มไปหมดยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้นอนเล่นหมากรุกแล้วก็เล่นอะไรต่ออะไรไม่รู้เป็นเพื่อนเจ้าภาพนายเสาก็เล่าว่าได้เข้าไปในโรงศพเห็นตัวนอนตัวแข็งทื่อมัตราสังอยู่ก็ตกใจตื่นมองไปรอบๆมีแต่ความมืดหายใจอึดอัดก็ใช้ท่อนแขนกระแทกฝาโลงดังหลายครั้งหูแว่วได้ยินเสียงงัดฝาโลงออกไม่ช้าก็มีแสงไฟจากตะเกียงส่องเข้ามาในโลงศพเห็นหน้าคนมองแกสลอนเลยแล้วก็แก้มัดตราสังออกจากข้อมือที่ผูกไว้แน่นแล้วก็อุ้มยกออกมาจากโลงศพแกขอน้ำดื่มจากพ่อเกือบหมดขันเพราะไม่ได้ดื่มน้ำมานานหลายวันหลายคืนพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติบอกนายเสาว่าแกน่ะตายไปถึง3วันไม่กี่คืนจะครบสวดอภิธรรมศพเตรียมจะนำไปฝังในป่าช้าแล้วนั่นเป็นปรากฏการณ์กับนายเสาผู้ที่ตายแล้วฟื้นว่าช่วงที่ตายไปนั้นได้พบอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่น่าสะพรึงกลัวที่เรื่องนี้นะครับพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่านายเสาเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้ๆท่านเองครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตที่ว่าอัปปมาโทอมตังปทังครับแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่ประมาทไม่ตายไม่วายวอดเป็นทางรอดปรีเปรมกระเสมสวนแม้ประมาทพลาดพลั้งต้องครางครวญชีวิตม้วนตายดับลงกับตานรชนคนใดไม่ประมาทนรชาติผู้นั้นก็หันษาเป็นสุขสมร่มรื่นชื่นชีวามีมันคาทางเดินเจริญธรรมสวัสดีครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

นาทีถึง23นาฬิกาและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: เรื่องคารวะเรื่องการคารวะตนต้องตนเป็นผู้ใหญ่เป็นมงคลนั้นเลยวันนี้ถ้าคุณเป็นก่อนเคยเป็นที่เยรูซาเล็มท่านไปประจำพรรษาได้ไปอบรมข้อปฏิบัติพอสมควรบัดนี้ท่านประจักษ์ไปนี่มันหลายพรรษาแล้วเพิ่งมาพบพรรษานี้อาตมามันเป็นมีเยอะเลยไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงที่ฉะนั้นจึงหลบมาอยู่บนภูเขานี้เพื่อได้รับอากาศบริสุทธิ์ตัดพรรษาหนึ่งฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปเยี่ยมก็ไม่ได้สนองศรัทธาอย่างเต็มที่เพราะว่าเสียงมันก็จะหมดแล้วลมมันก็จะหมดแล้วน้อยอันยิ่งเป็นบุญพวกญาติโยมทำไมมาเห็นตัวเห็นตนนั่งนี่ดีแล้วต่อไปมันจะไม่เห็นหรอกลมมันก็จะหมดเสียงก็จะหมดมันหมดมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารที่พระภูมิพระภาคท่านสอนว่าไหยะไวยังในความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งสังขารเสื่อมไปโดยยังไงเนาะเปรียบให้ฟังนั้นมันก้อนมันแข็งแต่ก่อนมันเป็นน้ำเข้ามาทำให้มันเป็นก้อนแต่มันก็ไม่อยู่สักกี่วันแบบมันก็จะเสื่อมไปเอาก้อนนั่นแข็งใหญ่ๆเขาแทบไปวางทางแก้งจะดูความเสื่อมของก้อนนั่นแข็งก็เหมือนทั้งขาเนี่ยในนานมันแข็งมันเป็นพ่อมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงก้อนนั่นแข็งก็หมดมันละลายเป็นน้ำไปนี่แหละไหยะไวยังความสิ้นไปความเสื่อมไปแห่งสังขารเราทั้งหลายเป็นมาตั้งแต่นานแล้วตั้งโลกนี้มาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเราเก็บเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไม่ใช่ว่าเราทิ้งมันไปที่ไหนหรอกเราเก็บเอาความแก่ความเกิดแล้วก็เก็บเอาความแก่แล้วก็เก็บเอาความเจ็บความตายไปพร้อมกันดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าไหยะไวยังความสิ้นไปเสื่อมไปทั้งหมดเรานั่งอยู่บนศาลานี่นะทั้งหมดทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกานี่มีก้อนเสื่อมทั้งนั้นเนี่ยมีคือก้อนแข็งไม่ใช่เลยก้อนมันแข็งแต่ก้อนมันเป็นน้ำนั่นมันเป็นก้อนมันแข็งแล้วมันก็เสื่อมไปเห็นความเสื่อมมันไหมดูอาการที่มันเสื่อมจริงร่างกายของเรามีทุกส่วนเสื่อมผมมันก็เสื่อมไปขนมันก็เสื่อมไปเล็บมันก็เสื่อม

0: ไปหนังมันก็เสื่อมไปอะไรทุกอย่างมันเสื่อมทั้งเสื่อมไปทั้งนั้นญาติโยมทุกคนเมื่อครั้งแรกคงจะไม่เป็นอย่างนี้หนึ่งนะคงจะมีตัวเล็กๆตัวนี้นี่มันโตขึ้นมานี่แล้วมันเจริญขึ้นมาต่อไปนี้มันก็จะเสื่อมเสื่อมไปตามธรรมชาตินั่นเสื่อมไปเหมือนก้อนน้ำแข็งเสื่อมไปเสื่อมไปกระหมดก้อนน้ำแข็งมันก็กลายเป็นน้ำเรานี่ก็เหมือนกันทุกคนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเมื่อมีตัวตนประกอบกันอยู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสร้างขึ้นเรียกว่าคนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกมันอยากจะเป็นคนเราก็ดีอกดีใจนี่ว่าเราเป็นคนเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงสมมติชื่อให้นายนั้นนามนี้ตามเรื่องเพื่อจะเรียกตามภาษาของเราเพื่อจะจำง่ายใช่การงานง่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่เอาอะไรเอาดินหนึ่งเอาน้ำหนึ่งเอารวมหนึ่งมาพุ่งกันข้าเป็นลูกสิ่งที่เป็นมาถูกก็เป็นลูกสิ่งไม่เป็นมาถูกมันก็เป็นน้ำเกี่ยวกับคนโยมอย่าเพิ่งดีใจนะดูไปดูมาไม่มีคนหรอกเป็นดินส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งลมส่วนหนึ่งไฟส่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนแข็งปวดเนื้อปวดหนังปวดกระดูกทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นดินอาการที่มันเหลวๆนั่นตามสภาพร่างกายของเรามันเป็นน้ำอาการที่มันอบอุ่นอยู่ในร่างกายของเรานี่เรียกว่าไฟดินน้ำไฟอาการที่มันพัดไปมาอยู่ด้วยลมในร่างกายของเรานี่ลมพัดขึ้นเมืองบนพัดลงเมืองต่ำนี่เรียกว่าลมทั้งสี่ประการนี้มาคุมกันข้าวเรียกว่าคนเรียกว่าคนคนก็เลยเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกมีเครื่องหมายตามสมมติของเราแต่อยู่วัดประพงไม่มีผู้หญิงผู้ชายเป็นณภูมิสตรีมันจะอิทธิฤทธิ์จะเจ็บภูมิคือซากศพที่เขาเอาเนื้อออกหมดแล้วเอาหนังออกแล้วแล้วแต่ซากกระดูกโครงแขวนวันใครดูก็มาเห็นนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครกระทำอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วมองหน้ากันมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นออกแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อนั้นออกหมดแล้วนั่นเรียกว่าโครงกระดูกไม่รู้พวกเราทั้งหลายสมารู้ทุกคนไปวัดประพงศ์ไปรวมก็ไปในศาลาก็ไปดูโครงกระดูกบางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากศาลาด้วยกลัวเจ้าของอันนั้นเข้าใจว่าไม่ไปเห็นตัวเราเองสักทีไม่เคยเห็นไปกลัวกระดูกไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูกว่าเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีกระดูกมันจะเป็นไงจะเดินไปมาได้มั้ยพอไปลงรถถึงวัดประทงแล้วถ้าไปดูโครงกระดูกกลัววิ่งออกจากตลาดกลัวโครงกระดูกนี่สมมติว่าคนเราไม่เคยเห็นเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกันนอนเบาะอันเดียวกันไม่เคยเห็นกันไม่เคยเห็นโครงกระดูกนี่แสดงว่าเราลืมหลายไม่เห็นพอแก่แล้ว50ปี60ปี70ปีแต่นมัสการวัดสองพระโครงเห็นโครงกระดูกตัวนี่อะไรกันเนี่ยลูกแสดงว่าเราคุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวของเราเลยกลับไปบ้านก็ยังนอนไม่หลับอยู่สามวันสี่วันแต่ก็นอนกับโครงกระดูกไปแล้วไม่ใช่นอนที่อื่นหรอกห่มผ้าผืนเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งบริโภคข้าวด้วยกันแต่ว่าก็กลัวนี่แสดงว่าเราห่างเหินจากตัวเรามากที่สุดน่าสงสารไปดูแต่อย่างอื่นไปดูแต่ต้นไม้ไปดูแต่วัตถุอื่น ว่าอันนั้นโตอันนั้นสั้นมันเล็กอันนั้นมันสั้นอันนั้นมันยาวนี่ไปรู้จักของอื่นๆวัตถุนอกจากตัวของเราไม่เคยมองดูตัวของเราเลยนี่ครับพระทรงพูดแต่เราน่าสงสารมันเป็นปัญหาดังนั้นคนเราขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งซึ่งไม่เคยเห็นอาตมาก็เคยบวชหน้าทั้งหลายว่าเกสาโลมานะขาตันตาทะโจนักศึกษาคงนึกว่าหัวเราะว่าท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนนี่ไหมเอาผมที่มันมีอยู่แล้วมาสอนไม่ต้องสอนแล้วผมรู้จักเอาของที่รู้จักอย่างมาสอนใครก็รู้ไม่ใช่ใจสอนไปทำไมมีความหมายอะไรเมื่อเกิดมาเราก็รู้ว่าผมมันมีอยู่แล้วนี่คนที่มันมืดมากเมื่อเกิดมาเป็นนี่กว่าเราเห็นผมอาตมาบอกว่าคำที่ว่าเห็นผมน่ะคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นขนก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังก็เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเห็นน่ะไม่ใช่เห็นอย่างผิวเผินเห็นตามความเป็นจริงยังไงเราคงจะไม่หมกมุ่นอยู่ในโลกอันนี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงตามความเป็นจริงเป็นยังไงไหมเป็นของสวยไหมเป็นของสะอาดไหมเป็นของมีแก่นสารไหมไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไหมแต่เราเข้าใจว่าไอ้ของไม่สวยนั่นไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเกสาโลมานะขาตันตาตะโจคือผมขนนะคนเรามันก็ไปติดอยู่นี่พระพุทธองค์สัญญกมาทั้งห้าประการนี่เป็นมูลกรรมฐานสอนให้เราจากสมาธิทั้ง5ประการนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเกิดขึ้นมาก็หลงเนี่ยอันนี้มันเป็นของโสโครกดูที่พวกเราไปอาบน้ำกันสัก2วันที่เขาคลายกันได้มั้ยเหม็นมันเหม็นทั้งหมดแล้วแหละเมื่อออกไปหลายไปนั่งทำงานรวมกันดิเหม็นนี่เอาสิเหม็นด้วยนั่นกลับไปบ้านไปอาบน้ำเอาสบู่มาสูออกหายไปนิดหนึ่งมันก็หอมสบู่ขึ้นมาไอตัวเหม็นมันก็เหม็นอย่างเดิมมันนั่นแหละมันไปปรากฏขึ้นมาท่านแหละกลิ่นสบู่มันข่มไว้เมื่อวัดสบู่แล้วก็เหม็นตามเคยนี่อันนี้เรามาจะเห็นลูกที่นั่งอยู่นี่ก็นึกว่ามันสวยมันงามมันแน่นมันหนามันจริงมันตามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายล้มเกิดเกิดอยู่ในสกุลโลกนี้ฉะนั้นจึงไม่รู้จักพึ่งตัวเองตัวที่พึ่งของเราคือตัวใจของเรานั้นดูกายของเราเห็นชัดศาลาหลังนี้มันใหญ่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยโชคลาภใจของเราเป็นที่พึ่งจริงๆท่านนี้ทางความดีเป็นที่พึ่งเวลาหลังนี้มันเป็นที่อาศัยไอ้นกพิราบมันก็มาอาศัยอยู่ตุ๊กแกมันก็มาอาศัยอยู่จิ้งเหลนก็มาอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอาศัยอยู่ได้เราเรียกว่าของเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันอยู่ด้วยกันหนูมันก็มาอยู่สารพัดอย่างนี่เรียกว่าที่อาศัยชั่วคราวเรื่องคนนี้ไปแล้วเรื่องคนนี้ไปจากนี้เราตัวนี้ว่านี่เป็นที่พึ่งของเรานี่เป็นที่พึ่งของเราคนมีบ้านหลังเล็กๆก็เป็นทุกข์เพราะบ้านเรามันเล็กเข้าใจอย่างนั้นมีบ้านนั้นใหญ่พอเป็นทุกข์ก็กวาดไม่ไหวตอนเช้าก็บ่นตอนเย็นก็บ่นให้จับอะไรวางตรงนั้นก็ทิ้งตรงนั้นนี่ก็ให้ช่วยเก็บคุณหญิงคุณยายเนี่ยมันจะเป็นโรคประสาท คนที่ฉลาดกลัวทุกข์แค่นั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าให้หาที่พึ่งคือหาใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญโดยมากคนเราไม่เคยมองดูในสิ่งที่สำคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่สำคัญไปทำที่อื่นให้มันสำคัญเป็นคนว่าไอ้ขวดบ้างก็มุ่งความสะอาดล้างจานก็มุ่งความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะอาดแต่ใจจะของมันไปมุ่งเลยล้างจานล้างถ้วยให้มันสะอาดแต่ใจแล้วมันเน่าบางทีก็โกรธหน้าบูดมันบูดหน้าบึ้งนั่นแหละก็ไปมุ่งจะให้จานมันสะอาดใจของเราไม่สะอาดเท่าไรก็ไม่มองดูที่เราขาดที่พึ่งของเราเอาแต่ที่อาศัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งในสังละทั้งอย่างให้มันสวยงามแต่ใจเขาไม่ค่อยจะแต่งใจทุกข์ไม่ค่อยจะมองดูมันใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงว่าให้หาที่พึ่งทางใจอัตโนโยทยัตตนังตนแดกเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งนั้นคำที่ว่าเป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเราเองไม่ใช่ถึงพึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่เป็นของแน่นอนเราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเราเราต้องมีที่พึ่งก่อนจะพึ่งครูจะพึ่งอาจารย์จะพึ่งญาติสหายทั้งหลายเป็นต้นจะพึ่งได้ดีนั่นเพราะเราตั้งทำตัวเป็นที่พึ่งของเราซะก่อนยังไปขอพึ่งคนอื่นดังนั้นวันนี้ที่มากราบนมัสการทางพระหัตถ์ในวันประชิดทั้งหลายนี้ขอให้รับโอวาทอันนี้ไปพินิจพิจารณาเราทุกคนนี้ให้นึกเสมอว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมนี่ถามปัญหาเจ้าของอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไมถามเสมอบางคนไม่รู้นะแต่อยากได้ความสุขแต่ใจนั้นทุกข์ไม่หายรวยมันก็ทุกข์จนมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์เป็นคนโตมันก็ทุกข์ทุกข์หมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดปัญญาหาปัญญาเป็นคนจนก็ทุกข์เพราะมันจนเป็นคนรวยก็ทุกข์เพราะมันรวยหลายของมากมากรักษาคนเดียวนะในสมัยโบราณอาตมาเคยเป็นสมณีเทศอะไรอะไรให้โยมฟังให้ครูมาอาจารย์ให้เทศพูดถึงการร่ำรวยของพวกชาติคนเราเกิดมาให้ร่ำรวยให้มีทาสก็เลยร้อยหนึ่งผู้หญิงก็ร้อยหนึ่งผู้ชายก็ร้อยหนึ่งมีช้างก็ร้อยหนึ่งมีวัวก็ร้อยหนึ่งมีควายก็ร้อยหนึ่งนี่เป็นสิ่งละร้อยละร้อยเท่านั้นแหละญาติโยมฟังก็สบายใจให้โยมไปเลี้ยงวัวสักร้อยหนึ่งเอาไหมเอาควายร้อยหนึ่งเอาวัวร้อยหนึ่งเอาทาสผู้หญิงร้อยหนึ่งเอาผู้ชายร้อยหนึ่งให้โยมรักษาคนเดียวมันจะดีไหมนี่ถ้ามันไม่คิดดูแต่ความอยากให้ว่ามีวัวจะร้อยมีควายร้อยมีช้างร้อยมีม้าร้อยจริงแล้วร้อยจะร้อยนั่งฟังกับผู้อิ่มใจเลือกเนี่ยมันสบายนะอาตมาเห็นว่าได้ห้าสิบตัวก็พอแล้วจะฟังเชือกมันเท่านั้นก็เต็มทีซะแล้วอันนี้โยมไม่คิดได้ได้ไม่คิดถึงมันจะยากมันไปคิดเกี่ยวถึงมันลำบากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานี่นะถ้าเราไม่มีปัญญานี่นำให้เราทุกข์นะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยทำออกจากทุกข์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตานี่มันใจของดีเหมือนกันนะถ้าเราใจไม่ดีนะไปมองดูคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อยู่แล้วไปมองดูคนบางคนเดี๋ยวรักเขาอีกแล้วรักก็เป็นทุกข์อีกซะแล้วมันไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์เบียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์มันอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ อยากทิ้งมันไปที่มันไม่ชอบใจของที่ไม่ชอบใจเราได้มามันก็เป็นทุกข์ของชอบใจได้มาแล้วกลัวมันจะหายอีกแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงบ้านนั้นใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยตัวนี้ว่าจะให้มันสบายขึ้นจะเก็บความสบายเก็บความดีทำไว้ในที่คือตัวนี้นะถ้าเราคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายจงมองดูตัวของเราเราเกิดมาทำไมเราเคยได้อะไรใบไหมอาจจะมาเคยรวมคนแก่นับตั้งแต่อายุ80ขึ้นไปแล้วแต่อยู่ในไหนญาติเอาคนแก่มารวมกันโยมเกิดมาเท่าไรรวมกันอาชีพทำนาตามบ้านนอกของเราทำมาตั้งแต่นู้นเกิดมา17-18ปีก็รีบแต่งงานแค่รวมมันจะไม่รวยทำงานจนเด็กเล็กให้มันได้รวยทำมาจน80ปีก็มี90ปีก็มี70ปีก็หมดมันนั่งโยมมาฟังธรรมมาตามโยมจะเอาอะไรไปไหมเนี่ยเกิดมาต้องมาทำอยู่นี่เนี่ยผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหมใครจะตั้งใจเอาอะไรนั้นที่มันจะได้ไม่มีใครตอบใครเอาอะไรไปนั้นไม่รู้จักตอบได้ว่าจังว่าจังว่าจังว่าเนี่ยมีสตาร์ผมว่ากินมังว่าหม้อน้ำกว่าผมว่ามันพิซซ่าคำข้างจังว่าแล้วจังว่าแล้วไปก็ว่าไปที่อยู่ก็ว่าอยู่นี่จังว่าตกลงในจังว่าจังว่านั่งงาอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้อยู่คาพบไม่ไปที่ไหนแล้วแก่มาก็ยิ่งยุ่งได้ไปอยู่ไปเป็นเจนนุ่มนุ่มลูกเกิดมาก็เห็นว่ามันตัวเล็กก็เข้าใจว่าครั้งแรกมันอยู่คนเดียวเป็นโสดไม่สบายนะหาคู่มาครองเรือนมันจะสบายมั้ยก็หาคู่มาครองเรือนจะสบายนะเอาของสองอย่างมาด้วยกันมันก็กระทบกันอีกแล้วอยู่คนเดียวมันเงียบเกินไปมันไม่สบายเอาคนสองคนมาอยู่ใกล้กันมันกระทบกันอีกแล้วก็แกะนะเนี่ยลูกเกิดมาครั้งแรกมันตัวนี้นี่พ่อแม่ก็ตั้งใจว่าเออมันโตมาเราจะสบายหรอกนี่ก็เลี้ยงมันไปเถอะเจอ3คน4คน5คนนี่เต็มเรียกนี่ว่ามันโตมันจะสบายเมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนักไงมันก็แบกท่อนไม้ไอ้ท่อนหนึ่งเล็กๆท่อนหนึ่งใหญ่ๆทิ้งท่อนเล็กแล้วตัวแบกกระท่อนใหญ่นึกว่ามันจะเบานี่ความคิดขนาดนี้ไม่รุ่งเรืองในแบกกระท่อนใหญ่ๆมันก็ยิ่งหนักกระท่อนมันเล็กอะไรลูกกลางเปิดมือมันโตกันมาขนาดนี้เด็กๆมันไม่กลัวในเท่าไรหรอกโยมมันกวนถามกินข้าวกับขวดนะเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันถามรถมอเตอร์ไซค์มันถามรถเก๋งเอาเลยไอความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ต้องพยายามหามันยิ่งก็ไม่มียิ่งทุกข์แม่เห็นอะไรดีๆอยากจะชื่อมากินกันก็ลำบากกลัวมันจะหมดกลัวมันจะสิ้นเก็บกันต้องอดต้องหอบต้องหิวอยู่นั่นถ้าไม่ให้มันก็เป็นลูกรักมนุษย์บางทีพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่าเพิ่งชื่อให้มันเลยรถเนี่ยมันยังไม่มีไอ้ความรักลูกต้องไปกู้คนไปยืมคนเข้ามาสมัยอย่างต่อขึ้นมามันก็มีการศึกษาเราเรียนถ้าเอาการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันถ้ามันเรียนจบนี่มันก็จะสบายครับไอเรียนมันจบไม่เป็นหรอกมันจะจบอะไรเนี่ยมันเรียนมันไม่จบหรอกเขาเรียนสิ่งที่ว่ามันไม่จบมันจะจบอะไรเรียนมันไม่จบอะไรเราไม่มีเรียนจบหรอกทางพุทธศาสตร์นี่เรียนจบศาสตร์ทางนอกมันเรียนต่อไปเรื่อยๆต่อเรียนไม่จบเอาไปมาก็เลยวุ่นทางนั้นเนี่ยบ้านเรียนตั้ง4คน5คนตายพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันไม่มีวันเล่นแล้วอย่างนั้นอย่างไอ้ความทุกข์อันนี้มันเกิดมาภายหลังที่เรานึกมันไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันมาถึงคราวแรกก็เลยว่าโอ้รู้จักว่ามันทุกข์ทุกอย่างนั้นก็เรายังมองเห็นยาก ทุกข์ในตัวของท่านนายโยมนะถ้าพูดตามภาษาบ้านนอกเขาเนาะเออมันแขวเพราะนั่นเนาะพวกไม่ออกสนานเนาะเขาไปดึงหัวดึงหัวเนี่ยอู้จิตทานไปอย่างเดียวมาสูงหัวเนี่ยมันเท้าแต่หอดบ้านก็ไปยิงสิแยนน้องร่องมึงมากนะมึงยืนเอางี้ชูแขวมันเท้าไปชอบกระดูกเจ้าของไม่รู้เรื่องอีกอายุพอ60ปีมันโยกดูสิมันโยกฟันมันโยกพอดีเออเอาดิจะให้กินข้าวน้ำตามันไหลมันถูกสอบถูกเผาก็ทุกเวลาฟันมันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันยากมันลำบากนี่อาจจะมาผ่านมาแล้วถอนออกหมดถอนนี่ฟันปลอมมันมันโยกมันไม่สบาย16ซี่ถอนทีเดียวเลยเจ็บใจมันหมอไม่กล้าจะถอนใน16ซี่ถอนเถอะโยมถอนมันเป็นตายอาตมาจะรับรองเอาหรอกถอนออก16ซี่ฟองเลยถอนทีเดียวนั่นแหละถอนมันออกไอ้ที่มันแน่นๆอยู่หลายเล่มกัน5เล่มมันแน่นที่สุดอ่ะแต่ว่ามันเต็มทีนะโยมนะถอนออกแล้วไม่ได้ทานข้าวจันทร์ข้าวอยู่ 2-3 วันมีแต่เลือดมันทุกข์อาตมาก็คิดโอ้ยตั้งแต่ก่อนเนาะข้าวดิบไปได้งูนี่ควายเนาะเอาทานไปมาสูมันรักมันเด็กเอิญนึกว่ามันเป็นของดีผลที่สุดมันจะออกนี้จะกลับตายเก็บฟันมาอีกตั้งหลายเดือนหลายปีใช่ไหมบางทีมันบวมทั้งล่างทั้งบนหมดท่าเลยโยมนั่นอาตมาจึงพยายามถอนมันอันนี้คงจะเจอทุกคนเนาะพวกที่ฟันยังไม่โยกเอาแปรงไปแปรงมันอยู่ให้มันสะอาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังนะระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้ายไอ้ชีพนี่มันยาวไอ้ชีพนี่มันสั้นมันสลับกันอย่างเงี้ยทุกข์หลายโยมอันนี้ทุกข์มากเลยอันนี้บอกไปหลอกบางทีจะไปเจอเอาทุกข์ไอ้ความทุกข์ในตัวของเรานี่คือตัวเราจะหาที่พึ่งอะไรมันไม่มีแต่มันช่วยเราถึงว่าเรายังหนุ่มมันแก่มาแล้วต้องกับระทีระทางมันช่วยกันทำสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะร้องไห้มันก็อยู่อย่างนั้นเราจะดีใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเป็นอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นเราจะเก็บจะปวดเราจะเป็นจะตายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันหมดความรู้แล้วมันหมดวิชาจะเอาหมอฟันมาดูผมฟันแก้ไขถึงแก้ไขแล้วก็หยุดนะไอ้ต่อไปไอ้หมอฟันเองก็เป็นเหมือนกันกับเราอีกแล้วไปไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างมันต้องพังไปด้วยกันทั้งหมดอันนี้เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาอย่ารีบเมื่อมีกำลังเรี่ยวแรงเราพากันรีบจ้ะจะทำบุญสุนทานจะทำอะไรต้องรีบทำกันจ้ะแต่ว่าโดยมากคนเราจะไปมอบให้แต่คนแก่อยากเข้าวัดศึกษาธรรมะให้มันแก่ซะก่อนโยมผู้หญิงก็เหมือนกันโยมผู้ชายก็เหมือนกันให้แก่ซะก่อนเถอะไม่รู้ว่าอะไรไอ้คนแก่มันมีกำลังดีไหมต้องไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มดูสิทำไมจะไปมอบให้คนแก่แบกไม่รู้จักตายเพราะแก่กันมาถึง5-4 ปี6-4 ปีจนจะเข้าวัดแล้วหูตึงซะแล้วหูตึงซะแล้วความจำก็ไม่มีซะแล้วนั่งก็ไม่ทนซะละยายไปวัดเถอะโอ้ยหูฉันไม่ดีซะแล้วหนักเห็นไหมแต่หูดีเอาไปฟังอะไรอยู่นั่นน่ะจังว่ามันท่าแต่บอกว่าอยู่หันแดแต่ก่อนนั้นจนหูมันหัวเสียจะไปวัดแต่มันก็ไปไม่ได้ไปนั่งฟังพระสันเทศไม่รู้สันเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วแล้วจึงทำกันดังนั้นวันนี้คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจเป็นบางอย่างบางสิ่งที่ควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นมรดกของเราทั้งนั้นแหละอยู่กับเราทุกคนอย่างนี้เนี่ยทางพระทางเนรทั้งผู้หญิงผู้ชายเราอยู่นี่มันจะรวมมาให้เราแบกหมดเลยขาเนี่ยเรามันวิ่งอะไรสมัยก่อนในความอย่างข้าจะมาเนี่ยโอ้ยจะเดินกันหนักเลยเนี่ยจะคนร่างกายเนี่ยจะต้องแบกมันแต่พอมันแบกเราบาที่เราแบกมันลุกขึ้นโอ้เห็นคนแก่ๆสมัยเป็นเด็ก คนแก่ๆลุกขึ้นว่าโอ้ยนั่งลุกโอ้ยก็ยังไม่ยอมนะขนาดนั้นนะนั่งลุกโอ้ยลุกขึ้นโอ้ยโอ้ยทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรทำเราไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวโอ้ยๆทั้งนั้นแหละมันทุกข์ถึงขนาดนั้นเรายังไม่เห็นโทษมันเมื่อเราจะหนีจากมันไม่รู้จักโอ้ยโอ้ยถ้ามันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันปะเอ้ยมันเย็นเนี่ยมันเป็นปันดงปันดงไฟปันดงขอปันดงหอปันดงที่ป้าถ่าหมอเอายามาใส่แล้วก็ไม่ถูกผลที่สุดก็พังไปทางหมออีกไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมันฉะนั้นให้ญาติพี่น้องเราให้พากันเห็นถ้าเห็นแล้วมันก็จะไม่เป็นไรอย่างงูอาจารพิษตัวไร้ลายมันเดื้อยไปอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นมันก่อนเนี่ยก็นี้นี่ไม่มีการตลอดพอเราเห็นมันระวังมันนี่ถ้าเราไม่เห็นมันเดินเดินไปเหยียบมันก่อนจะมันกัดเลยชิ้นที่ว่าสังขารนี่มันเสื่อมได้เด็ดเตรียมตัวไว้หาที่พึ่งไว้อะไรไว้เป็นอย่างนั้นที่นี่เข้ามาวัดก็มีความหมายถ้าเรารู้จักยังเข้ามาวัดมีความหมายหรอกมีแต่รถบรรทุกเอาลูกเอาหลานมาร้องในวัดนะนั่นก็เป็นอย่างนั้นไปเล่นกันไปเที่ยวเล่นกันแต่เป็นเด็กก็เล่นทำบุญเก่งเก่งใจมาได้ปฏิบัติให้นั่งสมาธิยังไม่ได้หรอกฮะไม่ได้จะมากราบพระทำวัดสวดมนต์โอ้ยปวดหลังปวดเอวไงลูกไอ้พวกทำวัดไปนั่งสูบบุหรี่กันอยู่โน่นรอบตลาดบุหรี่เนี่ยดีกว่าสูบอยู่นะในรายที่เรามาทำอะไรมาวัดเมื่อญาติโยมเขาทำวัดควรจะมากราบมาไหว้พอให้มาได้ยินอรหังตัมมาสัมพุทโธตวาสังสระไม่เห็นเลยนี่ไม่ชอบปฏิบัติแต่ชอบทำบุญชอบเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพระเสมือนแต่เลี้ยงเขานั่นแหละลูกศิษย์พลังเขาจึงบอกว่าเออคนไทยชอบทำบุญกันแต่ไม่ชอบปฏิบัติอาตมาเอาใจฟังที่ถูกฟังเขานะแต่อยู่กับเขาที่ปฏิบัติมาปุ๊บเอาบอกเขามานั่ง30-40คนขึ้นทางมานั่งนั่งครับเข้านั่งสมาธิเลยศีลอย่าพึ่งไปว่ามันเลยพวกมันนอกมันไม่รู้จักศีลจักสารหรอกมันไม่รู้จักอะไรมันรู้จักใจมันร้อนพิธีการของเราที่ไปประกาศศาสนาเมืองนอกไปพิธีทำให้จิตมันสงบนั่นก่อนมันจะค่อยๆรู้เรื่องไปไอ้พวกเรามันมีหาความสงบไม่ได้มันหาแต่เรื่องกินกันอยู่บ้านแล้วกินกันมาวัดก็มาเลี้ยงกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมาล้างเศษถ้วยเศษจานนั่นแหละกินกันแล้วไปก็จะหมดเราสังเกตเออคนไทยก็ดีชอบทำบุญแต่ไม่ชอบปฏิบัตินั่งสมาธิไม่ได้ถึงนาทีได้กลัวเจ็บปวดคือมันไม่ชอบเองไม่เคยทำเรื่องไปจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นไม่รู้จักถ้ามันทุกข์มาแล้วไม่รู้ว่าจะไปฟ้องใครถ้าทุกข์หรือจะไปแก้ตรงไหนคืออยากแต่ว่ามาให้มันทุกข์เฉยๆแค่นั้นมาให้มันทุกข์ไม่รู้จะทางแก้ไขมันเนี่ยแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันแก่วันแก่แล้ววันเจ็บเนี่ยมันก็ตายแล้วภาษาโบราณเขาบอกว่าเมื่อมันเจ็บมันไข้มาจวนในลมหายใจจะขาดให้เขาไปถ้าใกล้ๆของคนแก่กระซิบว่าพุทโธมันจะเอาอะไรพุทโธเนี่ยคนมันนอนในกองไฟมันจะพุทโธอะไรเริ่มๆแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุตุ้นๆทำไมไม่เรียนพุทโธให้มันรู้หายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแม่พุทโธรำคาญจะตายไปแล้วนั่นจะว่าอะไรอีกจะว่ามันเหนื่อยอย่าไปว่ามันเหนื่อยมันหลายเรื่องโยมนะเอาแค่นั่นได้มันสบายดูโยมไม่ชอบไม่ง่ายชอบแต่ต้นกับปลายมันเสมอกลางๆมันค่อยเอาล็อกชอบแต่อย่างนั้นตลอดบริษัทบริวารพวกเราทั้งหลายทุกวันทั้งพระทั้งเณรทั้งญาติทั้งโยมก็เหมือนกันเสมอชอบแต่ทำอย่างนั้นไม่รู้จักแก้ไขภายในจิตของเจ้าของไม่รู้จักที่พึ่งของเราจะตะโกรธง่ายแล้วก็อยากหลายกว่าทำไมคือคนไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยอยู่ในคารวะครอบครัวก็ 20ปี30ปี40ปีก็กำลังแรงกันพ่อว่านแม่ว่านก็ค่อยพูดดูเรื่องกันหรอกใน50ปีขึ้นไปจะพูดไปดูเรื่องกันเดี๋ยวก็นั่งหันหลังให้กันเนาะแม่ว่านพูดไปพ่อว่านฟังไม่ได้พ่อว่านพูดไปแม่ว่านฟังไม่ได้ได้แยกกันหันหลังให้กันเองไอ้คนนั้นพร้อมลูกชายคนนี้พร้อมผู้หญิงคนนั้นเลยแตกกันเลยนะอันนี้อาจจะมาเล่าไปหรอกไม่เคยมีครอบครัวทำไมไม่มีครอบครัวคืออ่านครอบครัวมันก็รู้แล้วว่าครอบคืออะไรนี่ครอบมันก็คืออย่างนี้เรานั่งเฉยๆเอาอะไรมาครอบเราเนี่ยถ้าเรานั่งอย่างนี้มันจะเป็นไงเรานั่งไม่มีอะไรครอบมันก็พอทนได้ถ้าเรานั่งเขาอะไรมาครอบเราเนี่ยนี่เรียกว่าครอบแล้วมันจะเป็นยังไงครอบก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นมันมีวงจำกัดแล้วครอบผู้ชายก็มีวงจำกัดผู้หญิงมีวงจำกัดแล้วครอบอาตมาไปอ่านที่มาครอบครัวโอ้ยหนักแล้วสับตายสับนี่ไปใช้สับนี่เด่นครอบสับที่ว่าครอบนี่สับทุกข์นี่ไปไม่ได้มันมีวงจำกัดเนี่ยต่อไปตกครอบครัวอ้าวนี่ครัวสมัยเป็นการก่อครัวแล้วทิ่มแทงแล้วนะโยมผู้หญิงเคยเข้าครัวไหมเคยโขลกพริกไหมเคยคั่วพริกแห้งไหมไอจามกันทั้งบ้านเลยแต่มันวุ่นนี่เข้าไปครัวไม่น่าอยู่หรอกสับโน้นสับนี่วุ่นนี่ดีครัวนี่เรียกว่าสับว่าครอบครัวอาตมาอาศัยสองสับนี้แหละถึงบวชไปศึกครอบครัวหน้าครัวขังไว้เอาอะไรไปครอบไว้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้น้ำมาครัวหมายถึงการทิ่มแทงเรื่องลูกบักเรื่องเงินเรื่องทองบักเรื่องเงินสารพัดอย่างมันทิ่มแทงแน่นอนแหละไม่รู้จักจะไปที่ไหนมันผูกไปแล้วลูกหญิงก็มีลูกชายก็มีจะไปห่วงอะไรเลยวุ่นเลยนั่งเถียงกันอย่างนั้นแล้วจนตายหนึ่งไม่ต้องไปที่ไหนละเจ็บใจขนาดไหนก็ไม่ว่าน้ำตามันไหลออกไปไหลอยู่นั่นแล้วมันไม่หมดน้ำตาโยมครอบครัวนะถ้ามันมีครอบครัวแล้วน้ำตามันหมดเป็นถ้ามีครอบครัวน้ำตามันหมดยากมันหมดไม่ได้ถ้าโกรธมาทุกวันดูที่น้ำตาโยมมีไหมไหลมันเลยมันบีบน้ำออกมามันก็บีบอ้อยตายแห้งๆมันก็ขีดออกมาเป็นน้ำไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหนนี่มันเจ็บใจมันแค้นมันอันสารพัดอย่างไม่รู้มันทุกข์ได้รวมทุกข์แล้วมันบีบออกมาเป็นน้ำทุกข์อันนี้ให้โยมทั้งหลายท่องใจเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านมันจะผ่านอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างแล้วละเล็กๆน้อยๆบางคนก็เต็มทีมันกันจะอยู่หรือจะไปนอกจะอยู่หรือจะไปนอกโยมผู้หญิงเคยมาหาหลวงพ่อแหมถ้าอีฉันไม่มีบุตรนี่อีฉันจะไปซะแล้วอยู่นั่นแหละเรียนเนี่ยมันให้มันจบซะก่อนเรียนอยู่ตรงนั้นแน่เรียนอยู่ตรงนั้นอยากจะไปล่ะเนี่ยอยากจะไปอยากจะอยู่นี่ขนาดนั้นมันก็ยังหนีไม่ได้อยู่วัดประพงศ์วัดทำกติเรียกไปต่างหลาย70 80หลังบางทีพระเนนมาบรรจุก็ไปเต็มเหลือไว้แค่ 2-3 หลังทางว่ากติเรายังเหลือมั้ยพวกที่มีบ้าง 2-3 หลังเก็บไปเถอะบางทีพ่อบ้านในบ้านเขาทะเลาะกันเอาไว้เขามานอนหน่อยนึงแนวมาแล้วนอนแล้วนายโยมผู้หญิงก็มาแล้วสะพายของมาโยมมาจากไหนมากราบอีฉันเบื่อโลกโอ้ยอย่าว่ามันเลยอาตมากลัวเหลือเกินผู้ชายมาผมเบื่อแล้วนั่นแหละอยู่นั่นแหละมาอยู่จะสองสามวันต้องหายเบื่อไปแล้วเอ้ยฉะนั้นโลกอันนี้จะมาจึงไม่วุ่นวายเลยมันมากรู้ละรู้ต้นรู้ปลายมันฉะนั้นจึงมาอยู่อย่างนี้จึงมาอยู่อย่างนี้ยอมผู้หญิงมาก็เบื่อก็โกหกเจ้าของยอมผู้ชายมาก็เบื่อก็โกหกเจ้าของไม่มีเบื่อแล้วอยากไปนั่งกะจีเล็กเมื่อในน้อแม่บ้านก็จะมาเรียกแล้วกลับน้อเมื่อได้นอพ่อบ้านจะมาเรียกนอเป็นอะไรยังไงมันเบื่อตายยังไงมันโกรธมาแล้วมันก็เบื่อหรอกนั่นเรียกประกาศอีกแล้วเดี๋ยวมานั่งภาวนานั่งมาเอ้ยอยู่ในบ้านเห็นอะไรมันเขาผิดทั้งนั้น ม่ว่านผิดทั้งนั้นพ่อว่านผิดทั้งนั้นมานั่งภาวนาสามวันเออแม่ว่านเขาถูกเราผิดเลยพ่อว่านเขาถูกเราผิดแน่มันจะกลับมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนตัวเองของมันยังไงนี่มันก็ไปเลยเท่านั้นแหละอันนี้ความจริงเป็นงั้นนะอันนี้ความจริงของอาตมาหลักโยมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันไม่รู้ไม่มีเวลาที่มันจะสบายนิดหนึ่งนะดูดีๆเถอะดูนี่ความจริงสิ่งในครอบครัวที่เราหาเข้าไปในบ้านน่ะเป็นของหนักตัวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของอะไรนะเป็นของหนักตัวมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเมื่อมันเด็กๆมาก็พูดมันได้เมื่อมันโตขึ้นมานิดหนึ่งแม่จะพูดแต่มันอายบ้านเราเลยจะค่อยพูดขึ้นบันไดทีนี้มันลงไปทั้งนั้นอีกสักเดือนหาพูดแต่มันดีๆก็ไม่ได้พูดจะพูดแรงก็ไม่ได้อายก็เลยอมมันนั่นแหละมันเจ็บมันปวดอยู่นั่นแล้วมันเสียดมันแทงนะโยมไม่ทำยังไงล่ะเราก็เป็นอย่างนั้นลูกหลานก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าตกอยู่ในครอบในครัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไหมวันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านนะเอาไปทำการบ้านฝากไว้ฝากนานๆเนี่ยนะนานๆยกขึ้นมาเดี๋ยวพิจารณาอย่าทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนให้เอาคำหลวงพ่อไปพิจารณาวันนี้เราเกิดมาทำไมเอาย่อๆเกิดมาทำไมมีอะไรเอาไปไหมถามเรื่อยๆนะถ้าใครถามนี่ไปบ่อยมีปัญญาถ้าใครไม่ถามจะของอย่างนี้โง่ทั้งนั้นนะเข้าใจไหมเอาละวันนี้นะเทศหลายคนก็เหนื่อยละบ้านเราก็อยู่ไกลนั่งหลายคนเหนื่อยทั้งสารทั้งตายนี่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มเอาไปพิจารณาดูนะอะไรมันควรจะพิจารณาก็เอามันไปอะไรควรจะทิ้งก็เอาระวังครอบครัวสองศัพท์นะศัพท์ครอบหนึ่งศัพท์ครัวหนึ่งสองศัพท์เนี่ยมันศัพท์ตายไปเลยนะระวังไม่ดีนะไม่ใช่อย่าไปเพลินนะไม่ใช่สับเพลินนะสับทุกนะครอบแคบและจนครอบมันมีวงจำกัดเมื่อครอบปุ๊บเอาอะไรไปแทงไปทิ้งไปแทงสบายไหมนะดูอย่างนี้ก็ง่ายๆไม่ต้องมากไม่ต้องยากนี่แหละภาษาเนี่ยภาษามันอยู่นอกคำพีมันอยู่นอกพระไตรปิฎกแต่ว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกล่ะแต่คนไม่พบมันไปเปิดพระไตรปิฎกไม่เห็นไปเปิดคำพีไม่เห็นนี่ศัพท์ของอาตมาหลักศัพท์สมถานะครอบครัวครอบหมายถึงวงจำกัดครัวหมายถึงการก่อกวนทิ่มแทงเท่านี้อยู่ไปก็ดูไปอีกให้โยมจำไปทุกคนบางทีที่มาฟังธรรมวันนี้กลับไปถึงบ้านอาจจะพบเย็นๆดีกว่านะเย็นๆอาจจะพบก็ได้ไม่นานนะมันเกิดทุกวันถ้าเรามีสติอยู่มันจะรอๆอย่างนึงนะนะบางทีเรามาฟังธรรมอยู่หนึ่งก็เงียบนั่นมันรออยู่รถเมื่อเราขึ้นรถก็ขึ้นรถเลยเราไปเลยเข้าไปแต่ถึงวันก็แสดงอาการขึ้นมาฉะนั้นแหละอ๋อหลวงพ่อท่านว่าจริงของท่านนะมั้งนี่ตาไม่ดีไม่เห็นนะมันต้องดูด้วยตาทิพย์ตาเนื้อมันก็จะเห็นนะมันก็จะเห็นเนี่ยเอาละพักกันตั้งอกตั้งใจแล้วเอาไปพิจารณาพิจารณานะให้มันรู้จักให้มันรู้จักช้างมันมีงวงมันมีงามันมีขามันมีหางมันหลายอย่างจะไปคำถือขามันนี่ว่าช้างมันก็ไม่ได้จะไปคำมันจะหางมันนี่ว่าช้างมันก็ไม่ได้ช้างคือของทั้งหมดมันถึงเป็นช้างนะอันนี้เอาให้เป็นการบ้านของโยมคุณหญิงคุณชายทุกคนเนอะเรียนเราอยู่เรากำลังเผชิญในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่อยู่เห็นถ้าใครตาดีกลับไปบ้านนี่ก็เห็นบางทีกลับไปบ้านนี่เดินนี่ก็พบละไม่มากก็ต้องน้อยลองดูก็ได้อะไร
1: วันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์สอนนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนต่อไปนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีนักศึกษาประมาณ 70,000 คนที่จะเป็นศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้อยู
2: ่ผมมาจากวัดป่าปฏิบัติทางคุรงวัดที่อยู่ในเมืองค่ายในภาคอีสาน จะถามหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติในวัดป่าไม่ต่างกันอย่างไรกับปฏิบัติธรรมดาหรือวัดธรรมดาขอให้อธิบายสักหน่อยเรื่องสิ่งเหล่านี้
1: จะเดินก่อนเดินวัดป่านี้ไม่ใช่ว่ามาตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ออกบวชแล้วท่านจะอยู่ป่าป่านี้เป็นที่สงบเป็นที่วิเวกสงบสงัดด้วยรูปเสียงทั้งปวงนี่จะเป็นสถานที่สมควรบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณรการปฏิบัติในวัดป่านี้ก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกับพระที่อยู่วัดบ้านมีวินัยอันเดียวกันมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันมีข้อวัดอันเดียวกันแต่ไปตั้งอยู่ในวัดป่านั้นเป็นพระปฏิบัติตามจริงๆลงมือปฏิบัติไม่ไปพูดเฉยๆทำให้เห็นเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าในวัดป่านี้ห่างบ้านประมาณ25เซนเป็นอย่างน้อยมีพระภิกษุสามเณรประพฤติกายวาจาถือธดงควัตคือข้อปฏิบัติเชิงคัดเพื่อบรรเทากิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะนี้ให้น้อยไปน้อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดฉะนั้นสถานที่วัดป่านี้เมื่อหากว่าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างเมื่อจิตใจสงบแล้วรวมแล้วว่าสถานที่เป็นวัดป่านั้นเป็นที่สงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสถานที่สมควรที่จะบำเพ็ญให้ธรรมะให้บรรลุธรรมะเกิดขึ้นได
2: ้ครับมีมูลให้หลวงพ่ออธิบายสักหน่อยเรื่องวัดปากโพงมันเป็นอย่างไรที่นั่นเราไม่มีวัดประโคงกับชาวบ้าน
1: วัดป่านี้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากกับชาวบ้านวัดป่านี้เป็นสถานที่อบรมประชาชนทั้งหลายให้เป็นผู้รักความเห็นผิดให้มีความเห็นชอบในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราจะควรปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรถึงฤดูกาลวันพระก็มารวมกันที่วัดถวายอาหารบิณฑบาตและจะทำอุโบสถศีลแนะนำคำสอนเทศให้ฟังให้เข้าใจในลักษณะพุทธศาสนานี่คืออะไรประชาชนบางจำพวกก็เหมือนกันกับชาวยุโรปนี้เพราะว่าไม่ได้ยินคำสอนของพระก็เป็นคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้นรวมแล้วว่าที่นั้นมีประโยชน์แก่ชาวบ้านมากที่สุดเลยทีเดียวคนไม่รู้จักพุทธศาสนาก็ให้เป็นผู้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักผิดไม่รู้จักโทษก็เข้ามาอบรมตั้งแต่ขั้นชนขั้นต่ำจะหาขั้นสูงให้เกิดความเฉลียวฉลาดไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นผู้ตั้งอยู่ในกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเป็นผู้ลดมานะทิฏฐิให้มีความโลภความโกรธความหลงน้อยน้อยลงจนได้เป็นพุทธศาสนิกชนรู้จักการแบ่งบ่ายมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับความแนะนำคำสอนของพระวัดป่าแล้วก็มีความยินดีมีความประพฤติปฏิบัติดีขึ้นตอนวันพระก็นำไปทำกรรมฐานชำระจิตใจให้จิตใจมั่นคงในคุณงามความดีของตนนะเออบางครั้งถึงคราวถึงสมัยก็มีแขกต่างประเทศต่างเมืองไปศึกษาเทศนาเรื่องข้อประพฤติปฏิบัตินี้ส่วนพระเนน60-70องค์เช่นนี้ก็ได้รับอุปถัมภ์ประทานจากชาวบ้านการบิณฑบาตครบขันเลี้ยงชีพไม่ลำบากตอนเช้าก็เที่ยวบิณฑบาตตามชาวบ้านชาวบ้านจะให้อาหารบิณฑบาตทุกรูปจนพอฉันไม่ลำบากและเป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติไม่ให้เห็นแก่ตัวแก่ตนทำประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นประจำส่วนพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติธรรมวินัยที่เราเรียนมานั้นไม่ใช่เรียนเฉยๆมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์การยินตบาทเลือกขันยินตบาทจะมีการขันยินตบาทมือเดียวขันในบาทไม่ได้ขันนอกบาทมีอาหารทุกสิ่งสารพัดอย่างก็รวมลงในบาทได้รู้จักประมาณพออิ่มมาให้มากมาให้น้อยอย่างนี้ทุกองค์ทุกวันด้วยตอนเย็นก็ลงตรวจมนตามประเพณีของชาวพุทธสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนอกนั้นก็อบรมข้อวัดปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นการปฏิบัติของพระวัดหนองตะโกนนั้นมีหลายประการประชาชนทั้งหลายที่จะไปบวชในที่นั่นจะต้องให้เป็นนาคอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนหนุ่มขาวพอสมควรแล้วจะบวชเป็นสามเณรให้เป็นสามเณรมีสักพรรษาหรือสองพรรษาเพื่อให้รู้ข้อวัดปฏิบัติเสียก่อนแล้วจึงจะบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นข้อปฏิการในที่วัดที่วัดนาหนองตะโพงนั้นสอนไม่เห็นแก่ตัวเช่นปัจจัยสี่ทั้งหลายที่ญาติโยมถวายมาในทางศึกษาโดยทิศทั้งหลายนั้นไม่ให้เป็นของบุคคลเป็นของส่วนรวมส่วนพระเนนที่ไปอาศัยนั้นก็ให้ใช้เฉพาะพอดีเท่านั้นไม่เห็นแก่ตัวมากเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามได้ในเอกราชจะได้เกิดขึ้นมา
2: จะคือรู้เรื่องโยมชาวพุทธอยู่ในเมืองค่ายทุกวันนี้เป็นอย่างไรในการปฏิบัติพุทธศาสนาเพราะว่าโยมก็ได้ยินว่าสมัยนี้คนไทยเป็นมากก็คือว่าถ้าจะปฏิบัติก็ต้องหัวเป็นพระแล้วมองให้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระเท่านั้นแต่ในเป็นที่ยอมทำเท่านั้นคือถวายทานก็มีคนเคยได้ยินว่าคนไทยเป็นมากก็คืออย่างนั้นจะอยากเชื่อรู้นะทุกวันนี้ในเมืองไทยคนไทยมีศรัทธาปฏิบัติทำปฏิบัติกันนะหรือมีทำเป็นประเพณีเมื่อเห็นว่าหน้าที่ของเขาเองค
1: ือ
2: ถวายทานแค่น
1: ั้
2: น
1: ขออ
2: ธ
1: ิ
2: บายส
1: ัก
2: หน่อย
1: อันนี้เป็นบางส่วนอันนี้ก็เป็นบางส่วนโดยมากในเมืองไทยนี้ก็เรียกว่าเขาปฏิบัติโดยมากเพื่อเอาสวรรค์กันได้โดยมากโดยมากอยากจะมีแต่การให้ทาน อุปถัมภ์พระให้ทานมันจะเสื่อมไปบ้างมันจะเกิดมีสิทธิ์ดีจองมากขึ้นทุกวันนี้เป็นนั้นแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่งยังยั่งยืนอยู่ในข้อปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็มากเหมือนกันแต่ว่าโดยมากคนไทยนั่นจะมีความรู้ในทางพุทธศาสนาเฉยๆและการปฏิบัติกรรมฐานจริงจังนั้นน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ก็ในการประพฤติปฏิบัตินี้เขาจะเห็นว่านักบวชคือพระนี้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงญาติโยมเป็นผู้อุปถัมภ์ประทานช่วยเกื้อกูลบำรุงผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมาก
2: ในวันพระนิยมบายวัดเพื่อนยอมที่บายวัดในวันพระมากบายวัดเพื่อจะปฏิบัติทำทุกไปพระนิยมเรื่องบายวัดเพื่อเป็นประเพณีของคนไทยที่จะบายวัดถวายทานฟังเทศในวันนั้นเป็นอย่างไร
1: เป็นบางคนที่มีปัญญาชอบปฏิบัติเพื่อจะให้ไปนิพพานเสื่อมคนทุกข์ผู้เข้าใจในธรรมะในพุทธศาสนาดีแล้วบางคนก็ปฏิบัติไปเพื่อเอาบุญกันเอาหาความสุขกันมันมีคนสองจำพวกอันนี้มีคนสองจำพวกเพราะความเป็นจริงนั้นก็เขาอยากจะคนทุกข์ถึงนิพพานเหมือนกันแต่คนที่มีปัญญาก็มุ่งไปถึงพระนิพพานปฏิบัติบางคนก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันมันก็ไม่แปลกกันกับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยครูก็จะสอนให้ขยันหมั่นเพียรสอนให้ประพฤติปฏิบัติดีทั้งนั้นแต่นักเรียนก็อยากจะดีทั้งนั้นแต่โดยมากไม่มีใครจะเอาใจใครในการเรียนในการปฏิบัติบางกลุ่มเป็นอย่างนั้นบางกลุ่มก็เอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้เรื่องตามความประสงค์ของตนเองก็ได้เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นอย่างนี
2: ้ชาวพุทธแท้ที่แท้จริงคือพระภิกษุหรือเลยก็เป็นอย่างไรพระชาวพุทธอย่างแท้จริงเป็นอย่างไร
1: ชาวพุทธอย่างแท้จริงก็คือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์อย่างนั้นก็ตามมีความมุ่งหมายที่จะประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงไปตรงมาแล้วนั่นเรียกว่าชาวพุทธไอ้พวกที่ชื่อว่าชาวพุทธแต่ไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธแต่งชื่อเฉยๆเยอะ
3: ถ้าอยู่ที่วัดประทมปฏิบัติอย่างไรในสมาธินานนั่นนานเท่าไรแล้วการปฏิบัติเกิดแบบในสมาธิจะมีปฏิบัติแบบอย่างอื่นหรือไหมสอนปฏิบัติแบบนี
1: ้ถ้าวัดหลังประทมนั้นวิธีการปฏิบัตินั้นบางคราวจะมาเรียนเป็นกลุ่มยี่สิบองค์สามสิบองค์สี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเป็นต้นอันนี้จะเป็นส่วนรวมเพื่อทุกคนใหม่ๆยังไม่รู้วิธีการจะมารวมกันเป็นส่วนใหญ่นี่ส่วนหนึ่งทีนี้ก็เมื่อแยกกันไปแล้วให้โอกาสทำส่วนตัวจะทำเวลาไหนก็ได้แต่ทำเป็นส่วนตัวเพียงแต่เวลามาเป็นกลุ่มกันก็เป็นกลุ่มเมื่อเลิกไปแล้วจะทำเสียตัวทำอย่างนี้วิธีทำของวัดของแต่ละคนนั้นคือให้เป็นคนที่มักน้อยเป็นคนกินน้อยเป็นคนนอนน้อยเป็นคนยินดีในของที่มีอยู่ยินดีปัจจัยตามมีตามได้ไม่ให้วุ่นวายคือการปฏิบัติเองคิดเองจะสอนปฏิบัติอย่างนั้นและวิธีการสอนปฏิบัติเองจะอันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะปฏิบัติเท่านั้นนอกจากนั้นไปเมื่อเราดูแลไม่มีผล
4: จะให้โอกาสแสดงคนที่เราไปแสดงนี้ก็คือมีบาตรมีจีวรออกไปแต่ละองค์สององค์ไปตามป่าตามภูเขาถ้าอยู่ตามป่าท่าอยู่ตามป่าไม้อยู่ตามภูเขาสงบสงัดเพื่อจะมาจิตศึกษา

0: ิมชาติยากมันเหมือนแต่ว่าได้ที่จะอย่างนี้ให้ปัญญาเกิดความปฏิบัติในวัดตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อเราดูแลไม่มีผลก็ให้โอกาสออกเที่ยวจุดงมีบาปมีจีวรออกเที่ยวเป็นไปอยู่ตามป่าช้าตามภูเขาตามป่าชัดที่ไหนสงบจะเป็นที่นั้นเพื่อจะพิจารณาอันนี้ให้ชัดเจนขึ้นสอนในรักธรรมชาติสอนในดูธรรมชาติเอาธรรมชาติจริงๆที่ศึกษาเห็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันจะคงอยู่แล้วมันก็บาดตายเมื่อเห็นธรรมชาติเช่นนั้นจิตที่สงบไปด้วยสิทธิ์เห็นว่ามนุษย์เรานี่เป็นนั้นกันเนาะมีความเกิดขึ้นแล้วและประทรงตัวมันอยู่เรื่องจะบาดตายอย่างนั้นอันนี้ร่วมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นจิตจะสบายขึ้นโดยมากพระสมถานพระสุดงอยู่ในป่านี้โดยมากไม่ได้ศึกษาตามหนังสือไม่ได้บทเรียนความหนังสือเลยนะเรียนอาการที่มันเกิดในจิตนี่หาความจริงอย่างเขาเขียนว่าอันนั้นเป็นน้าไม่ได้รู้ว่าชื่อมันเฉยแต่เดินไปดูมาจริงๆอันนั้นเขาว่าเสือความเสือหนังสือเพราะปฏิบัตินี้ต้องศึกษาต้องเดินไปดูที่ตัวเสือจริงๆอันนั้นเรามันเป็นทุกข์ปฏิญาตามแต่หาทุกข์จริงๆพอเห็นเจอทุกข์จริงๆเมื่อเห็นเจอทุกข์แล้วมันจะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาครับถ้าจะอ่านตามหนังสือจะเห็นว่าทุกข์เจอใจมันไม่ทุกข์มันคือมันไม่เห็นเจอทุกข์ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษาถ้าเห็นเจอทุกข์ได้เห็นทุกข์จะเลิกมันเห็นจริงจะมีจะเลิกมันศึกษาตามหนังสือนี้โดยมากไม่ถึงใจเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ได้จับทุกเห็นว่าผิดก็ไม่ได้จับความผิดถ้าสมาธินี่มันศึกษาอย่างนั้นศึกษาอันนั้นมันผิดจริงเลยเลยในทางความผิดทางกายทางวาจาต่อไปวันนั้นต่อไปแล้วนี่เดี๋ยวศึกษาความผิด
1: เวลาเห็นความผิดเนี่ยจะทุกข์เป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราอยู่ติดทุกข์ไปแล้วในความผิดแล้วเกี่ยวกับความทุกข์เป็นอย่างไรเกี่ยวกับถ้าเราเป็นแบบที่พุทธเจ้าสอนมีทุกข์ทุกข์เป็นอย่างไร
0: เคยมีทุกข์ไหม
1: เคยเป็นอย่างไร
0: เนี่ย
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอย

0: มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณ อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุมMaster Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
6: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
5: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดูสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
8: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม Round Table Meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
7: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุด
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ริญวันต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนาเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตาปิณ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมจิพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาภเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาภเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันเขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนวิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณเวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัชคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูลย์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท
1. คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุลนาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนชดฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกษเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณชนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิรสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกตสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอม
คุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ชนะมาร8 ในชนะมาร8ประการอย่างเท้าประกาพรมเนี่ยเท้าประกาพรมเนี่ยก็สำคัญตนเองว่าเป็นผู้ที่วิเศษจะเนรมิตร่างกายให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะในจนที่สุดก็เลยมาทดลองกับพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถ้าประกาศผมไปอยู่ตรงไหนพระเจ้าเห็นหมดอยู่ในน้ำอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในที่เล็กๆพระเจ้าก็รู้หมดนะจนที่สุดพระเจ้าก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านลองหาเราดูบ้างพระเจ้าก็เลยนิรมิตหายังไงก็ไม่พบนะเลยต้องยอมเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบไม่มีใครสู้เราได้นะแต่พอมาพบพระเจ้าแล้วกลายเป็นอะไรที่เล็กๆฉะนั้นเลยที่เราสวดว่าพระเจ้านั้นเป็นเทวดาของมารพรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะที่เราสวดเป็นครูของหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นะฉะนั้นนี่ก็จึงถือว่าไม่มีที่จะยิ่งใหญ่หรือประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่อินพรหมยมยักษ์นะพูดถึงฤทธิ์ก็ดีเรื่องอะไรทุกอย่างแม้แต่ฤาษีนะฤาษีในพวกจะดินสามพี่น้อง แล้วก็ทดสอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสรุปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะต้องหาบุคคลที่มาร่วมนะมาร่วมหรือเรียกว่ามาการันตีว่าสิ่งที่เราตัดสู้นั้น ทุกคนสามารถที่จะ ปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงได้นะก็เลยมองดูสิว่าใครหลังจากโปรดปัญจวัคคีย์แล้วพระเจ้าเห็นว่าชตินสามพี่น้องนี่มีบริวารมากนะถึง 1,000 คนนาตาก็ได้ชตินสามพี่น้องนี้ปฏิบัติและยอมก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้ ผู้คนทั้งหลายนั้นเชื่อถือและท่านก็เลยไปโปรดแต่ไปโปรดเจ้าตินก็เลยแกล้งนะให้ไปอยู่กับถ้ำพญานาคนะเพื่อใจพญานาคจัดการแต่สุดท้ายแล้วพญานาคก็ยอมสิโรราบกับพระพุทธเจ้านะก็ยังไม่ยอมอีกพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้ดูเดินจงกรมเดินนะลงไปในน้ำอะไรทุกอย่างเออท่านเก่งจริงแต่ยังสู้เราไม่ได้เราคือพระอรหันต์นะจนที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ถามจนจตินนั้นยอมนะพอยอมแล้วก็เลยขอบวช แล้วก็เลยขอบวชคนพี่มีบริวาร500คนรองนี่มีบริวาร300คนเล็กแต่มีบริวาร200รวมเป็น 1,000 นะคนพี่พอบวชแล้วก็บริขารลอยมาเพื่อให้น้องชายได้รู้ว่าแต่เราแต่สำหรับน้องชายเห็นบริขารพี่ชายลอยมานะแต่จริงๆเราเป็นแม่น้ำนิรัญชรานาคยากัสสปะนาทีกัสสปะแต่พอเห็นเราก็เลยตกใจเอ๊ะพี่เราเป็นอะไรเนี่ยหรือบริวารของพี่เราเป็นอะไรก็เลยรีบขึ้นไปดูก็เห็นบวชก็เลยบวชตามนะคนรองบวชตามคนน้องบวชตามก็เลยได้บริวาร 1,000 แต่ 1,000 นะแล้วได้พวกของยะสะกุลบุตรอีก30 แต่ก็ทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหน่อย
จนมากมายพอมากมายเกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์มีคนศรัทธามากขึ้นก็มีทั้งคนที่มีปัญญาอยู่แล้วกับคนที่ยังหยาบพระพุทธเจ้าเลยต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะศีลหรือพระวินัยคือเพื่อให้วินโยไปว่าสิ่งที่นำออกแต่ถ้าทำผิดตรงนี้ไปนั้นถือว่า ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็จึงต้องบัญญัติข้อห้ามในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ดีนะในฉะนั้นอันนี้ถามว่า เดี๋ยวปี67นะหลังจากตัดวาเรื่องวิเศษแล้วก็จะพาพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมนะไปอินเดียนะแล้วก็หลังจากพาญาติโยมไป นมัสการสังเวชนี4สถานนะแล้วก็พุทธสถานเสร็จแล้วแล้วก็จะส่งโยมกลับนะส่วนพระก็จะมาอยู่ทุดงนะที่อินเดียสักเดือน2เดือนนะเดือน2เดือน เพื่อที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติไปดูสถานที่กรุงกบิลพัทเก่าไปดูสถานที่สำคัญสำคัญที่พุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปตรงไหนบ้างแล้วก็จะนิมนต์พระมหาบุญทิ้งนี่คุ้นเคยกันดีท่านก็ภาวนาไว้

ข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินะคืออ่านเนี่ยไม่ค่อยจำหรอกนะแต่ตอนเรียนตอนนานไม่ค่อยจำแต่พอไปสถานที่จริงนะไปปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะจำได้แม่นยำนะเหมือนพาไปทุดงนะเรื่องพระวินัยบางอย่างฟังแล้วไม่ได้จำนะแต่พอไปทุดงแล้วมันจะจดจำได้แม่นยำนะได้ดีมากนะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาพอต่อไปวัดป่าสงเหล่านี้หลวงพ่อพระราช กฤชยเมธีเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรนะท่านก็จะขอให้วัดป่าสงเหล่าเป็นศูนย์อบรมนะเป็นศูนย์อบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้ไปผ่านการอบรมมา45วันแล้วนะแต่อย่างที่วัดพาซ่อนแก้ววัดพระธาตุสียอมทองนะแล้วก็จะปีหนึ่งก็จะมารวมอบรมที่วัดป่าสงามสักปีละ10วัน แต่พอตอนนี้หลายๆอย่างของวัดเราก็เริ่มจะพร้อมนะถ้าหลังจากตัดวาลุมิตรเสร็จแล้วก็จะพร้อมแล้วก็จะตอนนี้ก็มีประมาณ100กว่ารูปในจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็จะได้ใช้กันเผยแผ่พระวิปัสสนาจารย์นะพอหลายๆรูปไปอบรมมาแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรแต่ไม่ได้นำมาใช้ไม่ได้มาทำให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นท่านก็เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญและต่อไปท่านก็จะตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะเพื่อฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแต่เราวัดป่าสงเหล่าของเราเนี่ยเป็นศูนย์นะศูนย์อบรมพระวิปัสสนาจารย์นะปีละหนึ่งครั้ง เพื่อมารวมกันแล้วก็จะได้ฟื้นฟูนะก็เหมือนวัดหนองประพงศ์ก็จะให้พระในสาขาทุกวัดไปปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันมรณภาพหลวงปู่ชาคือตั้งแต่12ถึง17นะ12ถึง17มกราคมของทุกปีนะเพื่อไปฟื้นฟูข้อวัดข้อปฏิบัติที่หลวงปู่ชาท่านพาทำในรุ่นแรกๆก็จะพระมหาเถระที่เคยอยู่กับหลวงปู่นะได้มาแสดงนะให้พระลูกพระหลานนะได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็จะได้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเห็นประโยชน์ของการที่หลวงปู่ท่านได้พาทำมานะเป็นมรดกธรรม ที่ท่านวางเอาไว้แต่ท่านก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากพระธรรมวินัยทั้งหมดที่พระเจ้าท่านสอนนะแต่ทีนี้ก็เพื่อความเจริญตอนนี้ก็เลยทำให้วัดหนองประพงของเรานั้นก็เลยมีสาขาไปทั่วโลกนะทั่วโลกตอนนี้ก็ช่วงที่ยังไม่มีโควิดก็เขาก็จะถวายที่ให้สร้างวัดอยู่ตลอดนะก็ถือว่าข้อวัดข้อปฏิบัติของหลวงปู่นี่เป็นที่ยอมรับนะเป็นที่ยอมรับนะของ ผู้คนทั่วโลกนะผู้คนทั่วโลกแต่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเรานะแต่บางครั้งคนไทยเราก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะถูกปลูกฝังมาเรื่องคำว่าบุญมีศีลสมาธิมีทานศีลภาวนาแต่ส่วนมากเราจะปลูกฝังคำว่าบุญก็มีแต่ทานอย่างเช่นบุญในการทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันนี้เป็นเรื่องของทานนะเรื่องของทานแต่บุญในเรื่องการรักษาศีลบุญที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนานั้นมีน้อยมากนะคือน้อยมากแต่พอเราสมัครถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ก็เลยคิดว่าก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของการมาถือศีลภาวนาแต่ฝรั่งเนี่ยเขาศึกษาขั้นตอนนะทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานะเขาก็เลยนะทานศีลภาวนานะให้ภาวนานี่มันเป็นบุญสูงสุดเขาก็เลยเอาบุญสูงสุด คือชอบมานั่งสมาธิ

แล้วก็เจริญภาวนาแล้วเขาไม่ได้สนใจว่าทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ไปเขาไม่ได้สนใจเรื่องสวรรค์พอเขาคิดว่าไม่รู้มีจริงหรือไม่เนี่ยไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่แต่เขาสนใจในเรื่องว่าทำอย่างไรในปัจจุบันให้เรามีความสุขดับความทุกข์ความวุ่นวายในปัญหาต่างๆของเราได้พอมาศึกษาเหตุและผลในเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ยอมรับคือมีเหตุและผลทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ความไม่สบายกายคือความแก่ความเจ็บและความตายนะส่วนความไม่สบายใจก็คือความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความอะไรอวรความพิไรลำพันธ์นี่คือทุกข์ทางใจนะและทุกข์นี่มาจากไหนนะพอตามเข้าไปก็จะมาจากสมุทัยคือเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาสามกามมตัณหาความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภาวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์นะทุกข์วิภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ไม่อยากเป็นแต่ต้องเป็นก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้สิ่งนี้มาแต่มันต้องได้ก็เป็นทุกข์คือได้มาแล้วนะคืออยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็เป็นทุกข์นะก็เลยพิจารณาทีนี้ ท่านบอกสมุทัยเป็นของควรละนะเราต้องมาละที่เหตุของความอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นก็ทุกข์ในเช่นนั้นนี้ก็เลยท่านให้มองตัวเราว่าเราทำได้อย่างที่เราอยากจะเป็นไหมก็ยังเราก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันแต่อยากจะทำจิตให้สงบมันก็ยังยากนะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝึกฉะนั้นนะก็เลยให้มาดูตัวเองพุทธเจ้าท่านก็เลยให้เรามาดูตัวเองให้มากนะฉะนั้นยังถ้าตะวันไปยุโรปแล้วเนี่ยชาวตะวันตกเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่สนใจคนอื่นเขาจะสนใจตัวเองใครจะไปใครจะมาใครจะเขาไม่สนใจเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยนะเขาก็อยากจะมาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองแต่คนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเราจะดูตัวเราเอง ทำยังไงจิตเราจึงจะสงบนะทำอย่างไรถึงจะแก้ความฟุ้งซ่านนี้ได้ก็จะมาดูตัวเองนะมาดูตัวเองแต่บางทีก็เลยก็มีปัญหานะก็มีปัญหาบางทีคนไทยเราไปก็ชอบมองคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ดูตัวเองแต่บางทีก็กลางค่ำกลางคืนมาก็เขานั่งสมาธิภาวนาจะพักผ่อนนะบางทีก็คุยโทรศัพท์นะครับทางบ้านบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเกิดปัญหาก็เลยต้องมาคุยกันดีกว่าเออนะโยมก็เลยต้องแยกกันในเวลาจัดคอร์สปฏิบัติ จัดคอร์สแล้วก็เลยเรียกโยมมาคุยว่าเออนะถ้าฉะนั้นนี่ก็เลยบางสิ่งบางอย่างก็คือในเรื่องของ ความเข้าใจนะนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าอันนี้เราถือว่าโชคดีจะได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานะและเป็นศาสนาที่แก้ไขนะแก้ไขได้ดับความทุกข์ได้จริงนะทุกสมุทัยนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อดับตัณหาได้ก็ ทุกข์นั้นก็ดับไปก็เป็นนิโรธนิโรธเป็นของที่ควรทำให้แจ้งเราดับได้อย่างไรนะมักคือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นของที่ควรเจริญเป็นของที่ควรเจริญนะเพราะฉะนั้นแค่นี้แหละแล้วก็ได้มาศึกษาก็เลยศรัทธาเพราะว่ามีเหตุและผล มีเหตุและผลที่ถ้าทำแล้วมันก็ได้จริงๆได้ผลจริงๆแต่ได้ผลจริงๆฉะนั้นก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้สวดแล้วตอนนี้ได้
ถวายบาตรพระภิกษุสงฆ์แล้วเราก็จะได้ร่วมกันนะร่วมกันนะที่ ถ้าว่าอันนี้พระนะสารีบุตรนะท่านสารีบุตรท่านก็จะจําไว้นะใครใส่บาตรให้ทัพพีหนึ่งท่านก็จะจำเอาไว้ถ้ามีโอกาสถ้าเราก็จะอนุโมทนาแล้วก็ตอบแทนในสิ่งที่ทำได้ถ้าใครใส่บาตรให้ทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้ก้อนข้าวหนึ่งท่านก็จำเอาไว้ แต่ท่านก็มาพิจารณาว่าถ้าไม่ได้ก้อนข้าวของญาติโยมเหล่านี้เราก็คงจะอยู่เจริญสมณธรรมไม่ได้ดังนั้นบุคคลเหล่านี้นั้นเป็นบุคคลที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือเราให้เราได้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะตลอดปลอดภัยนะเพราะแต่ชีวิตก็ต้องอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารนะท่านก็จดจำอยู่ตลอด แล้วก็เลยมีอยู่วันหนึ่งราธพามมีลูกสี่คนเราคิดว่ามีลูกสี่คนมีทรัพย์สมบัติก็คิดว่าเออนะเดี๋ยวเราไปอยู่กับลูกคนนั้นบ้างลูกคนนี้บ้างก็อยู่ได้แล้วนะอายุปานนี้แล้วนะ120ปีนะนะเสร็จแล้วก็เลยยกสมบัติให้ลูกหมดแต่พอไปอยู่กับลูกคนนี้นานๆเนี่ยอยู่ลูกชายคนโต ลูกชายไม่มีปัญหาแต่ลูกสะใภ้พี่เราเสียเปรียบนะนี่ทรัพย์สมบัติก็ได้เท่ากันนะได้เท่ากันแล้วเราต้องมาดูแลพ่ออยู่อย่างนี้เราเสียเปรียบคนอื่นต้องให้คนอื่นเขาดูแลบ้างแล้วก็พูดบ่อยๆจนที่สุดลูกชายก็เลยมาพูดกับพ่อนะพ่อก็ไปอยู่คนที่สองอีกอยู่นานๆก็เป็นอีกไปอยู่คนที่สามอีกก็เหมือนกันไปอยู่คนที่สี่ก็เหมือนกันเลยรู้สึกโอ้โหเราสายเลี้ยงเข้ามาให้ทุกอย่างนะแต่พ่อ เราไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนกับไม่มีคุณค่าก็เลยนึกน้อยใจนะก็เลยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะก็เลยเกิดความศรัทธาเริ่มใสนะก็เลยขอบวชแต่ขอบวชที่พระเจ้าท่านรู้อุปนิสัยแต่ทีนี้ก็กลัวจะมีปัญหานะเพราะว่าถ้าว่า รับทั้งหมดก็ไม่ไหวนะเพราะอายุมากแล้วนะก็จะกลัวจะเป็นภาระก็เลยประชุมสงฆ์ก่อนพระเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์ว่าพราหมณ์ผู้นี้เคยมีอุปการะต่อพระภิกษุรูปใดบ้างในประชุมสงฆ์พระสารีบุตรก็ขอโอกาสว่าพราหมณ์ผู้นี้นะเคยใส่บาตรให้ข้าพเจ้าทัพพีหนึ่งแค่เข้าทัพพีเดียวนะพระสารีบุตรจำเอาไว้นะพระเจ้ากรุณาทายาทสารีบุตรท่านเอาพราหมณ์ผู้นี้ไปอุปการะ แต่พระสารีบุตรก็เลยอาพามผู้นี้ไปโอกาสแล้วคือบวชให้นะบวชให้ปรากฏว่าราธพามเป็นพระผู้เท่าที่สอนง่ายนะบอกให้ทำอะไรก็ทำปฏิบัติอะไรก็ทำจนได้บรรลุถ้าเสร็จแล้วออกพรรษา ไปกราบพระพุทธเจ้านะพระเจ้าเลยถามว่าพระผู้เท่าเป็นอย่างไรบ้างพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็โอ้พระผู้เท่าผู้นี้น่ารักมากนะว่านอนสอนง่ายทุกอย่างนะคือไม่เหมือนกับพระผู้เฒ่าทั่วไปนะพระเจ้าเลยยกย่องให้ไปเอตทัคคะนะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเลยนะในการสอนง่ายนะในพระผู้เฒ่าที่สอนง่ายที่สุดนะอายุ120ปีนะโยมคนสมัยก่อนนะ120ปีคนสมัยก่อนอายุยืนมาก120ปีนี่ยังทำอะไรได้นี่ไม่ธรรมดานะนะไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้60 70ไปแล้วก็ยากแล้วนั้น120ปีนะยังมาบวชได้อย่างพระมหากัสสปะก็อายุ120ปีนะท่านถึงนิพพานแต่พระเจ้าท่านเอาแค่80พระเจ้าท่านประกาศพุทธศาสนาพอสมควรท่านก็ รู้เลยว่ามั่นคงถาวรแล้วก็สืบทอดได้แล้วท่านก็ปรงสังขารนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เล่าสู่ฟังว่า
พระสารีบุตรท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูนะแต่ความกตัญญูต่อทุกคนนะในเวลาท่านจะ จำวัดท่านก็จะกราบนะครับด้านนู้นบ้างกราบด้านนี้บ้างครับจนพระภิกษุทั้งหลายว่าท่านเนี่ยยังติดลัทธิเดิมนะไม่ทิ้งลัทธิเดิมนะคือลัทธิพราหมณ์แล้วเขาไปตำหนิติเตียนท่านก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะไปฟ้องพระพุทธเจ้านั่นแหละนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าก็เลยประชุมสงฆ์นะท่านก็เลยประชุมสงฆ์และให้พระสารีบุตรนั้นอธิบายพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาท่านก็เลยถามพระสารีบุตรมีพระภิกษุบอกว่าเธอยังติดลัทธิเดิมนะยังกราบทิศต่างๆอยู่ใช่ไหมนะพระสารีบุตรบอกหาไม่ได้นะที่ข้าพเจ้ากราบณทิศนี้ก็คือกำหนดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ทิศใดก็จะกราบพระพุทธเจ้าครั้งที่สองก็จะกราบปัสสชิผู้ที่ให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกแล้วกราบครั้งที่สามนะอีกทิศหนึ่งก็คือกราบไปที่คุณบรรดาคือแม่นะแม่อยู่ในทิศใดก็จะกราบคือเรื่องนึกถึงว่าถ้าไม่มีแม่นะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดมา และไม่ได้พบพุทธศาสนานะนะก็เลยอธิบายเข้าใจพระพุทธเจ้าก็เลยยกย่องพระพุทธสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูยิ่งนะเป็นผู้ที่เรียกว่า มีปัญญาคือผู้มีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูนั่นเองเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองก็เลยยกย่องให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวานะคือเป็นอธิบดีแห่งสงฆ์ต่อไปก็จะให้ดูแลพระภิกษุสงฆ์ในบางส่วนแทนพระพุทธเจ้านะเวลาพระพุทธเจ้าท่านไปทำธุระหรือเมื่อได้อยู่ก็จะให้พระสารีบุตรนั้นนะดูแลดังนั้นนี่ก็ต้องมีคนแม้แต่พระเจ้าก็ยังมีบริวารที่ดีนะต้องคอยช่วยดูแลเหมือนกันดังนั้นก็เราต่อไปก็ตอนนี้ก็ได้พระสงฆ์ก็ประเคน ภัตตาหารเรียบร้อยแต่ต่อไปก็พระสงฆ์ก็จะได้อะนุโมทนานะคำว่าอนุโมทนาก็หมายถึงว่ายกย่องแห่งบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำนะยกย่องว่าห่วงน้ำที่ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดการที่ท่านให้ทานนั้นก็ยังกุศลหรือบารมีให้แผ่ไปสารเหมือนกับ แม่น้ำนะยิ่งให้ยิ่งได้นะฉะนั้นก็ต่อไปญาติโยมก็ต้องคิดดูทิศแต่บุญกุศลคุณงามความดีจะให้บิดามารดาผู้ย่าตายายแต่ญาติสนิทวิสาที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนะที่สุดก็คือนะพ่อหลวงของเรานะซึ่งท่านจะไปสู่สวรรคาลัยแล้วก็ขอแล้วที่สมุนกุศลนี้ให้กับท่านนะเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณนะต่อไปพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาบุญ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ซีดีธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องปรุงแต่งดีก็ดีมีปัญญาถึงจึงไม่ปรุงแต่งได้บรรยายเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2548
1: ก็คุยกันต่อท่านญาณพัทโธหรือไงเจ้าของปัญหาไม่ใช่เจ้าของปัญหาเจ้าของคำถามเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเจ้าของคำถามก็เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวต้องให้ถามย้ำอันนี้ก็คุยกันต่อนี่เรื่องพุทธศาสนาที่ว่าเป็นศาสนาแห่งความสุขก็คุยกันไปแล้วแหละแต่ว่าดูจะยังมีค้างนิดหน่อยคือให้เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติด้วยแต่เข้าใจว่าพวกหลักวิธีปฏิบัติต่อความสุขก็รู้กันแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในพระสูตรชื่อว่าเทวทหสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14รวมแล้วเป็น4ข้อ1อ้าวใครว่าได้
2: ไม่นำทุกข์มาทำผลตน
1: 2
3: ก็คือไม่ทิ้งสุขที่ชอบทำครับ
1: 3
3: ก็คือไม่ติดกับสุขที่ชอบทำนั้น
1: 4
3: ก็คือถ้าเกิดทุกข์ยังไม่หมดไปก็พยายามขวนขวายให้ทุกข์นั้นหมดไปครับ
1: ก็รวม4ข้อทวนอีกทีว่า1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมท่านว่าอย่างนั้น2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบมัวเมาเพราะอันเนี้ยคนจะมีปัญหาที่พูดกันว่าจะทำให้ประมาทแล้วก็4เพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเพราะว่า3ข้อต้นเนี่ยมันแสดงอยู่ในตัวว่ายังไม่หมดทุกข์เมื่อยังไม่หมดทุกข์แล้วก็ต้องพยายามกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดเมื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์หมดก็หมายความว่าภาระเรื่องทุกข์ก็หมดไปก็เหลือแต่สุขแหละตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วในตราบใดที่เหตุแห่งทุกข์ยังไม่หมดนี่ก็แปลว่ายังไม่ถึงจุดหมายแต่ว่าถ้าพูดอย่างอ่อนก็ใช้คำใหม่บอกว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปอันนี้พูดเชิงบวกก็ความหมายเดียวกันแต่ว่าพูดแบบแรกเป็นการพูดแบบเด็ดขาดทีเดียวจบถ้าพูดแบบว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปก็หมายความว่าแบ่งเป็นหลายขั้นหลายตอนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปขั้นนี้แล้วก็จะมีขั้นต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติ4ข้อนี้ในการปฏิบัติทั่วไปก็อย่างที่ว่าพุทธศาสนานี่ไม่ได้ถือว่าความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์อย่างลัทธินิครนก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนในการฝึกปฏิบัตินั้นก็มีความยากบ้างง่ายบ้างก็ต้องวางจิตให้ถูกเช่นวางจิตในแง่ว่ากำลังฝึกตนจะได้ไม่กลายไปว่าไอ้สิ่งที่ยากนั้นกลายเป็นความทุกข์อาจจะมีทุกข์บ้างอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าต้องรู้เท่าทันว่าเรากำลังแก้ไขเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าทุกข์สำหรับรู้นี่ในการปฏิบัติก็จะมีข้อปฏิบัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขแม้แต่ในขณะปฏิบัติเนี่ยเยอะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติก็มีวิธีปฏิบัติที่ละเอียดลงไปอีกอย่างเช่นวิธีปฏิบัติโยงอานาปานสติไปสู่สติปัฏฐาน4ก็จะมีการปฏิบัติที่แยกซอยละเอียดลงไปซึ่งจะมีการปฏิบัติทางจิตประกอบเข้าไปในขณะที่กำหนดเรื่องลมหายใจด้วยก็คือปรุงแต่งจิตนั่นเองแล้วปรุงแต่งจิตเนี่ยคือปรุงแต่งให้เกิดความสุขหรือปรุงแต่งจิตในทางกุศลแต่ว่าเป็นเรื่องความสุขไปด้วยเช่นอย่างที่ท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่พร้อมกับที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าเพียงรู้ว่า เราหายใจเข้ายาวเราหายใจออกยาวอันนี้เป็นธรรมดาที่พูดทั่วไปแต่นี่มีบอกว่าเราทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจออกเราทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจเข้าก็หมายความปรุงแต่งจิตไปด้วยคือกำหนดลมหายใจนะจิตมันก็อยู่เรียกว่านิ่งสงบไปสู่สมาธิมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังให้ปรุงมันอีกก็คือว่าปรุงแต่งจิตของเราไปด้วยในขณะที่หายใจเข้าอ่ะเราทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจเข้าเราพอทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจออกที่ท่านเรียกว่าปัสสัมภยังมีทั้งกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติหรือปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติต่อไปก็มีจิตสังขารังคือทำทั้งกายสังขารให้สงบหายใจเข้าออกทำจิตสังขารก็คือพวกระบบของจิตเนี่ยเจตสิกอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผ่อนคลายสงบหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยังมีอภิปโมทยังทำจิตให้อภิปโมทยังก็คือให้ร่าเริงเบิกบานให้ปราโมทย์นั่นแหละอภิปโมทยังก็มาจากอภิกับปโมทะปโมทะก็ปราโมทย์อภิก็อย่างยิ่งทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจเข้าทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกอย่างเงี้ยเช่นว่าคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราก็ไปสอนได้นอกจากว่าสอนให้หายใจเข้าออกซึ่งก็ทำจิตให้สงบอยู่แน่วไปขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ให้ปรุงแต่งจิตไปด้วยเราอาจจะเปลี่ยนถ้อยคำให้เหมาะกับความเข้าใจของคนที่กำลังป่วยหรือคนที่จะฝึกนั้นด้วยหาคำเข้าใจง่ายๆมาทำใจให้ร่าเริงหายใจเข้าและทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหาคำให้คล้องจองหน่อยไปแต่งเอาแต่ว่ารวมความก็คืออย่างเงี้ยถ้าทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกก็เป็นการปรุงแต่งแต่ว่าเป็นการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เสียหายอะไรคืออย่าเพิ่งว่าอยู่ๆก็จะต้องไม่ปรุงแต่งทันทีการปรุงแต่งถ้าเรียกว่าสังขารหรืออภิสังขารมันมีอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งไม่เป็นบุญปรุงแต่งเป็นบาปตรงข้ามกับบุญกับบาปก็คือปรุงแต่งไม่ดีทำให้ทุกข์ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองอย่างนี้เรียกว่าอปุญญาภิสังขารในปุญญาภิสังขารก็ปรุงแต่งที่เป็นบุญปรุงแต่งดีทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสอะไรต่างๆเหล่านี้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าอเนชาภิสังขารนั้นระดับจตุตฌานเข้าสู่รูปฌานก็ฌานทั้งหมดนี่ถือว่าปรุงแต่งเท่านั้นนะคือยังเป็นระดับโลกีย์ระดับของแม้แต่ฌานสูงสุดก็เป็นเรื่องปรุงแต่งอย่าไปนึกว่าปรุงแต่งนี่มันข้ามพ้นไปได้ง่ายๆไม่ปรุงแต่งก็คือขั้นปัญญาวิปัสสนาพวกสมถะนี่เป็นปรุงแต่งทั้งหมดต้องเข้าใจอย่างนั้นทีนี้พวกฌานนี่มันก็แค่สมถะเท่านั้นจะไปถึงรูปฌานอรูปฌานยังแค่ไหนมันก็สมถะก็คือการปรุงแต่งจิตนั่นเองปรุงแต่งจิตให้มันสงบให้มันดีให้เป็นกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้ให้พ้นจากอกุศลวิปัสสนานั่นจึงรู้ตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าไม่ปรุงแต่งพอรู้ความเป็นจริงก็คือรู้ตามที่มันเป็นมองเห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นยังไงมันก็ไม่มีการปรุงแต่งก็เรื่องก็เท่านั้นเองจิตมันก็โปร่งโล่งความรู้นี่มันทำให้ไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็รู้มันก็เหมือนกับแยกในตัวถ้าเปรียบเทียบทำเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งมองฝ่ายหนึ่งถูกมองก็แยกกันอยู่ในตัวรู้อนวิปัสสนานะเป็นขั้นของการไม่ปรุงแต่งหรือว่าอยู่ในการปฏิบัติที่เข้าสู่แนวทางการที่จะไม่ปรุงแต่งในขั้นต้นๆมันก็ปรุงแต่งอยู่เดียวเพราะปัญญาเองมันก็ยังปรุงแต่งอยู่จนกว่าจะรู้จริงแท้รู้ความจริงตามที่มันเป็นจิตเหมือนกับวางได้หลุดจากสิ่งนั้นได้ก็ไม่ต้องมีการปรุงแต่งแต่ในระดับทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างเรื่องฌานเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องปรุงแต่งนี่เราก็รู้จักปรุงแต่งก่อนที่จะถึงขั้นไม่ปรุงแต่งเราก็เพียงรู้ตระหนักว่า จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงเด็ดขาดก็ต้องไม่ปรุงแต่งแต่ว่าก่อนที่จะถึงชั้นนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นฝึกถ้าเราไปถึงขั้นไม่ปรุงแต่งยังไม่ได้เราบอกว่าฉันไม่ปรุงแต่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีซะนี่มันเป็นอย่างนั้นคือคนที่บอกท่านฉันไม่ปรุงแต่งแต่ไม่รู้ตัวกลายไปว่าไปปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นอบุญกลายเป็นปรุงแต่งอปุญญาวิสังขารเข้ามาจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวนี่คืออปุญญาวิสังขารปรุงแต่งแหละไม่รู้ตัวหรอกนั้นแทนที่จะไปตั้งท่าอย่างนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่พร้อมเนี่ยถึงรู้ตระหนักว่าเราเนี่ยปฏิบัติไปสู่การไม่ปรุงแต่งแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราอาศัยการปรุงแต่งในทางที่ถูกก้าวไปในการปรุงแต่งที่ถูกเพื่อให้การปรุงแต่งฝ่ายร้ายเนี่ยไม่ได้ช่องปิดช่องของการปรุงแต่งที่ผิดโดยอาการปรุงแต่งที่ถูกเข้ามายึดครองที่ไว้ว่างั้นเถอะแล้วก็ก้าวไปสู่การไม่ปรุงแต่งเพราะมันจะเป็นไปเองเมื่อจิตมันสงบการมีสมาธิอะไรแต่ไรนี้ถือว่าปรุงแต่งเท่านั้นนะเมื่อจิตมันถูกปรุงแต่งด้วยพวกกุศลเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็มีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาอย่างที่ว่าเราจึงจะเข้าสู่การไม่ปรุงแต่งนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ดีแต่ต้นเนี่ยในการไม่ปรุงแต่งมันก็จะสลับไปกับการปรุงแต่งที่เป็นกุศลคือหมายความว่าเราอาจจะเน้นในแง่ของการไม่ปรุงแต่งจริงแต่ถ้ามันเกิดช่องว่างขึ้นมามีการปรุงแต่งขึ้นก็จะมีแต่การปรุงแต่งที่เป็นกุศลไม่ใช่ว่าเปิดช่องว่างแล้วไม่ได้เตรียมตัวไว้พอเปิดช่องปั๊บนี่กลายไปว่าไปปรุงแต่งอกุศลเลยนี้เราเตรียมตัวไว้ได้ทุกขั้นตอนแล้วตัดไอ้การปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็เหลือการปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งการปรุงแต่งก็มีแต่กุศลกับการไม่ปรุงแต่งได้สองอย่างการปรุงแต่งอกุศลไม่เอานี่ถ้าไปเอาแต่ไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งฉันบอกไม่เอาแต่จิตไม่ได้พร้อมเปิดช่องไว้เลยกลายไปว่าไม่แน่แหละเข้ามาทั้งปรุงแต่งอกุศลทั้งปรุงแต่งกุศลฉะนั้นถ้าเรารู้ตระหนักแล้วเราดำเนินการปฏิบัติถูกขั้นตอนเราก็กันการปรุงแต่งที่เป็นอบุญอบุญญาวิสังขารออกก่อนใช่ไหมก็เหลือปรุงแต่งกุศลหรือบุญฝ่ายดีก็ไม่ปรุงแต่งฝ่ายจิตสมถะก็ได้เป็นด้านจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ฝ่ายที่เป็นวิปัสสนาก็เป็นฝ่ายที่จะไม่ปรุงแต่งก็คู่ไปอย่างเงี้ยในการปฏิบัติอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนให้โยมอย่างที่ว่าในขั้นของการฝึกก็เลยให้รู้จักปรุงแต่งอย่างที่ว่าทำจิตให้ปราโมทย์ให้ร่าเริงเบิกบานหายใจเข้าทำจิตให้โล่งเบาหายใจออกนี่อย่างคนป่วยไข้เนี่ยไม่สบายจิตใจไม่ดีก็สอนให้ทำใจอย่างที่ว่าเพราะจิตใจคนมันอยู่ที่ปรุงแต่งเท่านั้นน่ะธรรมดาที่เขาทุกข์ที่อะไรเนี่ยก็ปรุงแต่งคือเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาปรุงใจของตัวเองก็ขุ่นมัวเศร้าหมองอ้าวคุณจะไปมัวปรุงแต่งเป็นทุกข์เป็นอะไรไปเศร้าหมองขุ่นมัวทำไมเราก็ปรุงแต่งซะให้ดีไปเลยก็ทำใจให้สบายนี่พระก็จะไปพูดนำให้เกิดปัญญารู้เข้าใจอะไรต่างๆให้โน้มไปในสิ่งที่ดีงามไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวโยมก็ฝึกเงี้ยแม้แต่หายใจก็ปรุงแต่งจิตไปด้วยหายใจเข้าทำใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยแม้แต่ในการปฏิบัติก็เน้นในเรื่องของการให้ปฏิบัติยังมีความสุขทีนี้ในแง่ทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยก็จะประสบสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือภาษาสมัยนี้ก็คือประสบการณ์ต่างดีบ้างร้ายบ้างไอ้พวกที่ร้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแล้วก็ความทุกข์ถ้าใช้ภาษาของพระก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละปัญหาก็คือเรื่องทุกข์จุดสำคัญที่จะทำให้เราไปผิดทางก็คือว่ามันมีสองอย่างเอาใจรับกับเอาปัญญารับปัญหามาหรือทุกข์มาเนี่ยถ้าเอาใจรับก็เพียงพร้ำแต่ถ้าเอาปัญญารับก็เข้าสู่ทางที่ถูกต้องดำเนินไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ถ้าเอาใจรับเนี่ยเราถูกกระทำเราจะเป็นฝ่ายถูกทุกข์หรือถูกปัญหากระทำพอไปเจอทุกข์ไปเจอปัญหาเข้ามันอึดอัดมันถูกบีบคั้น ลำบากแล้วเพราะใจนี่มันไม่มีทางไปของตัวมันเองต้องมีปัญญามาแต่ถ้าเราเอาปัญญารับนะรับปัญหารับทุกเนี่ยเราเป็นผู้กระทำต่อทุกหรือกระทำต่อปัญหาให้ลองดูใช่ไม่ใช่ทุกหรือปัญหามาถ้าเอาใจรับเราเป็นฝ่ายถูกกระทำถ้าเอาปัญญารับเราเป็นฝ่ายกระทำต่อมันเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้เอาปัญญารับเมื่อมีทุกข์หรือปัญหาเข้ามาให้เอาปัญญารับอย่าเอาใจรับถ้าเอาใจรับแล้วก็อึดอัดทันทีเลยนะเพราะทุกข์นี่นะมันบีบมันคั้นมันกดมันทับมันจำกัดนั่นแหละรวมแล้วก็คือว่าอึดอัดบีบคั้นคับข้องติดแย่เลยเป็นฝ่ายถูกกระทำเพราะนั้นจึงว่าให้เอาปัญญารับเพราะปัญญารับเราเป็นฝ่ายกระทำต่อมันแหละและจิตก็ไปตามปัญญาพอไปตามปัญญาไอ้ปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวทำงานแล้วมันชี้ช่องไอ้จิตมันไปตามปัญญามันมีทางไปมันก็ไม่อึดอัดไม่ทุกข์มากเพราะจิตที่มันจะมีปัญหามันทุกข์ก็คือมันอึดอัดมันติดมันไปไม่ได้ไม่มีช่องไปคนเรานี่พอมันช่องไปมันก็เบาเลยคนที่มันทุกข์เนี่ยมันไม่มีช่องทางไปมันติดมันอึดอัดมันถูกบีบถูกกดถูกทับถูกรัดนะก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกข์สำหรับปัญญารู้นะก็อย่างที่ว่าเนี่ยในทางปฏิบัติก็คือว่าทุกข์นี่ต้องไม่เอาจิตรับเอาปัญญารับแล้วเราก็เป็นผู้กระทำต่อทุกข์ไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกกระทำอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติต่างๆต่อเรื่องของทุกข์ของสุขก็มาเข้าสู่เรื่องที่ท่านถามท่านญาณพัทโธอทีนี้ท่านก็ย้ำคำถามของท่านใหม
3: ่ครับคือที่ได้สนทนากับพระเดชพระคุณในครั้งที่แล้วก็คือว่าพูดถึงเรื่องของกิจในอริยสัจ4ก็มีกิจของอริยสัจ4ข้อที่2ซึ่งก็คือกิจของสมุทัยก็คือให้ละคราวนี้ก็เลยอยากจะถามว่าในวิธีการที่จะละสมุทัยเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีการละต่างๆกันไปอย่างเช่นการละตัณหาก็อาจจะใช้ในการสร้างเสริมฉันทะขึ้นมาใช้ตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดฉันทะขึ้นมาหรือการละความโกรธก็อาจจะมีเทคนิควิธีต่างๆกันไปเช่นเอาสติเข้ามารู้ความโกรธแล้วก็ดูความโกรธนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะถามท่านพระเดชพระคุณว่าเทคนิควิธีการในการละสมุทัยเนี่ยคือมีวิธีการละสมุทัยแต่ละอย่างอย่างไรบ้างครับ
1: มาทำความเข้าใจเรื่องหลักการกันก่อน4ข้ออริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าตรัสกิจในอริยสัจไว้แล้วทุกสำหรับรู้ปริญญาสมุทัยสำหรับเราต้องละมันกำจัดมันก็ปหานะแล้วก็นิโรธเป็นจุดหมายที่เราจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถึงแล้วก็มรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องบำเพ็ญหรือทำให้เป็นให้มีอันนี้ท่านถามถึงข้อ2ว่าสมุทัยจะละยังไงอย่าลืมว่านี่ข้อ2มันไม่ใช่การปฏิบัติมันเป็นเพียงบอกสาเหตุที่จะต้องละให้รู้หน้าที่ว่าละแต่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นไม่ถูกข้อกันแหละนี่แหละก็สำหรับคนทั่วไปก็จะงงอยู่เนี่ยคือว่าอ้าวให้ละตัณหาละสมุทัยแล้วละยังไงเปล่าที่จริงมันก็คือท่านบอกหน้าที่ไว้ก็สมุทัยท่านให้รู้ว่าต้องละแล้วตัวไอสิ่งที่เป็นสมุทัยที่ต้องละคืออะไรสำคัญมันอยู่ที่นั่นก็คือจับให้ได้ว่าไอ้ไหลที่ต้องละก็คือ1ทุกบอกสภาพปัญหาบอกตัวโรคท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนั้น2สมุทัยก็คือบอกสาเหตุของปัญหาที่จะต้องกำจัดแก้ไขคือเราต้องกำจัดแก้ไขมันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกวิธีปฏิบัตินะคือให้รู้ว่าจะต้องทำไงกับมันนะเหมือนกับว่าสาเหตุของโรคเชื้อโรคต้องจับให้ได้ว่าเป็นเชื้ออะไรต้องกำจัดให้รู้อย่างนี้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะกำจัดยังไงนะแล้วก็ต่อไปก็วางจุดหมายว่าจะ ไปบรรลุจุดหมายได้ให้มีสุขภาพดีปราศจากโรคนี้ได้แค่ไหนขั้นไหนอะไรยังไงแล้วต่อจากนั้นก็คือมรรควางวิธีปฏิบัติอันนี้พอเรารู้โรครู้สาเหตุของโรคตัวเชื้อโรคอะไรต่ออะไรเป็นต้นหรือความคลาดเคลื่อนผิดพลาดในระบบของร่างกายอยู่ที่ไหนสาเหตุจับสมุทัยสมุฏฐานได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะรู้จุดที่จะแก้และไปวางวิธีแก้คือข้อสุดท้ายวิธีปฏิบัติอยู่ขั้นสุดท้ายวิธีปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละเมื่อปฏิบัติตามมันแล้วไอ้การแก้ปัญหาก็ดำเนินไปเองเข้าใจไหมปฏิบัติข้อที่4แล้วไอ้ข้อที่2ก็เป็นไปเองข้อที่3ก็ใกล้เข้าเองนี่แหละทำข้อ4ข้อเดียวแหละที่จริงนะได้ตั้งแต่ข้อ1ไปเลยเพราะการที่จะเข้าใจสภาพปัญหาชัดก็อาศัยข้อ4ในการปฏิบัตินั่นแหละหมอที่จริงก็เรียนไปอย่างเงี้ยเช่นว่าเรียนกายวิภาคเรียนสรีรวิทยาอะไรต่ออะไรเข้าใจร่างกายเป็นที่ตั้งของโรคเหมือนกับเราเรียนขันห้าเป็นที่ตั้งของทุกข์หมอไม่ได้เรียนอยู่ๆก็เรียนโรคเฉยๆใช่ไหมต้องเรียนร่างกายอันเป็นที่ตั้งของโรคเราเรียนชีวิตเราเรียนเรื่องทุกข์จะแก้ทุกข์เราต้องเรียนขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหมือนกับเรียนร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งโรคหมอไม่เรียนร่างกายไม่รู้จักกายวิภาคไม่รู้สรีรวิทยาแล้วจะไปแก้โรคยังไงแต่ว่าเรียนไปไม่ใช่ว่าไปจัดการร่างกายละแต่ว่าไอ้โรคมันอาศัยร่างกายอยู่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายไอ้เจ้าขันห้าก็เป็นที่ตั้งของทุกข์เนี่ยก็เลยต้องเรียนขันห้าอันนี้วิธีปฏิบัติก็พอถึงภาวนามรรคเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจตั้งแต่เรื่องทุกข์ข้อที่หนึ่งรู้ไอ้เรื่องขันห้าเป็นที่ตั้งของทุกข์อะไรอะไรเนี่ยหมดเลยแล้วก็รู้สมุทัยแล้วก็การปฏิบัติก็เป็นการกำจัดสมุทัยไปในตัวแล้วก็การปฏิบัตินั้นก็เป็นการก้าวหน้าไปสู่จุดหมายคือนิโรธถูกไหมทำข้อเดียวเวลาปฏิบัติอยู่ข้อสุดท้ายข้อเดียวนะตกลงไอ้3ข้อแรกนี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกเราไม่ได้ทำหมดนะแต่เราต้องรู้นะว่าอันไหนมันเป็นอะไรจะต้องทำหน้าที่ต่อมันยังไงเพราะไอ้สมุทัยต้องละอ้าวละยังไงไปปฏิบัติข้อ4โน้ตเข้าใจนะเอาละครับนี่จับให้ถูกพอปฏิบัติข้อ4ปั๊บทุกข้อแหละครับมันเป็นการกำจัดสมุทัยไปในตัวแล้วนะดูสิมรรคอ่ะเกิดสมาธิที่อ้าวก็คือการที่เริ่มทำลายสมุทัยแหละเอ๊ะไม่เห็นจะต้องไปแก้ตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะโอ้ว่าไปจนสัมมาสมาธินั่นแหละทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นวิธีปฏิบัติอันนั้นเป็นตัวกระบวนทั้งหมดระบบการปฏิบัติในการที่จะแก้สมุทัยเนี่ยในการที่จะละเมื่อปฏิบัติตามนั้นก็คือแก้หมดเลยแต่ทีนี้ว่าบางทีเราต้องการซอยละเอียดแก้เฉพาะกรณีเอาละในมรรคนี้ก็แยกแยะซอยไปเช่นว่าขั้นต้นของมรรคมีองค์8ท่านก็จัดให้ดูง่ายขึ้นเป็นระบบโดยรวมเป็น3เป็นศีลสมาธิปัญญานี่เริ่มเข้าสู่การจัดระบบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นการกำจัดไอ้ตัวสมุทัยเท่านั้นแหละในกรณีที่พูดแบบกว้างไปสู่จุดหมายแก้ทุกข์ทั้งหมดโดยไม่ระบุเป็นกรณีเฉพาะก็เอาทั้งระบบศีลสมาธิปัญญาท่านก็จะบอกศีลนี่ก็แก้ไอ้เรื่องทุกข์หรือปัญหาพวกกิเลส ที่มันหยาบๆเรื่องสมาธิหรืออธิจิตสิกขาก็แก้กิเลส ที่มันระดับกลางแล้วปัญญาก็แก้กิเลสระดับละเอียดละนิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องพูดกันเป็นทั้งระบบนี่ถ้าท่านจะพูดเฉพาะกรณีเช่นแก้ความโกรธเป็นคนขี้โกรธมักโกรธจะแก้ยังไงอันเนี้ยก็เอามักนี่แหละมาประยุกต์อีกทีตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อ4เราไม่ต้องไปอยู่ที่ข้อ2แล้วเข้าใจไหมอ้าวแล้วนี่ตกลงตอนเนี้ยพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเรามาอยู่ที่ข้อ4เราก็มาจัดเอาละทีนี้ข้อ4นี่จะยักเยื้องได้วิจิตพิสดารมากเหมือนอย่างกับหมอนี่ได้ระบบการแก้ไขโรคทั้งหมดนะมันมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ว่ามีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ หมดท่าเลยสมาธิติไม่มีไม่รู้จักโรคใช่ไหมเข้าใจไม่ถูกแล้วเนี่ยก็ไปเอาไม่ต้องแก้กันแล้วเลิกกันแล้วแล้วนอกจากนั้นจะกระบวนวิธีแก้โรคมันยังต้องมีอีกนะจัดระบบมีหมอก็ไม่พอต้องมีพยาบาลช่วยนะบุรุษพยาบาลช่วยต้องมีโรงพยาบาลจัดตั้งโรงพยาบาลอีกต้องมีการผ่าตัดต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนี่แหละก็ดูสิเนี่ยอยู่ในข้อมรรคทั้งหมดเลยที่เรียกว่าข้อปฏิบัติการภาวนาอันนี้ภาวนามันก็เลยกลายเป็นคำคลุมภาคปฏิบัติการทั้งหมดแต่เวลาเอาเข้าจริงเนี่ยคำนี้มันก็เป็นคำครอบถ้าซอยละเอียดพระพุทธเจ้าในบางพระสูตรในพระองค์ก็แยกไปบอกว่าการแก้เรื่องเสียหายที่เป็นที่ตั้งความทุกข์เนี่ยบางพระสูตรอย่างพระสูตรที่2ในมัชฌิมนิกายเนี่ยพระองค์ตรัสไว้7วิธีนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นท่านเรียกว่าสัพพาสวะสังวรสูตรเนี่ยบอกว่าเรื่องเสียหายบางอย่างแก้โดยการเห็นความจริงเหมือนกันนะเมื่อเห็นความจริงเข้าใจความจริงแล้วก็ละได้เลยถ้าลองนึกดูสิใช่ไหมบางอย่างพอเห็นเข้าใจความจริงก็หลุดหมดเรื่องไปบอกบางอย่างต้องละด้วยการระแวดระวังเอาคือคอยระวังตัวอย่าให้ถลำไปท่านยกตัวอย่างเช่นการใช้ตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยนี่ก็เป็นการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทั่วไปซึ่งจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นความทุกข์ความเสียหายเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ระวังการใช้ตาหูจมูกลิ้นประจำวันเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีสังวรอินทรีย์สังวรไม่มีถลำปั๊บไปเลยใช่ไหมอย่างใช้ตาเนี่ยตาไม่สังวรไม่ระวังก็ถลำพรวดเกิดเรื่องแหละหูถลำไปอย่างอย่างเนี่ยดูแม้กับทีวีฟังอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่มีสังวรไม่ระแวดระวังตัวไม่ใช้สติก็ถลำพลาดไปก็ลุ่มหลงมัวเมาเสียหายไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าแก้โดยสังวรคือการระมัดระวังการปิดกั้นไม่ถลำไปไม่ตกหลุมมันไม่ไปตามเหยื่อที่เขาล่อเป็นต้นก็หมายความว่ามีสติที่จะป้องกันตัวระวังตัวได้นี่ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีท่านเรียกว่าปฏิเสวนาอันที่หนึ่งท่านเรียกว่าทัศนาอันที่สองท่านเรียกว่าสังวราสังวราก็ระวังนั่นแหละระวังไม่ถลำอันที่สามปฏิเสวนาปฏิเสวนาก็คือการกินใช้เสพบริโภคมนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องกินใช้เสพบริโภคต้องกินใช้เสพให้เป็นอันนี้คือชีวิตประจำวันของเราถ้าเรากินใช้เสพไม่เป็นก็ลุ่มหลงไปตามคุณค่าเทียมก็เกิดปัญหาอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่เราต้องประสบอยู่ตลอดเวลาแค่นี้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับการกินใช้เสพแก้ในการกินใช้เสพให้ถูกต้องรู้ก็กินอาหารเพื่ออะไรแล้วก็ใช้เครื่องหนุนห่มหรืออะไรแต่อะไรเป็นต้นฮะให้ถูกต้องตามความหมายคุณค่าที่แท้ของต่อไปบางอย่างท่านใช้คำว่าอธิวาสนาแก้ด้วยการอดทนอดกลั้นให้อยู่กับมันได้เช่นว่าบางทีเราต้องยอมรับในบางเรื่องในชีวิตประจำวันที่เราต้องอยู่กับมันเช่นดินฟ้าอากาศหนาวร้อนที่พอทนได้เราก็ต้องยอมรับมันอยู่กับมันให้ได้ใจยอมรับก็เรียกว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าจะโวยวายอยู่เรื่อยถ้าโวยวายอยู่เรื่อยก็มีเรื่องเดือดร้อนเรื่อยเหมือนกันอันนี้ท่านเรียกอธิวาสนาต้องมีความอดทนอดกลั้นยอมรับอยู่กับมันให้ได้ก็เป็นการปรับตัวชนิดหนึ่งอันนี้ก็มนุษย์ก็จำเป็นต้องฝึกต้องหัดและต่อไปก็ท่านมีเรียกว่าปริวัชนาหลีกเว้นอันนี้ก็เราก็ต้องรู้จักพิจารณาเอาบางอย่างนี้ต้องหลีกเว้นอย่างพระเช่นว่าสถานที่อโคจรก็ไม่ไปหลีกเว้นหรืออย่างชาวบ้านแหล่งอบายมุขก็ควรจะหลีกเว้นในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่รู้จักหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้มันก็นำชีวิตของตัวเองเข้าไปหาปัญหาเลยแล้วมันก็จะมีเรื่องต่อเนื่องไปเป็นปัญหาเรื่อยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักหลีกเว้นเลยอันนี้เรารู้แต่ต้นว่าเป็นช่องทางความเสียหายเป็นอบายมุขเป็นอโคจรเราก็ตัดเลยเว้นเลยท่านเรียกว่าปริวัชนาหลีกเว้นต่อไปอีกข้อหนึ่งท่านเรียกว่าวิโนทนา การบรรเทาจนกระทั่งกำจัดให้หมดไปมันเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เราเนี่ยมันก็มีสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดขึ้นแม้แต่ในจิตใจมันก็เกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเรารู้ว่าดีเราก็รู้ทันแล้วก็เพิ่มพูนพัฒนามาขึ้นแต่อะไรที่มันเสียเราก็รู้ทันแล้วก็ยั้งมันแล้วก็ค่อยๆชำระสัดสางกำจัดให้หมดไปท่านเรียกว่าบรรเทาเหมือนกับว่าถ้ามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเรารู้ทันแล้วเราก็อย่าไปตามใจมันอย่าไปพัฒนาอย่าไปปรุงแต่งมันต่อก็เนี่ยเช่นว่าปรุงแต่งดีกับปรุงแต่งไม่ดีฝ่ายปรุงแต่งไอ้ที่ดีๆมาแล้วก็ปรุงแต่งดีต่อแต่ไอ้ที่ไม่ดีเราไม่ยอมปรุงแต่งต่อไม่ตามใจมันเรากลับกระจัดมันหรือบรรเทามันทำให้หมดไปเลยหรือว่าเราเคยมีเช่นอย่างความโกรธเราก็รู้ว่าจะต้องบรรเทาแก้ไขกำจัดเลิกละให้หมดไปเราก็ค่อยๆหาวิธีที่ตอนนี้เราจะมาถึงเทคนิคแหละนี่ตอนนี้หลักการก็คือว่าอ้อในการปฏิบัติคือใช้วิธีบรรเทาจนทั้งลดละให้หมดส่วนในเทคนิคจะมาอีกขั้นหนึ่งมันจึงมีรายละเอียดเยอะไงเหมือนกับหมอเนี่ยที่จะรักษาตอนขั้นเนี้ยหมอก็เก่งไม่เหมือนกันแหละเพราะว่าหมอบางคนก็ถนัดเทคนิคอะไรต่างๆที่หมอบางท่านก็อาจจะไม่รู้การปฏิบัติทางจิตก็เหมือนกันแต่ว่ารวมแล้วก็คือต้องวิโนทนาต้องบรรเทากำจัดให้มันหมดไปความโกรธมันเกิดขึ้นเราก็มีวิธีในการที่บรรเทาละลดให้มันหมดไปแล้วก็หาวิธีไปเรียกว่าได้วิธีปฏิบัติในขั้นหลักการทั่วไปก่อนแล้วต่อไปอีกอันสุดท้ายก็เป็นคำรวมหมดคือภาวนาภาวนาก็คำที่ใช้กับมรรคทั้งข้อก็คือเจริญทำให้เกิดให้มีทำให้เพิ่มพูนขึ้นก็อันนี้ก็คืออะไรที่มันดีๆปกติเมื่อเราพัฒนากุศลพัฒนาสิ่งที่ดีแล้วมันก็หนึ่งปิดกั้นโอกาสฝ่ายร้ายสองมันมามีกำลังเหนือฝ่ายร้ายมันก็ข่มไอ้ฝ่ายร้ายให้หมดแรงหรือว่ามันก็ไล่ฝ่ายร้ายออกไปเลยฉะนั้นไอ้ตัวท้ายเนี่ยเป็นข้อจำเป็นที่สุดฉะนั้นฉันก็ใช้เป็นคำรวมเลยในกรณีที่เรียกทีเดียวใช่ไหมก็ใช้ไอ้ตัวท้ายเนี่ยภาวนารวมหมดก็คือพัฒนาฝ่ายกุศลขึ้นไปเจริญกุศลให้มันขึ้นไปเรื่อยไปจากกุศลน้อยเป็นกุศลมากจากกุศลระดับต้นเป็นกามาวจรเป็นขึ้นไปสู่รูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระขึ้นไปเรื่อยกุศลไอ้เรื่องภาวนาก็คือรวบยอดทีนี้ว่าในแง่รายละเอียดเนี่ยก็มาแยกอย่างที่ว่าก็เอาพอเห็นไหมฮะว่ามีวิธีปฏิบัติเยอะทีนี้เราก็ต้องไปนี่แหละจะเห็นว่ามันมีทั้ง1หลักการก็เป็นว่าหลักการใหญ่ก็คือภาวนาข้อ4อยู่ในมรรคเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะแก้ปัญหาแก้ทุกข์แล้วก็ไปวางวิธีปฏิบัติต่างๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วจากวิธีก็ไปเทคนิคว่ามีข้อวิธีปฏิบัติในรายละเอียดอย่างไรอันนี้ก็จะเยอะหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีอันนึงที่เป็นตัวที่จะช่วยตลอดเลยในทุกกรณีก็คือสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเจ้าโยนิโสมนสิการเนี่ยช่วยหมดเข้าไปช่วยในทุกเรื่องทุกวิธีเลยเพราะไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวเชื่อมต่อจิตไปสู่ปัญญาจิตมันเดินหน้าไปในวิถีของปัญญาได้โดยอาศัยโยนิโสมนสิการพูดอย่างหนึ่งก็คล้ายๆว่าโยนิโสมนสิการนี่คือการเดินจิตเดินจิตไปถูกทางปัญญาก็เกิดแล้วปัญญามันก็เอาไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมาเป็นเครื่องมือช่วยจิตต่อไปมันก็ก้าวไปเรื่อยๆนะยิ่งใช้โยนิโสมนสิการไอ้จิตมันก็ยิ่งมีทางไปมีทางเดินไปมันก็ไม่ติดไม่อึดอัดมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ยิ่งเจอทางไปมันก็ยิ่งได้ปัญญาก็ยิ่งรู้ขึ้นมาอีกใช่ไหมปัญญาก็ยิ่งพัฒนาไปเมื่อมันปัญญาพัฒนาได้รู้ช่องทางเยอะขึ้นมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นในปัญญาก็พัฒนากันใหญ่มาช่วยจิตอีกอันนั้นโยนิโสมนสิการนี่ใช้เรื่อยเลยนี่อย่างที่ว่าอย่างวิโนทนาอย่างการแก้ไขกำจัดเรื่องของความโกรธเป็นต้นเนี่ยที่ว่าเทคนิคเนี่ยโดยมากก็มาอยู่ที่โยนิโสมนสิการนี่แหละมาใช้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็มีทั้งระดับสมถะมีระดับวิปัสสนาอันนี้เห็นจะเป็นแบบกว้างๆพอเข้าใจแนวทางว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแคบๆใหม่ได้เยอะแยะหมดเลยอ่านิมนต์มีอะไรก็ถามก็อย่างเงี้ยคือคนที่มีโยนิโสมนสิการนี่เขาไปได้หมดมันออกได้หมดแหละ เรื่องร้ายกลายเป็นดีพลิกสถานการณ์แต่บางทีมันก็มายากเหมือนกันโยนิโสมนสิการแต่ฝึกบ่อยๆฝึกใช้มันเรื่อยๆต่อไปมันก็ค่อยๆเห็นช่องทางใหม่ๆเหมือนอย่างที่ว่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างบอกเกิดมาจนพอเกิดมาจนแล้วโมไปจับเจ้าทุกข์ซะนี่มันก็หงอเลยสิมั้ยทุกข์เศร้าหม่นหมองแล้วพอทุกข์แล้วมาทอด้วยอีกมันก็เลยแย่เลยยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกพอทอก็ซ้ำเติมอีกก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกนี่ถ้าโยนิโสมนสิการมาโอ้เราเกิดมาจนอ้าวมันมีทางคิดได้เยอะพอดูสิพวกมหาบุรุษเนี่ยโอ้ยเกิดมาจนเยอะเลยใช่ไหมเอดิสันบ้างอะไรบ้างแล้วเขาทำไงชีวิตเขากลับประสบความสำเร็จโอ้พอเกิดมาจนนี่ประสบความสำเร็จเยอะแยะเลยหรือเอากระตามหลักธรรมนี่นะคิดแบบหนึ่งก็คือไปออกเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงหรือในประวัติของมหาบุรุษหรือคิดตามหลักธรรมบอกว่าอ้าวก็คนที่เกิดมาจนนี่นะก็คือคนที่เจอไอ้สิ่งที่จะต้องแก้ไขเยอะเจอปัญหาสำหรับรับปัญญาคนที่จนก็คือมันติดขัดมันขาดแคลนมันก็ต้องดิ้นรนขนขวายหาทางทุกอย่างไปหมดเลยทั้งร่างกายทางด้านพฤติกรรมก็ต้องขนขวายเพียรพยายามมากเพื่อจะดิ้นรนไปให้พ้นจากปัญหาเนี่ยแต่เราต้องใช้ความคิดให้ถูกก็คือว่าดิ้นรนยังไงให้มันถูกทางไม่ให้ผิดไม่ให้เกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นถึงเกิดกับผู้อื่นในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาเป็นปัญหาทุกข์กับตนเองนั่นแหละเราก็ต้องมีความฉลาดอ้าวเราเมื่อจนมีความติดขัดมากก็ต้องดิ้นรนมากพฤติกรรมก็ต้องเพียรพยายามหาทางอันนี้ก็เราจะเข้มแข็งตัวนี้แหละคนที่รู้จักดิ้นรนทำโน่นทำนี่ต่อไปมันก็เกิดทักษะในการทำงานและจิตใจมันต้องเจอกับไอ้เรื่องที่บีบคั้นเรื่องที่มันไม่สะดวกอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเข้มแข็งได้ฝึกความอดทนความหนักแน่นอะไรต่างๆเนี่ยความเพียรพยายามความมีใจสู้ไม่ท้อถอยเกิดขึ้นก็ได้ฝึกจิตใจมากแล้วก็ปัญญาต้องคิดตลอดเวลาเพราะปัญหาก็คือความติดขัดที่จะต้องแก้ไขการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องมีความคิดก็คิดหาทางจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็รับปัญญาตลอดเวลาเพราะนั้นความจนเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นเองอ่ะในแง่นี้ที่จะทำให้คนเนี่ยพัฒนาทั้งพฤติกรรมพัฒนาพวกทักษะต่างๆแล้วพัฒนาจิตใจแล้วพัฒนาปัญญาได้เปรียบคนที่เกิดมารวยเหมือนกันนะเกิดมารวยเกิดมาในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ไม่มีสติปัญญาก็เอาแต่ตามใจนี่คนที่เกิดมาแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเนี่ยได้รับการบำรุงบำเรอเนี่ยต่อไปทำอะไรไม่เป็นร่างกายก็อ่อนแอพฤติกรรมก็ไม่มีทักษะเพราะไม่ได้ฝึกทำอะไรเลยทำอะไรก็ไม่เป็นทักษะไม่มีจิตใจก็ไม่เข้มแข็งอ่อนแอไม่ได้ฝึกเลยปัญญาก็ไม่ได้ใช้ความคิดไม่มีแบบฝึกหัดให้คิดทำไม่พัฒนาเลยต่อไปนี่แย่ต้องพึ่งคนอื่นเท่านั้นพึ่งพ่อแม่เป็นต้นหรือแม้แต่พึ่งคนใช้นะถ้าไม่มีคนอื่นทำให้ต่อไปแย่เราจะเห็นว่าพวกที่ยากจนหรือว่ามีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยถ้าไม่ผิดทางเฉยเฉยไปซะเช่นออกไปในทางความชั่วหรือไม่มัวจับเจ้าทุกข์ทนโดยท้อแท้เนี่ยนะจะเข้มแข็งแล้วจะเจริญพัฒนาได้ดีนี่แหละโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ไปถูกทางแล้วก็ทำให้ชีวิตได้ประโยชน์จากสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เลวร้ายก็อะไรก็ทุกข์ปัญหานั่นแหละทุกข์และปัญหาเป็นสิ่งที่เลวร้ายเมื่อมาเจอกับโยนิโสมนสิการก็กลายเป็นแบบฝึกหัดไปมันก็กลายเป็นดีสิเราก็เอาประโยชน์จากมันก็เลยพูดไว้บ่อยๆบอกว่าไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบสมบูรณ์หรือสมบูรณ์แอบโซลูทไม่มีถ้ามีโยนิโสมนสิการแล้วจะพลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบเป็นได้เปรียบแต่คนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการก็ทำให้สถานการณ์ได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบ อย่างเงี้ยคนหนึ่งเอาเคราะห์เป็นโชคคนหนึ่งเอาโชคก็เป็นเคราะห์ไปเลยเหมือนคนไทยนี่แหละโชคดีอยู่สบายถ้าหมอขี้เกียจซะก็เอาโชคไปเคราะห์ไปนี่คนที่เขาประสบปัญหาลำบากทุกยากเจอเคราะห์เขาเข้มแข็งไม่ท้อถอย

0: ที่เกื้อกูลบ้างปัจจัยที่ขัดแย้งบ้างมันก็เป็นธรรมดาเราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยแวดล้อมภายในภายนอกเหล่านี้ให้ถูกต้องให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้อันนี้จะทำเสร็จได้ยังไงก็อาศัยโยนิโสมนสิการนี่แหละก็โยนิโสมนสิการก็เลยเป็นประโยชน์ในทุกกรณีเพราะเข้าใจเรียนเรื่องโยนิโสมนสิการกันแล้วใช่ไหมคิดว่าคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์มากไอ้เจ้าตัวเนี้ยในชีวิตในสังคมไม่ว่าชีวิตชาวบ้านชาววัดแหละอันนี้เอาไปใช้ได้หมดมีอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีเลย
1: ถามเกี่ยวกับความจำครับถ้าคือสงสัยว่าเวลาที่พระเดชพระคุณอ่านหนังสือนี่คือที่จะให้จำได้เนี่ยคือมันจำได้ในครั้งเดียวหรือว่าต้องอ่านซ้ำๆหลายๆรอบ
0: อ๋อผมไม่ใช่คนจำเก่งอะไรนะ
1: ความจำครับมันจะไม่ค่อยติดอยู่ในสมอง
0: มันก็มีว่านอกเหนือจากปกติแล้วคือคนก็มีความสามารถในการจำไม่เหมือนกันอย่างนี้แต่ทีนี้นอกจากนั้นก็มีวิธีอีกอย่างเอาหลักการก่อนไหมเอายอมเสียเวลาอีกนิดคือความจำเนี่ยสมัยใหม่เขาก็ยังแยกไม่ชัดอะคือทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าจำนี่มันไม่มีคำเฉพาะต้องแยกจำในความหมายหนึ่งคือระลึกออกมาได้ระลึกออกมาได้นี่เรียกว่าสติทีนี้จำในตอนที่ว่าจะจำเอาไว้จำไว้นะอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ากำหนดหมายเรียกว่าสัญญาทีนี้คนไทยเนี่ยแม้แต่สัญญาก็ไม่ชัดเพราะว่ามีคำว่าจำแกก็สับสนพลาดไปหมดจำของสัญญาเนี่ยหมายความว่าเป็นการเรียกเก็บข้อมูลเรียกเก็บข้อมูลก็คือกำหนดหมายแล้วสติก็คือเรียกเอาข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยมาใช้สองตัวเนี่ยเป็นตัวสำคัญของความจำนี่องค์ประกอบฝ่ายนามธรรมฝ่ายรูปธรรมไม่ต้องพูดในที่นี้ก็คือสองขั้นตอนเนี่ยสัญญาเป็นตัวเรียกเก็บไว้แล้วสติก็คือตัวเรียกมาใช้ท่านก็บอกว่าวิธีหนึ่งที่จะให้จำแม่นเพราะเวลาจำเนี่ยเราจะมาตัดสินเอาตอนที่เรียกใช้ใช่ไหมเรียกใช้ไม่ได้เราก็บอกว่าจำไม่ได้ถูกไหมนะที่จริงก็คือสติมันนึกไม่ออกมันระลึกไม่ได้เรียกใช้มันไม่ได้ท่านบอกว่าก็ต้องสัมพันธ์ไอ้สองฝ่ายเนี่ยให้มันดีฝ่ายเรียกเก็บตอนนั้นแหละสำคัญถ้าเรียกเก็บไว้ไม่ดีมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้นั้นวิธีที่หนึ่งในการที่จะทำให้ความจำดีท่านบอกว่ามีการกำหนดหมายคือสัญญาที่ชัดเจนเพราะนั้นคนที่มีความสนใจอะไรจริงจังแล้วตั้งใจกำหนดหมายสิ่งนั้นก็จะจำสิ่งนั้นชัดแม้แต่ปกติเนี่ยไม่ต้องตั้งใจละแต่คนที่สนใจอะไรมากๆมันเป็นธรรมดาโดยธรรมชาติไอ้สัญญามันจะกำหนดหมายสิ่งนั้นเอาจริงเอาจังเมื่อมันเรียกเก็บด้วยความตั้งใจมีเจตนาจริงจังสัญญามันมุ่งเอาจริงจริงจังก็เรียกเก็บไว้ชัดตอนสติมาเรียกใช้ก็ง่ายขึ้นมันอยู่ก็เลยใช้หลักการนี้ก็บอกว่ากำหนดหมายให้ชัดเจนเมื่อเรากำหนดหมายอะไรให้ชัดเจนเช่นเราได้รายละเอียดได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นนั้นนั้นได้ดีเนี่ยแล้วจะจำได้ดีสติเรียกใช้ก็ง่ายจะอยู่เพราะนั้นก็ใช้หลักการกว้างๆก็คือบอกว่าสัญญาที่ชัดเจนก็จะทำให้สติทำงานได้ชัดเจนด้วยทำงานได้ผลดีก็เอาหลักการนี้หมายว่าต้องการที่จะจำอะไรก็กำหนดหมายชัดเจนและยิ่งสามารถสร้างผูกโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นได้ดีด้วยแล้วมันจะช่วยความจำแม้แต่สมัยนี้เขาก็มีเทคนิคในการจำโดยการที่ใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์เนี่ยอย่างท่านจะท่องหัวข้ออะไร10ข้อข้อ1บางที2บรรทัดเนี่ย2บรรทัดนี่10ข้อก็20บรรทัดโอ้โหแย่เลยท่องอยู่ไงดีก็ใช้วิธีง่ายๆอันนี้เป็นเทคนิคก็คือในแต่ละข้อเนี่ยเราดูให้เข้าใจเลยข้อ1ว่าอย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วแล้วก็นึกในใจให้ได้ลองไม่มองเลือบตาไปทางอื่นข้อนี้นะเราเข้าใจความหมายอย่างนี้แหละแล้วข้อ2เราก็ทำแบบนี้เข้าใจหมดทีนี้ใน10ข้อเนี่ยเลือกเอาข้อละตัว

0: คำเดียวนั้นเป็นตัวแทนของทั้งข้อพอพูดคำนั้นขึ้นมาปั๊บมาทั้งข้อเลยนี่คือระบบสร้างสัญญาที่มีการผูกโยงสร้างความสัมพันธ์ตัวเดียวครับจำไว้คำเดียวหรือตัวเดียวได้ซ้ำแล้วก็ได้ทั้งข้อข้อหนึ่งก็จำไว้คำหนึ่งข้อสองก็จำไว้คำถ้าเลือกคำได้คล้องจองกันด้วยของข้อที่หนึ่งก็คำหนึ่งแล้วมาข้อสองก็คำที่คล้องจองกับข้อหนึ่งอีกข้อสามก็คล้องจองกันอีกคราวนี้ละพรวดเดียว1ถึง10พอไปนึกที่ไหนก็นึก10คำนี้ขึ้นมาปั๊บเอาแล้วขยายได้เลย1ก็ขยายจากคำเดียว2ขยายจากคำเดียวหมดพอเห็นทางไหมเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์แล้วก็เวลาไปสอบสบายอันนี้มันเข้าหลักปฏิสัมภิทา4ด้วยปฏิสัมภิทานี่ก็ต้องไว้คุยกันอีกเคยเรียนแล้วยังปฏิสัมภิทา4ก็ปัญญาแตกฉานที่ใช้กับข่าวสารข้อมูลการเล่าเรียนศึกษานี่ไอ้4ข้อนี้ได้ประโยชน์มากแล้วก็เวลาจะสอบจะอะไรก็ทบทวนได้ไวเอาไว้คุยกันใหม
1: ่เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอาริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านวันนี้อาตมาภาพนั้นจะได้นำนิทานธรรมะซึ่งเป็นบุคลาธิฐานมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังใคร่ในธรรมสนใจอยากจะฟังนิทานธรรมะขอให้ญาติโยมนั้นจงตั้งโสตประสาทประดุจภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้นำเสนอดังต่อไปนี้นั่นก็คือเรื่องคนฉลาดญาติโยม

อาตมาภาพขอนำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาพบกับนิทานธรรมะซึ่งแฝงไปด้วยคติธรรมเป็นตำนานนิทานธรรมะแฝงไปด้วยเนื้อหาสาระในเรื่องของคนฉลาดญาติโยมนานมาแล้วขณะนั้นนี่พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์นั้นมีอมาตย์ผู้ฉลาดรอบรู้ยิ่งคนหนึ่งญาติโยมเป็นเจ้าหน้าที่ตีราคาในการซื้อของเข้าหลวงทุกครั้งเขาก็จะรับหน้าที่นี้สนองพระเดชพระคุณอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่มีกินนอกกินในหรือตีราคาผิดพลาดไปแต่ประการใดแต่เพราะเหตุที่พระเจ้าพรหมทัตนั้นมีนิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบประชาราษฎรมากอยู่สักหน่อยญาติโยมดังนั้นเมื่อเห็นอมาตย์ของพระองค์นั้นซื้อขายเข้าหลวงด้วยราคาที่ถูกน่ะหรือแล้วก็ถูกมากจนเกินควรและพระองค์นั้นต้องจ่ายเงินมากทุกครั้งก็ไม่พอพระทัยจึงมีรับสั่งให้ถอดเขานั้นออกจากตำแหน่งเสียแล้วก็ส่งตั้งบุรุษชาวบ้านนอกคนหนึ่งญาติโยมซึ่งทรงเห็นว่าเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะสามารถปฏิบัติหน้าที่ซื้อของให้พระองค์ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระเจ้าพรหมทัตก็เลยตรัสบอกว่ายังไงยังไงเองต้องนึกถึงข้าผู้จ่ายเงินเข้าไว้เพราะองค์ทรงเพราะพระองค์นั้นทรงกำชับในทันทีที่พนักงานคนใหม่นั้นเข้ามารับตำแหน่งให้เจ้าจ่ายน้อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นความชอบของเองเท่านั้นนะฝ่ายผู้เป็นลูกน้องก็เลยทูลว่าพยัคฆะข้าพเจ้านั้นจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระองค์นั้นรับสั่งทุกประการพนักงานคนใหม่นั้นทูลอย่างนอบน้อมญาติโยมและแล้วเขาก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันมีประจำตัวอยู่เป็นเดิมพันแล้วและความเกรงกลัวต่อพระอาญาเขาทำหน้าที่ตีราคาอย่างถูกที่สุดและช่วยที่สุดอย่างหาใครมาเทียบเปรียบปานไม่ได้ญาติโยมขณะที่วันหนึ่งนั้นพวกพ่อค้าม้านำม้ามาขายจำนวน500ตัวญาติโยมพระเจ้าพรหมทัตนั้นรับสั่งให้ซื้อไว้และก็ส่งมาให้เขาตีราคาม้าทั้ง500ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับข้าวสารทนันเดียวเขาร้องบอกนะญาติโยมฝ่ายผู้ขายม้านี่ก็เลยบอกว่าเอ้าพวกพ่อค้านั้นก็ย้อนถามเสียงหลงท่านว่าเท่าไรนะมีค่าเท่ากับข้าวสารทานานเดียวเขาตอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งญาติโยมโอ้เรานี่จะเป็นลมแล้วพวกพ่อค้าต่างหน้ามืดเขาอ่อนลงสุดลงทันทีญาติโยมเพราะตั้งแต่เกิดมาและยึดอาชีพขายม้ามาทั่ว107ย่านน้ำ7หัวเมืองนั้นไม่เคยได้ยินที่ไหนให้ราคาถูกอย่างบ้าดีเดือดขนาดนี้ญาติโยมคิดดูเอาเองญาติโยมมา500ตัวเท่ากับข้าวสาร1ธนานเป็นไปได้หรือญาติโยมแต่ถึงอย่างไรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านได้เพราะการคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้ตีราคานั้นก็หมายถึงการขัดขืนพระบรมราชโองการดีไม่ดีไม่ได้ทั้งเงินและแถมยังเจ็บตัวอีกด้วยดังนั้นทุกคนจึงได้แต่ปล่อยให้เขานั้นต้อนม้าเข้าโรงม้าหลวงไปแล้วก็ช่วยกันหิ้วปีกคนที่เป็นลมกลับบ้านไปนอนร้องห่มร้องไห้ร้องเพลงพยาโศกฝั่งธรณีกันแสงกันต่อไปญาติโยมหลังจากเข้าสู่บ้านแล้วพ่อค้าคนหนึ่งก็เอ่ยปากขึ้นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนพ่อค้าคนหนึ่งเขาเอ่ยขึ้นหลังจากที่เอามือนอนกายหน้าผากร่วมกับเพื่อนๆมาหลายวันเราว่านะเราเนี่ยไปหาอมาตย์คนเก่าที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ตีราคากันดีกว่าบางทีนี่เขาจะบอกวิธีแก้เผ็ดคนโง่นี้ได้บ้างเออจริงสินะฉันก็ลืมนึกขึ้นเหมือนกันนะอีกคนหนึ่งเขาก็เอ่ยขึ้นญาติโยมพลางก็ผุดลุกผุดขึ้น
จัดแจงแต่งตัวอย่างดีงั้นเอาพอเราไปดีกว่าไปหาอมาตย์คนเก่าดีกว่าตีราคาเป็นธรรมมากกว่าญาติโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนขายมานี่ดูเหมือนว่าจะเห็นดีกันหมดนะญาติโยมเพราะว่าขาดทุนหลายแสนเลยทีเดียวญาติโยมมา500ตัวเท่ากับข้าว1ธนานนี่เป็นไปไม่ได้หรอกญาติโยมต่างคนก็ต่างเดือดเนื้อร้อนใจต่างคนก็ต่างปุดลุกขึ้นแล้วก็จัดแจงแต่งตัวในฉับพลันครั้นแล้วเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาพวกเขาก็พากันออกจากบ้านตรงไปหาอมัดคนเก่าทันทีญาติโยม

ในทันทีที่เขาเดินทางเพื่อไปหาอามาตย์พอไปถึงแล้วก็ได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบกับอามาตย์คนเก่าคนแก่พอเป็นพิธีแล้วญาติโยมพวกเขาทั้งหลายนั้นก็เล่าเรื่องทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเรื่องที่ถูกเจ้าหน้าที่คนใหม่นั้นตีราคาม้า500ตัวนั้นเท่ากับค่าข้าวคือค่าข้าวสารนั้นทนานเดียวให้ฟังโดยละเอียดญาติโยมท่านช่วยหาทางให้พวกเราได้รับความยุติธรรมบ้างเถอะพวกเขาขอร้องเมื่อกล่าวจบญาติโยมมันเนี่ยให้ราคาพวกเราอย่างเจ็บปวดกระดองใจเหลือเกินนะท่านนะอามาตย์คนเก่าญาติโยมได้ฟังเช่นนั้นนี่ก็นั่งคิดตริตรองอยู่เป็นครู่ใหญ่และแล้วเขาจึงมีความคิดว่าอย่างนี้ญาติโยมอามาตย์คนเก่าคนแก่ก็เลยคิดแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่านี่นะเราเนี่ยนะจะช่วยท่านได้โดยวิธีเดียวเท่านั้นคือเมื่อหนามยอกก็ต้องเอาน้ำบ่งเอาไว้นะเกลือจิ้มเกลือมะเขือจิ้มมะเขือว่าอย่างนั้นญาติโยมทันทีนั่นเองฝ่ายผู้ที่มาหาท่านอามาตย์ก็บอกว่าอ้าวท่านอามาตย์ท่านจะเอาน้ำอะไรบ่งละท่านบอกพวกเราเร็วเถอะเข้าพวกพ่อค้านั้นก็ร้องถามขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจญาติโยมพวกเราน่ะยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของท่านทุกอย่างนะท่านอามาตย์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้สิท่านทั้งหลายเขาเอ่ยขึ้นอย่างเนิบนาบเอียงหูเข้ามาใกล้ๆเราสิเราจะบอกให้เพราะเรื่องผ่านนี้จะบอกดังๆไม่ได้ข้างฝามันจะมีหูประตูมันมีตานะท่านนะระวังไว้ให้ดีเออจริงสินะขอโทษเถอะท่านพวกเราเนี่ยดีใจจนลืมนึกไปจริงๆพวกพ่อค้าพูดพร้อมกับคลานเข้าไปใกล้อามาตย์ญาติโยมและต่างก็เอียงหูฟังอย่างตั้งใจครั้นแล้วร้องลั่นขึ้นอย่างลืมตัวแหมวิเศษเลยท่านวิธีของท่านเด็ดเด็ดเด็ดจริงๆคราวนี้พระเจ้าอยู่หัวคงหงายตึงแน่แน่

0: ่ายอมาตย์และก็ฝ่ายพ่อค้ามาเนี่ยญาติโยมมีความหวังเกิดขึ้นมาญาติโยมมีความหวังอย่างเป็นเต็มที่เลยญาติโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาก็ยังได้กล่าวอีกต่อไปว่าแต่ถึงอย่างไรนะเรานี่แล้วก็ท่านนะจงระวังจงระมัดระวังอย่าให้เขารู้ตัวก่อนเป็นอันขาดนะไม่เช่นนั้นนี่จะเสียการอมาตย์กล่าวเตือนในที่สุดญาติโยมฝ่ายผู้พ่อค้าขายม้าก็บอกว่ารับรองรับรองท่านอมาตย์พวกเขากล่าวรับรองอย่างแข็งขันพวกเราขอขอบพระคุณท่านมากนะท่านอมาตย์พวกเรานี่ขอลาท่านละและเมื่อเสร็จแล้วจะกลับมาสนองคุณท่านอย่างแรงทีเดียวครั้นแล้วพวกเขาก็ลาจากไปด้วยความกระหึ่มยิ้มย่องใจอย่างเป็นที่สุดเลยญาติโยมหลังจากนั้นญาติโยมพ่อค้าม้าเมื่อสักครู่นั้นก็ไปหาซื้อม้ามาอีก500ตัวญาติโยมแล้วก็นำไปเสนอขายให้กับพระเจ้าพรหมทัตอีกครั้งหนึ่งญาติโยมซึ่งถือว่าพระองค์นั้นพอพระทัยรับสั่งให้ซื้อไว้อีกญาติโยมกะว่าจะได้รอบสองนะญาติโยมต้องติดตามดูนะญาติโยมหลังจากนั้นพระองค์นั้นก็เลยรับสั่งให้เรียกพนักงานคนโง่มาตีราคาญาติโยมพวกเขาจึงส่งพวกของตนคนหนึ่งญาติโยมออกมาดักพบที่หน้าประตูวังพร้อมด้วยถุงเงินจำนวนหนึ่งและหลังจากที่กระซิบกระซาบกัน 2-3 คำญาติโยมทุกอย่างก็เข้าใจกันดีเรื่องพันนี้ไม่มีใครเขาชอบพูดกันมากหรอกจริงไหมญาติโยมใต้โต๊ะนะญาติโยมใต้โต๊ะเข้าใจไหมญาติโยมครั้นแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาแห่งการตีราคานั้นก็มาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่มานั่งประจำที่ของตนเรียบร้อยพ่อค้าคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าท่านอมาตย์ม้าของข้าพเจ้าจำนวน500ตัวนี่มีราคาเท่าไหร่กันเจ้าหน้าที่คนโง่ก็ทำเป็นนั่งนิ่งนั่งนับมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนครบญาติโยมนั่งนับนิ้วมือไปมาอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงโคล่งออกมาเหมือนอย่างเคยว่ามีราคาเท่ากับข้าวสารธนาหนึ่งเองนี่ตีราคาได้เก่งมากพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสรวนลั่นอย่างพอพระทัยญาติโยมอย่างนี้สิวะจึงจะเรียกว่าคนฉลาดแล้วข้าวสารธนาหนึ่งมีราคาเท่าไหร่นะพ่อค้าถามต่อไปญาติโยมไปตามอุบายที่อมาตย์คนเก่านั้นให้มาไฟผู้ตีราคาคนโง่โง่ก็ทำทีเหมือนเดิมญาติโยมนับมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขานั่งนับมือไปมาญาติโยมแต่คราวนี้นานกว่าเดิมสักหน่อยเพราะคิดเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกสักทีญาติโยมเคราะดีเวลานี้คือในเวลาเสียวเวลาสุดท้ายนั้นเขาก็เลยนึกถึงคำเล่า90ของคนที่ออกไปดักส่งถุงเงินให้เขาในญาติโยมที่หน้าประตูวังขึ้นมาได้จึงตอบออกไปโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าก็มีราคาเท่ากับกรุงพาราณสีสิท่านญาติโยมคิดดูเอาดีๆก็แล้วกันว่ากรุงพาราณสีนี่ไม่ใช่น้อยนะญาติโยมมีราคาเท่าไหร่ตีราคาไม่ได้นะญาติโยมคนตีราคาคนนี้บอกว่า1ธนานนี่เท่ากับเงินจำนวนที่จะซื้อกรุงพาราณสีได้ญาติโยมหลังจากที่เขาตีราคาเสร็จแล้วนี่พระเจ้าพรหมทัตก็เลยตะโกนออกมาว่าอ้าวเอ็งจะบ้าหรือนี่กรุงพาราณสีเนี่ยมีค่าเท่ากับข้าวสารธนานเดียวเองนะหรือว่าไอ้บัดซบว่ะญาติโยมฝ่ายอมาตย์ข้าราชบริพารและพวกพ่อค้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นต่างก็ปรบมือส่งเสียงหาลั่นสนั่นท้องพระโรงญาติโยมดีแหมดีจริงๆอมาตย์ของพระองค์ตีราคาเก่งเหลือเกินพะยะค่ะ ต่างคนต่างทูลขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะต่อไปด้วยความขบขันเป็นที่สุดเจ้าโจม
1: หยุดหยุดเดี๋ยวนี้พวกท่านหยุดส่งเสียงเดี๋ยวนี
0: ้พระเจ้าพรหมทัตตวาดลั่นขึ้นทันทีเจ้าโจมโดยไม่ทราบว่าจะแก้ไขเหตุการณ์อย่างไรประการใดทั้งสิ้นเจ้าโจมทั้งโกรธทั้งอายสุดแขนนี่ทหารลากคอไอ้คนโง่นี่ไปตัดหัวเดี๋ยวนี้คืนเลี้ยงมันไว้จะต้องตีราคาค่าเท่ากับข้าวสารทนานเดียวแน่ๆเฝ่ายทหารที่ยืนรักษาการอยู่ข้างพระที่น่ะก็รีบลากตัวเจ้าหน้าที่คนโง่นั้นออกไปตามรับสั่งอย่างทันทียะโจมแล้วก็พระเจ้าพรหมทัตก็รับสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นเบิกเงินท้องพระคลังออกมาจ่ายค่าม้าให้กับพ่อค้าอย่างมากมายต่อจากนั้นก็รับสั่งให้อามาตย์คนเก่ามาเฝ้าแล้วก็ส่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตีราคาต่อไปตามเดิมพร้อมทั้งพระราชทานข้าวของเงินทองเป็นหันมากให้กับผู้ตีราคาคนเก่านั้นยะจม

ดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ญาติโยมมีแนวคิดอย่างไรบ้างในเรื่องของคติธรรมในเรื่องของนิทานธรรมะเรื่องนี้ญาติโยมว่าคนฉลาดนั้นเป็นอย่างไรอาตมาภาพอยากจะขอสรุปให้ว่าคนฉลาดนั้นญาติโยมแม้จะตกต่ำล่ำลึกสักปานใดก็ตามก็ย่อมที่จะสามารถช่วยตนเองให้สูงขึ้นได้ดังเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมแต่ทางตรงกันข้ามญาติโยมคนโง่ต่อให้ขึ้นไปอยู่บนสูงสักปานใดไม่ช้าไม่นานก็ต้องตกหัวทิ่มลงมาวัดพื้นจนได้ญาติโยมนี่แหละคติธรรมนี่แหละคติที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับจากเรื่องนี้ญาติ

คาถาอายุยืนขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ทีฆะลัมพิกนครได้ทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืนคนหนึ่งโดยพระองค์ได้ตรัสบอกเคล็ดลับแห่งการทำให้อายุยืนมีพราหมณ์สองคนชาวทีฆะลัมพิกนครได้บวชในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึง48ปีคนหนึ่งได้เกิดความคิดว่าถ้าเราบวชต่อไปประเพณีของเราก็จะเสื่อมเสียเราจักสึกดีกว่าจึงได้ขายบริขารตบะที่ตนบำเพ็ญแก่คนเหล่าอื่นหลังจากนั้นจึงได้แต่งงานมีภรรยาและมีทรัพย์เป็นต้นทุนร้อยกหาปณะและโคอีกร้อยตัวไม่นานนักภรรยาของเขาก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกมาคนหนึ่งฝ่ายเพื่อนนักบวชของเขาก็ได้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นเมื่อมีโอกาสจึงได้เดินทางกลับมาที่เมืองนั้นพราหมณ์ได้ข่าวเพื่อนเก่ากลับมาจึงได้พาภรรยาและลูกชายไปเยี่ยมยามถามข่าวครั้นไปถึงพ่อแม่ทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกไว้และต่างก็ไหว้นักบวชผู้เป็นสหายจนเรียบร้อยทั้งสองได้รับคำอวยพรว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนหลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาจึงได้ให้ลูกไหว้นักบวชผู้สหายได้นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาอะไรเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นพราหมณ์จึงได้ถามสหายว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุไรเมื่อผมไหว้ท่านจึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่ในเวลาที่ลูกผมไหว้ท่านกลับไม่กล่าวคำอะไรเลยพราหมณ์อันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่นักบวชกล่าวเด็กจะอยู่ได้นานเท่าไรขอรับพราหมณ์ถามนักบวชผู้สหายตอบทันทีว่าเพียง7วันเท่านั้นพราหมณ์ได้ถามถึงวิธีป้องกันแต่ผู้ที่เป็นเพื่อนก็ไม่สามารถจะบอกได้จึงได้แนะนำให้พาไปหาพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังมีทิฏฐิเพราะกลัวตบะเสื่อมจึงเกิดความลังเลใจว่าจะไปหรือไม่ไปดีถ้าท่านยังรักลูกของท่านอยู่ท่านจงไปหาพระสมณะโคดมเถิดอย่าคิดถึงความเสื่อมเสียอะไรเลยให้ไปถามให้รู้เถิดนักบวชผู้เป็นสหายได้เตือนสติพราหมณ์นั้นจึงได้สติแล้วรีบเดินทางไปสำนักของพระพุทธเจ้าตัวเองได้ไหว้ก่อนพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าท่านจงมีอายุยืนในเวลาที่ภรรยาเขาไหว้พระองค์ก็ตรัสเช่นเดียวกันแต่เวลาลูกชายของเขาไหว้พระพุทธองค์ได้ทรงนิ่งเสียเขาได้ทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์แก่เขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงได้กราบทูลถึงอุบายที่จะป้องกันพระพุทธเจ้าได้ให้พราหมณ์สร้างมนดบที่ประตูเรือนแล้วทำตังไว้ตรงกลางปูอาสนะ8หรือ16ที่ล้อมรอบตังนิมนต์ให้พระสวดมนต์พระปริตรโดยไม่ให้ขาดช่วงตลอด7วันในวันที่7พระพุทธองค์เสด็จไปที่นั่นด้วยพระองค์เองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็ได้มาประชุมกันอวรุธกะยักษ์ได้พรจากท้าวเวสวรรณเพื่อให้มาจับเด็กน้อยคนนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าและเทวดาอยู่ในสถานที่นั้นอวรุธกะยักษ์จึงไม่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะศักดิ์ไม่ใหญ่พอที่จะเข้าไปในบริเวณนั้นได้จึงต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณนั้นถึง12โยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำพระปริตรตลอดคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเมื่อ7วันผ่านไปยักษ์ก็ไม่สามารถจับเด็กได้พอถึงวันที่8เมื่ออรุณขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้นำลูกไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิด
และได้ทรงพยากรณ์แก่พราหมณ์ว่าเด็กจะมีอายุยืนถึง120ปีเขาจึงพากันตั้งชื่อลูกชายว่าอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมารเมื่อเติบโตแล้วมีบริวารเป็นอุบาสกแวดล้อมถึง500คนวันหนึ่งบรรดาพระภิกษุได้สนทนากันถึงความมีอายุมั่นขวัญยืนและได้ถามถึงเหตุเครื่องเจริญอายุเหล่านั้นคือเหล่าสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ไขข้อข้องใจและได้ให้คาถาอายุยืนดังนี้อภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลันติอันมีความหมายว่าธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นนิดผู้อ่อนน้อมท่านผู้เจริญเป็นนิดข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้ทราบถึงเครื่องป้องกันภัยอันตรายและเหตุแห่งการที่มีอายุยืนยาวนานต้องทำอย่างไรบ้างการอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นเสน่ห์การรู้จักในการเคารพกราบไหว้ถือเป็นสิ่งที่ควรทำโดยแท้ดังคำคมที่ว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักอย่าเห่อสักทนงตัวจะมัวหมองเมื่อมีคนรักมากกว่าคนชังอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แบบสบายใจอายุยืนยาวนานเพราะไม่เครียดนั่นเองอสรพิษร้ายขณะที่ชาวนากำลังไถนาที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนักได้มีพวกโจรได้ลักลอบเข้าไปลักขโมยเงินและทองเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นได้พากันหลบหนีในขณะที่หลบหนีโจรคนหนึ่งได้ลวงโจรเหล่านั้นโดยทำทีเป็นถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งซ่อนไว้เมื่อไปถึงนาก็ได้แบ่งห่อทรัพย์สิ่งของส่วนอื่นๆแล้วก็พากันถือไว้แล้วจึงได้เดินทางต่อไปห่อเงินทองที่โจรได้ซ่อนไว้ใต้ตกลงที่ท้องนาโดยที่โจรไม่ได้สังเกตในยามเช้าใกล้แจ้งพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูสัตว์โลกเพื่ออย่างทราบอัธยาศัยได้เห็นชาวนาคนนั้นได้เข้าไปในข่ายพระยานของพระองค์จึงได้ทรงใคร่ครวญดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ได้ทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนั้นพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะจึงเสด็จไปเพื่อโปรดชาวนาคนนั้นชาวนากำลังไถนาได้พบพระพุทธเจ้าจึงไปถวายบังคมต้อนรับพระพุทธองค์จึงได้พาเข้าไปยังที่ถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งตกทอดพระเนตรเห็นถุงทรัพย์ที่โจรทำหล่นจึงได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอเห็นอสรพิษไหมล่ะอานนท์เห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายพระอานนท์กราบทูลชาวนาได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นที่เที่ยวไปเที่ยวมาหากมีอสรพิษอยู่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้จึงได้ถือท่อนไม้ไปด้วยคิดว่าจะฆ่าอสรพิษนั้นแทนที่จะได้พบอสรพิษกลับกลายเป็นถุงทรัพย์ห่อหนึ่งในที่นั้นจึงได้ถือเอาถุงทรัพย์กลับไปเพราะความที่เขาไม่ฉลาดนักจึงได้ซ่อนทรัพย์เอาไว้ด้วยการเอาฝุ่นกลบไว้แล้วก็เริ่มไถนาต่อไปพอถึงเวลาเช้าพวกคนทั้งหลายได้รู้เห็นการที่มีโจรเข้าไปลักขโมยสิ่งของจึงได้พากันเดินตามรอยเท้าไปถึงที่นานั้นสังเกตเห็นสถานที่น่าสงสัยแห่งหนึ่งซึ่งพวกโจรได้ใช้เป็นที่แบ่งสิ่งของและในขณะเดียวกันก็ได้เห็นรอยเท้าของชาวนาด้วยจึงได้ตามแนวรอยเท้าของชาวนา
ไปเห็นที่ชาวนาเอาฝุ่นฝังถุงซับไว้คุยเอาฝุ่นออกถือเอาถุงซับแล้วก็ไปข่มขู่ชาวนาพร้อมกับจับเขี้ยนตีด้วยท่อนไม้แล้วก็นำไปแสดงตัวแก่พระราชาเมื่อพระราชาได้รับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วจึงรับสั่งให้นำชาวนาไปประหารชีวิตพวกเจ้าหน้าที่ที่จับเขามัดมือไพ่หลังเขี้ยนตีด้วยหวายนำไปสู่สถานที่ประหารชาวนานั้นเมื่อถูกเขี้ยนตีก็ไม่กล่าวอะไรมากเพียงกล่าวว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นแล้วพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายเขาพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเดินไปเดินมาพวกเจ้าหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามเขาเพราะสงสัยที่เขากล่าวอ้างบุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าและพระอานนท์ชาวนาได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าถ้าหากอยู่ต่อหน้าพระราชาจึงจะบอกความเป็นไปเป็นมาของคำนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำไปเฝ้าพระราชาอีกครั้งหนึ่งพระราชาได้ตรัสถามเรื่องราวทุกอย่างกับชาวนาชาวนาได้บอกความที่ตนเองไม่ได้เป็นตามที่ทางการกล่าวหากราบทูลความเป็นจริงทุกอย่างจึงทำให้พระราชานั้นต้องนำเข้าไปเพื่อพบกับพระพุทธเจ้าในตอนเย็นได้ทูลถามพระพุทธเจ้าในทุกประเด็นและได้ทราบความเป็นจริงตามที่ชาวนาได้กราบทูลชาวนาคนนั้นจึงได้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิตข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ในโลกหากเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็ต้องพูดตามจริงเงินทองถือเป็นอสรพิษร้ายในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้บ้านเมืองเดือดร้อนก็เพราะอสรพิษร้ายตัวนี้คำโบราณได้พูดไว้ว่าเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีแท้ต้องถือคติว่าไม่ใช่ของเราไม่เอาเด็ดขาดคอแห้งพบน้ำเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วมีชายคนหนึ่งได้เดินทางไกลระหว่างการเดินทางได้เกิดการคอแห้งหิวกระหายน้ำอย่างมากจึงอยากจะหาน้ำมาขจัดความเดือดร้อนนี้ให้หายไปเมื่อมองเห็นไอแดดอยู่ไกลๆก็สำคัญว่าเป็นน้ำเมื่อเข้าไปถึงใกล้ๆกลับไม่ใช่น้ำเขาได้ตระเวนเที่ยวหาน้ำทุกแห่งหนในที่สุดก็ได้พบแม่น้ำสายหนึ่งน้ำในแม่น้ำไหลหลากไม่หยุดยั้งน้ำใสสะอาดน่าดื่มยิ่งนักแต่ทว่าชายคนนี้กลับมองน้ำอย่างเมินเฉยเขาไม่ได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นเมื่อมีคนมาพบเห็นเขาไม่ได้ลงไปดื่มน้ำก็ทำให้รู้สึกประหลาดใจจึงได้ถามเขาว่าท่านคอแห้งอยากได้น้ำดื่มตอนนี้ก็ได้พบน้ำแล้วทำไมท่านจึงไม่ดื่มน้ำเล่าท่านสามารถดื่มน้ำในแม่น้ำนี้หมดหรือไม่ล่ะชายคนนั้นตอบอย่างพิสดารถ้าสามารถดื่มน้ำได้หมดนี้ละก็ข้าพเจ้าดื่มไปนานแล้วแต่เมื่อรู้ว่าไม่สามารถจะดื่มน้ำให้หมดได้ข้าพเจ้าจึงไม่ลงไปดื่มครั้นได้ฟังเช่นนั้นคนที่ถามเมื่อสักครู่นี้ก็อดที่จะหัวเราะขบขันคำถามของชายคอแห้งผู้น่าสงสารคนนั้นไม่ได้เลยก็ได้แต่หัวเราะและก็เดินผ่านเข้าไปให้ไกลข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าบางคนถามหาคุณธรรมจริยธรรมอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะประพฤติดีปฏิบัติดีเมื่อมีคนมาสอนมาบอกกลับกลายเป็นว่าไม่อยากฟังไม่อยากปฏิบัติด้วยอ้างเหตุผลว่าไม่มีเวลาบ้างไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้บ้างสุดแต่จะสรรหาข้ออ้างมากล่าวอ้างในขณะที่ไม่มีคนสั่งสอนก็โหยหาแต่พอได้คนสั่งสอนกลับไม่อยากปฏิบัติตาม
ก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนคอแห้งไปพบน้ำนั้น

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอาลัยไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญ

0: พานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมขเวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อย

ไปมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้และก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่แน่นอยู่ในทรวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่พี่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ดูไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูกลัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปอย่างเดือดดาลจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งมิวายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนี้หมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อ

เลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างไหนอย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากนะถูกลางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจและก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุ่นให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาษไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริงๆ
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกากาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
3: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้ไหม
4: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกริยาท่าทางของท่านข้า
3: ไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
4: มีสิจ้านายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยแล้วยิ่งสบายใจใหญ
3: ่นี่ไม่ต้องประจบหรอกนะกาท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาเถอะ
4: ข้าไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่าน
3: สหายกาเอ๋ยท่านกับข้านะฮะกินกันคนละทางนะจะมาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ลำบากยิ่งจะมารับใช้ข้าด้วยแล้วก็ท่านยิ่งลำบากใหญ่เลย
4: ไม่ลำบากหรอกนายจ๋าเวลาท่านออกหากินข้าพเจ้าก็ออกหากินไปกับท่าน
3: เอาละถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอเตือนหน่อยนะท่านจะต้องไม่ประมาทนะ
4: ได้จ้ะนาย
0: นกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลไม่ยอมกินสัตว์กินแต่หญ้าและพืชผักเท่านั้นส่วนกานั้นตรงกันข้ามเที่ยวหากินแต่สัตว์ที่มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงบินมาหานกพิราบ
4: นายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไรจะกลับรังสักทีล่ะกินมากไปไม่ดีนะ
3: แล้วท่านอิ่มแล้วเหรอ
4: ข้าพระเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกินแต่พออยู่ได้กินอิ่มเกินไปอันตรายมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะท่านล่ะ
3: เอาล่ะไม่ต้องพูดมากอยู่เลยงั้นเรากลับกันดีกว่าเถอะ
0: นกพิราบพูดตัดบทเพราะกาทำลีลาโยกโยกแล้วบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพลางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตน
3: นกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาครู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีบมองไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาที่ยังโชยกลิ่นหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยไซขนปีกทำความสะอาดร่างกายอยู่ครู่หนึ่งนกพิราบก็พากาบินไปที่โรงครัวแล้วพาเข้าไปพักในรังด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการ

จริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงสถิตมั่นอยู่ในดวงจิตของพุทธบริษัทผู้หวังความสงบสุขในสัมปรายภพหรือในกระโลกโลกเบื้องหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลแล้วก็มีความเฉพาะในสัจธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมของพระองค์ธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เกี่ยวกับจิตของเราชอบหรือไม่ชอบผู้หวังความสงบผู้หวังความสุขจึงทำหน้าที่ฝึกธรรมจึงทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมต่อสู้ในกระบวนการแห่งธรรมเพื่อให้ความสงบนั้นเกิดที่จิตจิตใจของเราทุกคนในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ากันทั้งหลายไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติที่เราได้ทำไว้ถ้าเราไม่ได้ชำระออกมันก็อยู่ในจิตของเราเกิดไปพบไหนชาติไหนมันก็ตามไปให้ผลกรรมแก่เราทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชำระวิบากกรรมสิ่งที่จะกำจัดวิบากกรรมทั้งหลายนั้นกลับมาอยู่ที่การสร้างสติให้อยู่กับความรู้หนึ่งการสร้างสติให้อยู่กับผู้รู้หนึ่งอยู่ในจิตของเราเองผู้รู้หนึ่งนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ชำระล้างสิ่งที่เกาะติดอยู่ในจิตเป็นกลับเป็นการได้เพราะความรู้หนึ่งจะควบคุมเหตุและผลอันเกิดจากการเห็นอันเกิดจากการได้ยินอันเกิดจากความคิดความรู้หนึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดพลังในการรู้ทันการเห็นการได้ยินและการคิดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์ของเรานั้นอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในกายเรานี้ไม่ครบสมบูรณ์อาศัยตาที่เห็นก็เห็นไม่เพียงพออาศัยการได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็ได้ยินก็ไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยความรู้ในการเห็นต้องอาศัยความรู้ในการได้ยินนอกจากนั้นจิตของเราต้องอาศัยความรู้ในความคิดการเห็นการได้ยินได้ความคิดทั้งหมดนี้มันเป็นของเกิดไปจากข้างนอกมันไม่ได้เกิดมาจากจิตเพราะการเห็นทั้งหมดส่งไปให้จิตการได้ยินทั้งหมดส่งไปให้จิตทีนี้จิตของเราจึงทำหน้าที่สามอย่างจิตของเราทำหน้าที่ชอบจิตของเราทำหน้าที่ไม่ชอบจิตของเราทำหน้าที่เฉยๆไม่สนใจชอบหรือไม่ชอบเขาเรียกว่าอุเบกขารมอารมณ์ที่วางเฉยไม่สนใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่หัวข้อใหญ่ใจความสำคัญมันถ้าจิตของเราเห็นอะไรแล้วไปชอบถ้าสิ่งที่เราชอบนั้นไม่ถูกถ้าสิ่งที่เราชอบนั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเท่ากับเราสะสมสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาราคะตาคะมานะทิฏฐิและอวิชชาคือความไม่รู้จริงไว้กับสิ่งที่เราเห็นในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้ยินเราชอบสิ่งที่เราชอบนั้นบางทีมันเกี่ยวกับกิเลสตัณหาราคะมานะทิฏฐิอวิชชามากรอกเสียงเราที่ได้ยิน
มื่อเราไปสนใจสิ่งที่ได้ยินที่เป็นอวิชชาเป็นกิเลสเป็นตัณหาจิตของเราก็จะหลงไปกับการได้ยินด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เรามีสติรู้เท่าทันต่อสิ่งที่กระทบในภาษาพระเรียกว่าสิ่งที่กระทบในภาษาพวกเราธรรมดาพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราชอบกับสิ่งที่เห็นหรือชังกับสิ่งที่เห็นชอบกับสิ่งที่ได้ยินและชังกับสิ่งที่ได้ยินชอบกับสิ่งที่คิดและไม่ชอบในสิ่งที่คิดเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เรากระทบทั้งหมดนี้ถูกหรือผิดถ้าเราอยากจะให้จิตของเรารู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทั้งหมดนั้นเราต้องฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับความรู้หนึ่งเช่นมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าก็ให้เรารู้ว่าเรารู้ว่าลมหายใจเข้าสติระลึกรู้ลมหายใจออกก็ให้เรารู้ชัดว่าเรารู้ลมหายใจออกให้เรารู้อย่างเดียวอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จนแม่นยำรู้จนเป็นปกติรู้จนชัดเจนรู้จนเป็นอัตโนมัติแล้วต่อไปสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดทั้งหมดจิตจะรู้เองและเข้าใจเองว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเหมือนเราเช็ดกระจกให้ใสเมื่อเราเช็ดกระจกใสแล้วสิ่งที่ผ่านมาข้างหน้ากระจกเราจะเห็นชัดเลยเช่นเราเช็ดกระจกให้ใสเราเอากระจกมาส่องดูหน้าตัวเองเราจะเห็นหน้าตัวเองชัดเจนว่ามีสิวอยู่ตรงไหนมีจุดด่างดำอยู่ตรงไหนเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความรู้หนึ่งชัดเจนแล้วจิตจึงจะรู้ว่าอันนี้ถูกเป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นเหตุให้เกิดบุญเป็นเหตุให้เกิดบารมีอันนี้ผิดเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นมัวและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองถ้าเราไม่รู้เท่าเอาไม่ทันสติเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกับสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนี้เราจึงมีความเข้าใจกับความรู้นั้นผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอัตตาตัวตนตัวอัตตาตัวเราตัวของเรานี้เราเข้าใจและสำคัญมันผิดมากเราจะเข้าใจว่าเราใหญ่เราจะเข้าใจว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเข้าใจว่าเรานั้นแน่กว่าคนอื่นดังนั้นเวลาสิ่งที่กระทบมาที่หูเราจึงรู้ไม่ทันเพราะตัวอัตตามันเก็บไว้ตัวอัตตามันบังไว้แต่ถ้าในกรณีจิตของเรานั้นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมชัดในจิตชัดเจนแล้วในจิตว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรจิตของเราสลัดออกจากอัตตาได้หมดความเป็นสุขกับการอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ที่เกิดจากอัตตาก็จะไม่มีแก่เราดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้เราพึงเข้าใจว่าการมีทุกอย่างการมีทุกอย่างนั้นจึงถูกแบ่งออกเป็นสองอย่างการมีทุกอย่างในสิ่งภายนอกและการมีทุกอย่างในสิ่งภายในการมีทุกอย่างในสิ่งภายนอกนั้น
ช่นเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์เช่นเราจะเป็นเศรษฐีเช่นเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเราจะมีทรัพย์สมบัติพัสถานมากมายกายกองก็เป็นการมีภายนอกไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดนั้นจะไม่ทำให้เราแก่ไม่ทำให้เราเจ็บไม่ทำให้เราตายดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ภายนอกนั้นมนุษย์เป็นส่วนมากมนุษย์เป็นจำนวนมากได้เอามันมาใช้ได้เอามันมาโอ้อวดได้เอามันมาโชว์สำหรับผู้มีธรรมแล้วจะเข้าใจชัดกับอัตตาสำหรับผู้ที่มีธรรมแล้วเข้าใจชัดกับการมีและการไม่มีถ้าท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาวะอะไรท่านพึงปฏิบัติธรรมมีสติรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตของเราชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วผลที่เกิดจากความรู้ชัดนี่เองสิ่งที่กระทบมาทั้งหมดสิ่งที่คิดมาทั้งหมดสิ่งที่ปรุงแต่งมาทั้งหมดจิตของเราจึงจะมีความรู้แม่นยำชัดเจนเหมือนน้ำที่ใสเราสามารถมองสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจนจิตที่สงบจิตที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งชัดเจนจิตจะรู้แจ้งเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลจากการกระทบแล้วการกระทบทั้งหมดก็มีแค่สองประการเท่านั้นก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเราเล็งเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็รักษาประโยชน์ไว้ในจิตของเราให้ดีเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราก็ปล่อยวางไปเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่กระบวนการของธรรมในจิตลึกๆจิตมองเห็นว่าประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเที่ยงโทษที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาคิดในจิตเท่ากับให้มันผ่านความรู้สึกไปเฉยๆโดยที่ไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่กับจิตเราเลยเพราะฉะนั้นอัตตาที่เป็นสิ่งสำหรับคนยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตของมนุษย์ตามขั้นตอนตามลำดับชนิดหยาบมีอัตตาชนิดหยาบเกี่ยวกับเรื่องกายมีอัตตาชนิดหยาบเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลเกี่ยวกับเรื่องที่คนอัตตาที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อัตตาทั้งหมดนี้แยกการกระทบแยกความทุกข์ออกไม่เหมือนกันอัตตาตัวตนในธาตุขันธ์ร่างกายนี้ร่างกายนี้คือดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรไม่มีตัวอัตตาอะไรธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำลมก็คือลมดินจึงไม่มีความเหอะเหิมดินจึงไม่มีความพยศพยองอะไรดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำแต่สำคัญก็คืออารมณ์จิตของเราที่เรารู้ไม่ทันมันมาแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อเรารู้ทันหมดแล้วอารมณ์ในภายนอกนี้ก็ไม่มีอะไรข้อที่สองอารมณ์ที่ถือว่าจิตเป็นใหญ่ในจิตเมื่อความรู้แจ้งเข้าใจชัดในจิตอย่างละเอียดแล้วการที่จะถือความสำคัญในจิตนั้นไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจิตมองเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับการกลั่นกรองการกระทำการกลั่นกรองคำพูดการกลั่นกรองความนึกคิดหรือมีสติรู้ต่อการกระทำมีสติรู้ต่อการพูดมีสติรู้ต่อความนึกคิด
เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกจิตรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วต่อไปจิตของเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดเมื่อจิตของเราเข้าใจถึงสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดแล้วจิตจึงจะสถิตอยู่แต่ข้างในเพราะรู้ว่ามีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แล้วเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจจิตที่ไปอยู่ข้างในที่ไปรู้อยู่ในจิตตามลำดับดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งจิตรู้อารมณ์ที่ตนเองกำหนดเช่นกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าออกอยู่ตามความเป็นจริงรู้อยู่ตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนต่อเนื่องกันนานนานนานเข้าลมหายใจเข้าออกก็ถูกตัดทิ้งไปหมดเพราะตัวรู้ในจิตมันละเอียดไม่กินอารมณ์ข้างนอกที่หายใจเข้าหายใจออกต่อไปจิตก็จะทำหน้าที่รู้ต่อการเห็นรู้ต่อการได้ยินและรู้ต่อการคิดอย่างละเอียดจิตจึงรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกไม่มีแต่จิตรู้ว่าจิตอยู่ข้อที่สองเมื่อจิตรู้ว่าจิตอยู่นานนานนานเข้าจนถึงจิตอิ่มตัวจิตจึงจะรู้ว่าจิตรู้ว่าว่างรู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่าว่างเปล่าหรือเรียกอีกว่ามันโล่งรู้แบบโล่งโล่งไม่มีอะไรมันรู้อยู่กับความว่างต่อไปเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความว่างเปล่านานนานนานนานเท่าจนถึงจุดอิ่มตัวตัวรู้ก็ดับไปเมื่อตัวรู้ดับไปได้ระดับหนึ่งจิตก็จะถอนออกมาจิตจะถอนออกมารู้ว่าว่างแล้วเราก็ทบทวนจิตรู้ว่าว่างให้ละเอียดเมื่อจิตรู้ว่าว่างนานนานเข้าจิตจึงรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนจิตอยู่ในจิตนี้เมื่อจิตอยู่ในจิตนี้ถอนออกมาก็อยู่ที่จิตรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตจึงรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามทำให้จิตของเรานั้นชำนาญในการที่กำหนดรู้และเข้าใจเวลาจิตมันลมหายใจมันหมดเมื่อรู้ว่าลมหายใจหมดแต่จิตมันรู้อยู่เมื่อจิตรู้อยู่นานนานเข้าจิตมันก็จะว่างเมื่อจิตวางนานนานเข้าจิตมันก็จะดับเมื่อเราถอนจิตออกมาเมื่อจิตมันถอนออกมาจากการดับมันก็มารู้ว่าว่างเมื่อมันถอนออกจากความว่างมันก็รู้ว่าอยู่เมื่อถอนออกจากรู้ว่าอยู่แล้วมันก็มารู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมพยายามเข้าไปอย่างนี้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิในขณะที่จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งในขณะที่จิตจะตัดลมหายใจออกมันจะมีสิ่งที่ปรากฏในการปฏิบัติมากหลายอย่างให้เรานักปฏิบัติทั้งหลายพึงตัดกระแสแห่งการเห็นออกไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าให้ดูผู้รู้มาให้ดูสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตของเรามาอยู่กับผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ดับไปแต่ถ้าเราตามดูสิ่งที่ปรากฏ
สิ่งที่รู้ต่างๆสิ่งที่รู้มันจะมามากมายสิ่งที่ปรากฏมันจะมามากมายถ้าเราตามดูตามเห็นตามได้ยินสิ่งที่ปรากฏในจิตของเราเราจะดูไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดดูไปเท่าไหร่ก็ไม่จบดูไปดูมาเพลินจิตของเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ไปนึกไปเข้าใจว่าตนเองนั้นบรรลุพระอรหันต์ตนเองนั้นเป็นผู้วิเศษแล้วเพราะได้ยินเสียงคนพูดได้ยินเสียงได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยปรากฏก็ตามดูในที่สุดพลังแห่งความรู้ในจิตที่เป็นสมาธิอัปปนาสมาธินั้นก็หมดไปเมื่อพลังสมาธิในจิตหมดไปจิตของเราก็กลายเป็นไม่มีแรงแล้วไม่มีพลังของจิตในที่สุดสติก็ไม่อยู่ในที่สุดสติก็ฟันเฟือนไปความคิดจึงเป็นวิปลาสไปเพราะฉะนั้นในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับดังนั้นเราไม่ต้องไปดูสิ่งที่เกิดทั้งหมดเพราะดูแล้วเราจะต้องปล่อยวางรู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางเราค่อยไปทำหน้าที่รู้เมื่อจิตของเราเข้าไปถึงญาณภายในเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ญาณภายในอันประกอบด้วยอารมณ์ของจิตนิมิตต่างๆของจิตข้างนอกไปหมดแล้วจิตเข้าไปสู่กระบวนการวิปัสสนาธรรมไปจนถึงวิมุตติความหลุดพ้นแล้วจากสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดปล่อยวางได้หมดทุกประการแล้วเราค่อยไปรู้ตรงนั้นว่าเราจะพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดดับได้ชัดเจนได้แจ่มแจ้งได้แม่นยำแต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับในอารมณ์ของจิตซึ่งอาศัยสมาธิข้างนอกที่ไม่มีความแข็งแกร่งพอจิตของเราก็จะเสียเวลาในการที่เราจะรวมจิตมาให้เป็นพลังที่จะตัดภพชาติที่จะชำระวิบากกรรมจิตของเรานั้นเริ่มชำระวิบากกรรมที่ติดจะมาทุกภพชาติตั้งแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดเจนแล้ววิบากกรรมความฟุ้งซ่านเริ่มหลุดไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่ธรรมเริ่มหลุดไปจากจิตที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ผู้รู้ที่ตัดลมหายใจออกตัววิบากกรรมชนิดหยาบๆที่เราทำไว้มันก็ค่อยหลุดไปกรรมชนิดละเอียดมันก็เข้ามาแทรกในจิตที่รู้อยู่ภายในมันจะทำให้จิตของเรานั้นหลุดไปเรื่อยทำให้จิตของเรานั้นหลุดไปทำให้จิตของเรานั้นฝันไปทำให้จิตของเรานั้นเห็นนู่นเห็นนี่ไปและถ้าเราไม่เข้าใจในกระแสแห่งธรรมแต่แรกเรากลับเอามายึดไว้ที่จิตเราก็เท่ากับเราก็เท่ากับเรายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้ในจิตเมื่อเรายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้ในจิตการเกิดดับของจิตเราก็จะมีปัญหาที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันอีกเราจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆนั้นออกไปให้หมดเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรมันเกิดดับผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจว่าพลังของจิตที่จะนำเราออกจากกิเลสและวิบากกรรมนั้นเราจะเริ่มต้นจากความสงบของจิตเราจะเริ่มจากความนิ่งของจิตเราเรียกว่าสมาธิเราต้องฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เมื่อจิตของเรามีสติมีสมาธิอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเหตุผลที่จะเกิดในจิตทั้งภายนอกและภายใน
ก็จะมาปรากฏเองก็จะทำให้เรานั้นได้รู้เองก็จะทำให้เรานั้นได้เห็นเองเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่กระบวนการของความรู้เท่าทันกับจิตของเราแล้วจิตของเราจึงกลายเป็นผู้รู้จิตของเรากลายเป็นผู้ตื่นจิตของเรากลายเป็นผู้เบิกบานนั่นก็เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแสดงว่าจิตของเรานั้นได้เข้าไปสู่กระบวนการแห่งความรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อเรามีธรรมแบบนี้เป็นเครื่องอยู่จิตของเราอยู่ในธรรมชนิดนี้เป็นเครื่องอยู่ตัวโกรธมันเข้ามาไม่ถึงตัวโลภเข้ามาไม่ถึงตัวหลงก็เข้ามาไม่ถึงจิตจิตเข้าใจสภาวะธรรมนั้นจิตเข้าใจสิ่งที่เกิดดับนั้นจิตเข้าใจสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นชัดเจนจากในจิตแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ปล่อยวางเองเมื่อจิตทำหน้าที่ปล่อยวางเองได้หมดแล้วความสุขสงบความร่มเย็นของจิตก็จะเกิดมีขึ้นในจิตของผู้ฝึกธรรมจิตของผู้ฝึกธรรมนั้นเมื่อจิตของเราสงบมากเท่าไหร่อารมณ์ของจิตก็ดับมากเท่านั้นเมื่อจิตของเราสงบเท่าไหร่การปรุงแต่งในจิตก็ดับเท่านั้นถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือการปรุงแต่งถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือความคิดถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เกิดดับแล้วถ้าปัจจิตของเรานั้นอยู่เหนืออารมณ์จิตเรียกว่าจิตนั้นเห็นจิตเรียกว่าจิตนั้นรู้ทันจิตเรียกว่าจิตนั้นรู้เข้าใจสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเรียกว่าจิตเห็นจิตจิตรู้ทันจิตเมื่อจิตเห็นจิตชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วความผ่องใสในจิตก็เกิดขึ้นคำว่าความผ่องใสนั้นแปลว่าจิตบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเมื่อจิตผ่องใสสะอาดหมดจดแล้วความทุกข์ไม่มีที่ให้เกาะความทุกข์ไม่มีที่ให้อาศัยอยู่วิบากกรรมถูกทำลายล้างหมดจนกลายเป็นความบริสุทธิ์เพราะเหตุแห่งความรู้แจ้งเข้าใจชัดเพราะเหตุแห่งการปล่อยวางเพราะเหตุแห่งการชัยชนะต่อการปรุงแต่งแสวงทั้งหมดนี้ธรรมจึงเป็นเครื่องหมายที่จะนำเราทุกคนไปสู่ความเป็นผู้มีบุญบารมีธรรมจึงนำเราทั้งหลายทุกคนไปขอพบขอชาติตามขั้นตอนของจิตดังนั้นผู้หวังความเจริญในธรรมหวังความสุขสงบเย็นในธรรมที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายใหญ่ของเราก็ไม่อยากไปเกิดในที่ต่ำจิตของเราก็ข้ามไปสู่ภพภูมิตามพลังของจิตเราก็จะได้ไปเกิดที่สูงจิตของเราก็จะได้ดำเนินไปสู่ความพ้นจากกองทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตของเราไม่พ้นจากกองทุกข์ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตของเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมรอการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มาเมื่อพระองค์ขึ้นไปเทศนาธรรมหรือตนเองลงมาสดับธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็จะบรรลุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสถานที่ข้างหน้าด้วยเหตุนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเพราะเราต้องการส่งจิตวิญญาณของเรานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่หลุดสูงขึ้นไปถ้าหลุดสูงไปจากมนุษย์สมบัติก็
็ไปสู่สวรรค์สมบัติสูงไปจากสวรรค์สมบัติก็ไปสู่นิพพานสมบัติแล้วเราก็เข้าสู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาก่อภพชาติอีกการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ที่เราโชคดีในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพราะเราต้องการมีโอกาสสดับธรรมมีโอกาสปฏิบัติธรรมมีโอกาสสร้างบารมีให้จิตของเรานั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแต่ละภพแต่ละชาติของเราทุกครั้งที่เกิดจะต้องพัดพรากจะต้องมีความเศร้าโศกกำไรดำพันจะต้องทุกข์ทรมานกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกคนนั้นฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนหรือว่าปฏิบัติธรรมให้ธรรมนั้นเกิดมีที่จิตของเราเมื่อธรรมเกิดมีที่จิตของเราแล้วธรรมนั้นแหละจะทรงเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นภพภูมิของมนุษย์ภพภูมิของจิตมนุษย์ในโลกนี้มีตั้งหลายภพภูมิเริ่มต้นตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงมนุษย์ไปจนถึงเทพเทวดาอินพรหมไปจนถึงพระอรหันต์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือภพภูมิของจิตที่อาศัยอยู่จิตของบุคคลใดฝึกไว้อย่างไรจิตของบุคคลนั้นก็ไปสู่ภพภูมินั้นจึงสรุปหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมคือการทรงจิตของเราไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์ไม่กลับมาขอพบขอชาติอีกพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นสุดลงตรงนี้จิตของเราก็จบลงตรงนี้ดังนั้นขอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงประสบชัยชนะจงประสบความสำเร็จตามฐานานุรูปแห่งธรรมทุกประการเทอญ

ก็นมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

จังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599เมจิพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

กระผมขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิ

0: อง 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิภาณคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท 2. คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 3. ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท 4. คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท 5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8. คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10.คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่น หรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ 2. โรงครัววัดป่าไซงาม 3. คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล 4. คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน 5. เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจดจ์อาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวัฒนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บราดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตรสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกตสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลายสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944ขออนุโมทนาสาธุ
1: ชีนกัตถาชักกัตถาอธินวกัตถาเมตสมกัตถา เราเทศไปกระทั่งปีกระทั่งชาติก็ให้มันอยู่ในกลุ่มนี้ที่นี่ก็ศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นต้นต่อมันเทศกันตั้งตลอดชีวิตอย่าให้มันนี้ไปจากนี้แต่พูดมากกว่ามากกันมันมารู้จักกันนี้อย่าเอาลัทธินั่นลัทธินี่มาสับสนลองดูก็ได้ตรงนั้นนะอืมไปแล้วผมก็โกรธอ่ะมันแยกออกไปหลายอย่างเนาะ
2: ครับผม
1: นะเป็นโยมเมืองไทยแบบนี้เป็นโยมเมืองไทยแบบนี้ใส่ผ้าถุงล่ะเป็นโยมเมืองไทยมาคราวนี้รู้สึกว่ามันน่าลืม
3: น่าลืมคืออย่างครับ
1: มวนสนุกเบิกบานภาษาไทยนี่มันมากเกินไปเนาะน่าลืมสนุกชื่นใจเบิกบานอะไรต่างๆน่าลืมไม่ทุกข์ภาษาละดวงมวนใครต้องอบรมนักเทศอรัญญโปกิตติเสโรอนันโทวิรัตโมสุจิโตทุกคนคิดไปในทางเดียวกันคือคนที่นี่มันสับสนมาอยู่แล้วเข้าใจไหมเราต้องมองดูคนมันสับสนอยู่แล้วมันก็เอาเราอันนี้มามันยิ่งวุ่นแบบว่าไม่เอาเป็นมาบอกอันนั้นเอาไว้ก่อนจะไปบอกเขาทิ้งนะเขาทำมาทิ้งอย่าไปว่าอย่างนั้นเอาอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ทำนี่ดูก่อนทำมาเดียวก่อนอย่าไปพูดอย่างไอ้คนแก่ทำสวนนะแต่บึ้มอันนั้นเขาเรียกว่าเนี่ยพูดดีอยู่แต่เขาพูดว่าไม่เป็นพูดไม่ฉลาดถ้าผมพูดก็ไม่เป็นไรพูดคำเดียวกันแต่ผมพูดเขาดีใจคนแก่ผมหยุดเลิกไม่เอากระทบดีแกพูดดีอยู่แต่ว่าพูดไม่เป็นพูดไม่ฉลาดมั้ยจะมีโทรเป็นอย่างนั้น
3: ครับเขาพูดถูกดี
1: ถูก
3: ตามันไม่พูดไม่แก่มันยอมไม่อยากรับ
1: นั่นแหละไม่รับ
3: ไม่มีอุบายการพูด
1: ใช่ไม่มีเทคนิคโอ้ไม่มีเทคนิคในการพูดเทคนิคในการพูด คือการก่อสร้างผมก็ทำได้แต่ผมไม่มีเทคนิคในการทำไม่สวยไม่ดีไม่ทำ นะอย่างนั้นผมก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่พูดไม่มีเทคนิคต้องมีเทคนิครู้จักนะพูดคำเดียวกันก็เกิดประโยชน์บางทีคนพูดคำเดียวกันเกิดโทษเลยก็ได้อย่างที่เขาฝึกได้หลายอย่างแล้วก็เอ้ยของฉันนี่ดีนะอย่าพึงว่าของฉันนี่ดีของเธอนั่นไม่ดีอย่าไปว่าอย่างนี้มันสับสนอยู่แล้วมันสับสนอยู่หลายหัวเขามันสับสนอยู่แล้วหลายอย่างอะไรเนี่ยพ่อไปพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างคนอย่างนี้ไปกันไปก็เป็นบทประสาทเท่านั้นแต่ว่าของคุณก็อย่าเพิ่งทิ้งมันเถอะเอาไว้นี่ก่อน บัดนี้มาทำอันนี้เราทุกคนพยายามสอนทางเดียวกันเช่นสอนอนาปานสตินี่นะก็สอนอนาปานสติอย่างเดียวกันพิจารณาร่างกายกำหนดลมหายใจทำจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวกันสุมิโตไปเทศก่อนไปเน้นทำนองเดียวกันไปไปทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันคนนึงมันจะมารวมที่เดียวเมื่อรู้จักที่อันเดียวเดียวได้หลายที่มันรู้จักมันเองแล้วรู้จักมันเองมันจะรู้จักมันเองไปบอกได้ได้อย่างมันไม่รู้จักที่เดียวบอกที่เดียวให้ชัดเจนได้หลายที่มันรู้จักเองมันอย่างคริสมันพูดวันนี้นะคำเดียวท่านน่าฟังวันหลังจะไปพบกันอยู่ที่ปรมัตถธรรมนะเห็นไหมพูดคำเดียวเท่านี้พอละมันฉลาดพูดคนฉลาดพูดเราจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆก็ช่างมันเถอะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมเมื่อไม่มีธรรมอยู่ในใจไม่ได้พบกันนะเช่นว่าสุเมโทสอนผมอย่างนี้เนี่ยผมก็เอาอันนี้ไปปฏิบัติที่สุเมโทสอนผมอย่างนี้ผมรู้แต่รู้ยังไม่ถึงที่มันจะต้องเอาไปปฏิบัติแล้วก่อนเมื่อปฏิบัติผลเกิดจากการปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราจึงจะเห็นสุเมโทอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นสุเมโทรู้จักจิตสุเมโทเป็นตรงนั้นเพราะเราสอนอย่างเพราะมันเป็นอย่างนั้นผมแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเหมือนกันผมเรียกพระพุทธเจ้าตรงนั้นตรงที่ท่านสอนยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังถ้าอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจะเป็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็ผมงงเขาเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเขาสอนอย่างนั้นจริงไม่สอนอย่างนั้นหรือเปล่าสอนแล้วที่มันเป็นปรมัตถธรรมคือมันไม่เห็นที่ผมฝากเขาเนี่ยนะลูกแอปเปิ้ลลูกนี้นะเรามองด้วยสายตาเราเห็นลูกแอปเปิ้ลนะครับเนื้อแอปเปิ้ลเปลือกแอปเปิ้ลเท่านั้นวิสัยเราจะต้องเห็นวิสัยเราที่จะฟังดูขนาดนี้แต่รสแอปเปิ้ลนั้นเรามองดูไม่ถูกใจแต่มันมีอยู่ในนั้นมันจะรู้จักเมื่อไรมันจะรู้จักเมื่อเราเอาแอปเปิลมาทานเข้าไปจะรู้จักว่ารสแอปเปิลมีอยู่ธรรมะที่เราสอนไปก็เหมือนลูกแอปเปิลแต่เขายังไม่รู้จักแอปเปิลอย่างแท้จริงเมื่อเขาเอาไปปฏิบัติมันรู้จักรสของแอปเปิลเกิดขึ้นมาโอ้จริงลูกแอปเปิลไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาอย่างนี้ฟังธรรมมันสามารถที่จะมองได้ยินด้วยหูแล้วเห็นด้วยตาไม่ได้รู้อยู่แต่มันยังไม่ถึงมันเอาไปปฏิบัติครับปัญญามันเกิดเห็นเช่นนั้นขึ้นมาทีนี้ก็จึงจะรู้จักว่าปรมัตถธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นธรรมลึกซึ้งผมเรียกลูกแอปเปิ้ลให้เขาฟังฝากให้พระคริสต์พระคริสต์ตรงนี้ก็พูดดีเหมือนกันวันนั้นไปพระกลับไปวัดกับพระไปที่ไหนหมดพระกลับบ้านหมดแล้วสึกหมดกดแอปเปิ้ลให้กินจะรู้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะไม่คุยกันนะต่อไปไม่คุยกันนะอันนี้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งเว้ย
4: คุณพ่อเคยจังนะ
1: ดีเข้มก็ดีหวานก็ดีเปรี้ยวก็ดีดีหมดมีอะไรก็พูดกันทีทุกคนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพูดกันนะสุเมโทก็จะหมดสิ่งที่จะพูดแล้วมั้ง
3: เบื่ออธิบาย
4: เอ็กซ์เพล
5: จารย์ใหญ่เบื่อไม่ได้ต้องไปเบื่ออย่างอื่นดิได้ก่อนมันยังไปถูกก็นิพพานถ้ามันยังไม่เบื่อมันไม่ได้ให้เบื่อบางครั้งนี่บางครั้งก็พูดได้ง่ายๆว่าบางครั้งก็พูดไม่ออกไม่อยากพูดเลยนี่ในประชุมกับชาวพุทธวันนี้ก็ดีเห็นกันรู้จักกัน
3: คนแถวนี้ก็ดีอยู่ก็ไม่มีใจโหดร้ายเลยลำบากตักคิดก็ไม่ลังเกียจเท่าไหร่ตักคิดก็ดีก็จะมีปัญหาคนเกิดถือพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไร
5: มัน
3: บางคนก็ถือพระพุทธศาสนาจรเป็นทางหายศูนย์เปล่าไม่มีทำลายโลกไม่ให้มีโลกเลยอย่างนั้น
5: มันเข้าใจยังไม่ถึง
3: ครับ
5: มันเข้าใจไม่ถึงกลัวของมันจะหมดกลัวโลกจะหมดกลัวอะไรจะหมดสูญเปล่าความเขาเสียดายร้องไห้นี่เห็นไหมนี่มันไม่สูญในบ้านหลังนี้จะครองอยู่แกเก็บของอยู่เหมือนหนูนี่ไหมมันไปศูนย์เห็นไหมมันเรือศูนย์หรือเปล่าแล้วเอาเก็บกันไปเผาไฟโน่นกองมีกองเบิ้งหายวันนึงนี่เขากลัวสมบัติมันจะหายทำไมมันจะศูนย์เปล่ามันทุกข์ไหมนี่มันก็ทุกข์ใช่ไหมคือคนไม่รู้เรื่องว่ามันว่างมันศูนย์ไม่รู้จักมันก็ไม่สบายใจคือมันไม่มองดูตัวสักแต่วันมันเกิดมาไม่มีใครสอนมองดูตัวจะมองแต่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ให้มันหลงแต่เหมือนก็เป็นอย่างนั้นเมื่ออันนี้เราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอะไรอันนี้ไม่ใช่ของเราเถียงจนตายนะเห็นไหมนี่นะพระพุทธเจ้ามันถึงอย่างบางทีมันเบื่อครบครั้งแรกโอ้ยบางทีนอนกลางคืนมาเนื่องจากเอาตะบาดตะพายหนีมันจากทุกสิ่งทุกหานี่วุ่นนึกถึงธรรมะแล้วไม่ได้วายถ้าเราไม่สอนคนอย่างนี้เราจะไปสอนใคร
3: ครับไม่มีเลย
5: ถ้าเป็นอย่างเงินผมจะต้องถามว่าถ้าใจเราเป็นเงินนะใจผมเป็นอย่างเงินผมมันอยากจะหนีไปคนเดียวว่าไม่อยากเบื่อเราจะไปสอนใครถ้าไม่สอนคนหลงไม่มีทางไปเหมือนกันตัวเราคิดอย่างนี้จะดูสิไปคนเดียวอันนี้มันก็หลงแล้ว
3: คร
5: ับ นึกว่าเราดีเด็ก
2: เป็นพระเจ้ากระพุ่นวันนี้ครับเป็นพระเจ้ากระพุ่นวันนี
5: ้ดีพระบาจิกระพุ่นท่านไม่ทุกข์นะเรามันทุกข์อยู่จนจะหนีไปเอาได้จะเอาไงก็เอา
3: ถ้ามันตามทำเป็นธรรมดาถ้าทำเป็นสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นพระปัจเจกก็ได้นะ
5: ใช่
3: ก็ไม่เป็นได้เลยทุกวันนี้ก็พวกเราก็เป็นพระประเจกไม่ได้เราสิ่งแวดล้อมไม่ดำเนินไปเราเป็นพระ
5: บางทีมันอยู่สถานที่มันก็ได้วุ่นวายก่อน ก็พูดกันยังไงเนี่ยบางทีมันเป็นพระสัพพัญญุปุถะ เลือกในอาการบางทีก็เป็นพระปฏิเจกพูดถึงเรื่องพระมันพูดถึงเรื่องจิตนะไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นพระปฏิเจกนี่นะมันเป็นปุคคลาธิฐานที่ไหนอย่างนั้น
3: ครับ
5: คือเป็นพระปฏิเจกเราไม่สอนเฉยก็ดีมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่สอนนี่มันไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่จะสอนได้มันก็เกิดเป็นสัพพยุพุทธะขึ้นมาอีกเนาะสอนเราอีกก็ได้อย่างนั้นเทียบเคียงเลยอย่าไปเป็นอะไรเลยเป็นพระพุทธเจ้าก็ลำบากเป็นพระปัจเจกอย่าไปเป็นท่าขึ้นมาเป็นเนี่ยมันลำบากเท่านั้นอย่าไปเอาเป็นเลยถ้าฉันเป็นพระสุเมโธถ้าฉันเป็นพระอนันโธทุกเดือนอนันโธก็ไม่มีสุเมโธก็ไม่มีสุเมโธไม่มีนี่สมมติเฉยคือใจไหมถ้าเป็นเนี่ยเป็นทุกข์เลยเขาว่าให้ก่อนถ้ามีสุเมโธสุเมโธก็โกรธอนันโธก็โกรธถ้ามีถ้าเอาอนันโธเอาสุเมโธนะเป็นทุกข์ถ้าอนันโธไม่มีก็สุเมโธไม่มีแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครรับโทรศัพท์ไงกริ้งกริ้งเฉยนี่มันไม่เป็นอะไรก็ไม่ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้นตาเราเป็นอยู่โทรศัพท์มันก็กริ้งไปกริ้งไปกริ้งเป็นคนทำบนเราเป็นทุกข์ทำไมจะไม่เป็นทุกข์เท่านั้นแล้วจะต้องทำปัญญาให้เกิดทำเฉยๆทำอย่าให้มีสุเมโธอย่าให้มีอนันโธเลยรับโทรศัพท์ถ้าเราเป็นสุเมโธอนันโธไปรับโทรศัพท์ เป็นสุเมโธทุกอย่าเป็นสุเมโธอย่าเป็นอนันโธก็อย่าเป็นเลยเนี่ยเป็นแต่สมมติกันเฉยๆกันแล้วอย่าไปรับถ้าว่าดีก็เขาว่าดีก็อย่าเปลี่ยนมันเขาว่าชั่วก็อย่าเปลี่ยนมันแต่เรารู้รู้นั่นเอาไม่รู้ก็ไม่เอาอีกหมดนะอย่างนั้นทั้งๆคนมันทำไม่ได้มันไม่รู้จักจะทำฟังมันถึงอะไรต่ออะไรมันผมเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนี่มีข้างล่างมีข้างบนนะเมื่อมันตกลงมาข้างบนมันมาอยู่ข้างล่างมันรู้สึกเราอยู่ข้างล่างก็เห็นข้างบนเมื่อมันขึ้นจากข้างล่างไปถึงข้างบนมันก็เห็นข้างบนระยะนี้มันไม่เห็นนี่กลางเรียกว่าพระนิพพานนี่มันไม่เห็นนี่มันเห็นแต่ไอ้ตัววัตถุมันเห็นแต่ตัวยึดข้างบนยึดข้างล่างภพชาติภพเมื่อเกิดแต่ภพไอ้ที่ไม่มีภพว่างมันไม่เห็นเราสอนคนให้มันเห็นที่ว่างๆมันว่ามันไม่มีอะไรตรงนี้มันไม่รู้จักนี่มันยากอย่างนั้นนั่นต้องอาศัยการปฏิบัติจริงๆนะก็เพราะเรามันอาศัยพบอยู่อาศัยตัวอาศัยตนเหมือนแต่วันเกิดมาแล้วไปพูดว่าให้มันมีตัวมีตนมันก็แปลกมันเปลี่ยนสัญญาไม่ได้จะต้องทำจิตให้มันเห็นต้องปฏิบัติมันจึงจะเชื่อโอ้อันนี้อย่างนั้นถ้าเขาอันนี้ของฉันของฉันเนี่ยก็ดีใจก็แต่ว่าเมื่อของฉันมันหายไปก็ร้องไห้เป็นมาหนึ่งปีมันอันนี้เป็นทางที่ทุกข์เกิดอยู่แล้วเราต้องมองเห็นถ้าหากว่าเราไม่ใช่ของฉันก็ฉันก็ไม่มีของฉันก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ใช้ไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วนั้นไม่อุปทานมันหายก็หายไปเราหายก็หายไม่มีเขามีเรามีแต่ว่าไม่ใช่คนเป็นบ้านะคนขยันคนตรงนี้รู้จักประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าคนพิจารณาถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็ว่าคนเป็นอกุศลเขามองเห็น สุมิโทมองเห็นคารวาสว่าเขาโง่เป็นเด็กน้อยคารวาสก็มองเห็นสุมิโทเสียคนแล้วอะไรก็ไม่เอากับเขาเราดีกว่านี่ไหม ูดง่ายๆพระอรหันต์เจ้ากับคนบ้านี่คล้ายกันพิจารณาดูดีคนไปเห็นพระอริยเจ้าไม่รู้จักว่าบ้าด่าก็เฉยอะไรก็เฉยบ้าใช่ไหมนี่แต่ว่าบ้านะรู้อยู่นะไอ้บ้าจริงๆมันด่ามันก็ไม่โกรธมันไม่รู้ถ้าดูอาการก็พระอรหันต์กับคนบ้าเหมือนกันต่ำที่สุดก็เป็นบ้าสูงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์แล้วต่ำที่สุดก็สูงที่สุดนี่เหมือนกันเราไปดูตามลักษณะแต่ความรู้สึกไกลกันมากฉะนั้นคนไปพบพระอรหันต์กับคนบ้านไม่แปลกกันดูไปที่ดูไปก็ได้จะทำเป็นอย่างนั้นเขาพูดให้หน้าจะโกรธแล้วก็เห็นว่าแล้วปล่อยวางเขาก็มาบ้าใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายนี่มันสอนคนอื่นไม่รู้จักหรอกมันต้องเป็นปัจจตังถึงจะรู้จักคนมันเห็นเช่นว่าเขารักสวยรักงามนี่ในเมืองนี่เขาทาปากทานี่มันรักสวยรักงามแล้วมันนี่ไม่สวยไม่ได้เนี่ยแกไม่พอใจตายเหมียวอย่างนี้แต่คนทางไหนนั้นได้ไหมคือเขายังไม่รู้จักอันนี้เราเขายังไม่เชื่อเราจะไปโทษเขาแต่ถ้าเราเอานี่ไปเปลี่ยนกับของไปแลกเปลี่ยนกันเขาไม่เอาของเราก่อนเลยของเราราคาไม่ดีเขาจึงไม่เอาถ้าของเราราคาดีที่สุดก็เอานั่นแหละนั่นนี่คนไม่เชื่อเราทำไมเพราะปัญญาเรายังไม่ดีต้องปรับปรุงอย่าไปโกรธที่เขาเลยว่าอย่าไปว่าเขานี่มันว่าอยู่นี่นะต้องสอนตัวคนนี้มันดีมันเห็นว่ามันดีถูกต้องดีขึ้นมันก็เอาเถอะนะคนบางทีไปสอนเขาไปสอนลูกศิษย์หนึ่งบางทีลูกศิษย์เชื่ออาจารย์ก็เสียใจมันต้องเสียใจถึงว่าคนกลัวรู้เราอีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นของเรามีราคาน้อยกว่าเขาจึงไม่เอาถ้าเขาเห็นว่าของเรามีราคามากเขาก็เอานั่นแหละถ้ามันอยากโกรธให้ทุกสิทธิ์ต้องคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ไม่โกรธจะปรับปรุงขึ้นพูดก็ไม่ค่อยสนุกหรอกมันไม่รู้จักหมดทุกคนนี่เนาะในสมัยทูพูดก็จะขี้เกียจเนี่ย

ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราถึงธรรมะท่านสอนเป็นแนวเดียวกันแต่มันต่างแต่ลักษณะไม่สุภาพเสมอกันอย่างนั้นแต่ท่านสอนให้มีความพ้นทุกข์อันเดียวกันยังทำกรรมฐานอันเดียวกันคนชาวยุโรปนี่มันมีของมากอยู่แล้วเอาไปให้มันมากๆอย่างก็ตายกันเลยหนักมันไม่รู้ปัญญาอะไรท่านจะพูดอะไรไหมใครจะพูดอะไรก็พูดหรือมันไม่มีเวลาจะพูดนะต่อไปนั่นนะเดือนปฏิบัติของพวกเราเอากันยังไงทำยังไงหรือหมดสงสัยแล้วหมดสงสัยก็เป็นพระปฏิเจกก็ได้

0: ิดเนี่ยถ้าคิดที่เขาเดินออกไปนั่นนะที่โยมสาวชาวสวนน่ะพูดเขาอยู่ประตูเพื่อนเขาเดินปุ๊บปุ๊บไปถ้าคิดหรือชาวคิด
1: คิดครับ
0: เนี่ยไม่ชอบฟังเนาะ
1: ครับใจร้อนครับ
0: อาทิตตปริยายสูตรตาปิดไฟหูปิดไฟต่อไปวันข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นนักเทศนะกิตติสโลพระเราจะต้องมันจะเป็นนักเทศต่อไปสอนคน
1: พระอนันต์เราจะเป็นนักเทศ
0: เออต้องเป็นนักเทศ
2: พระอนันต์ยังไม่
0: เนอะคือเรื่องถ้าเราตั้งใจสอนคนนะท่านก็สอนเราไปในตัวนะนะใครเห็นด้วยไหมที่ผมว่าถ้าเราสอนคนผมเหมือนเราสอนเราไปในตัวนะความฉลาดมีขึ้นความพิจารณามีขึ้น
1: ครับ
0: เราสอนคนวันนี้ใหม่ๆนั่นก็สงสัยนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความคิดเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมามันก็เป็นเหตุให้เราพิจารณาหาเหตุผลสอนเขาเป็นสอนเราเป็นในตัวสอนเขาสอนเราไปด้วยถ้าเรามีกรรมฐานอยู่มีสติอยู่อย่าไปเข้าใจว่าสอนเขาอย่างเดียวให้เข้าใจว่าสอนเราด้วยว่าอย่างนั้นไม่เสีย
1: เห็นว่าในเจ้าโลกกำลังจะเข้ากันมากคือสัตว์ชั้นมนุษย์มันก็น้อยลงเพราะมันก็เห็นกันพลัดเปลี่ยนกันแต่บางคนก็ถือเนี่ยนักโหราศาสตร์ก็ถือว่าต่อไปเนี่ยอีก 2-3 ปีโลกนี้ก็จะของธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายอย่างจะมีความทุกข์มากคนพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ก็จะรับความทุกข์ทางธรรมชาติผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เห็นว่าถ้าบางคนก็ถือเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะสู้ได้ก็จะเป็นทุกข์มากถ้าเป็นคนที่อาศัยความสะดวกสบายทางกายตลอดมันเลยนายประเทศนี้คนอาศัยแต่เครื่องจักรอาศัยความสะดวกสุขสบายทางกายเป็นนั้นมากนะต่อไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงแผ่นดินก็จะอะไรไหวจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะเพราะไม่ได้เป็นงานแน่นะ
0: นั่นไปปวดในคนทุกข
1: ์ครับถ้าเราไม่มีสติก็จะเป็นทุกข์มากนะ
0: นั่นก็พระพุทธเจ้าท่านสอนในปัจจุบันนี้ต้องมาอีก 2-3 ปีเลยเมืองไทยเข้ามาถามผมว่าอุ้ยหนูข้อคอมมิวนิสต์เข้ามาจะทำยังไงอ้าวเข้ามาที่ไหนคอมมิวนิสต์จะเข้ามาแล้วเนี่ยอ้าวคอมมิวนิสต์มันมีแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วอาตมาไม่ได้คิดมากอย่างนั้นคิดว่าอุปสรรคนี่มันเกิดมานี่คอมมิวนิสต์มันตายแล้วอย่างนั้นจึงไม่ประมาทอันนี้เราอีก 4-5 ปีมันจะเกิดอันนั้นอันนี้มันไกลไปนี่อีก 2-3 ปีเขาว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์อาตมาเห็นว่ามันเป็นแต่เมื่ออาตมาเกิดมาแล้วคอมมิวนิสต์ต่อสู้คอมมิวนิสต์มาจนถึงบัดนี้โยมยังไม่รู้จักเลยมันจริงนะโหราศาสตร์อีก2 ปียังไงมันเอาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องเอาพุทธศาสตร์ใส่เข้าไปเจริญเตรียมตัวไว้เรื่องของโลกประจังมันที่แล้วมีสติปัญญาเราทำเดี๋ยวนี้ดีกว่าทำพรุ่งนี้มันไม่ดีกว่านั้นหรื เราจะรออีก3ปี4ปีแผ่นดินมันจะไหวนี่มันไหวเดี๋ยวนี้เห็นไหมอเมริกายิ่งไหวหลายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้วุ่นเนี่ยแผ่นดินนี้มันไหวเลยยังไม่รู้เรื่องจะเบสแผ่นดินนี้มันไหวนานๆมันไหวทีหนึ่งแผ่นดินเนี่ยมันไหวอยู่ทุกวันทุกนาทีนี่ยังไปโทษแผ่นดินนั่นเด้อแผ่นดินนั้นนานๆมันไหวทีหนึ่งเราเกิดมายังไม่รู้ก็มีเลยอันนี้มาเกิดคุบขึ้นมามันร้องมันไหวแผ่นดินไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเขามาเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ถูกเลยทั้งมันเกิดเพราะเหตุมันก็หลับเพราะเหตุมันเราไม่ต้องตามไปโหราศาสตร์ประเสริฐมันเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นใครมาถามผมทุกคนเจ้านายเมืองไทยอะไรจะเป็นคอมมิวนิสต์โอ้ยเป็นทุกเมืองจะทำยังไงเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะเราเกิดมาจะทำยังไงแต่มาไม่ได้คิดมากอย่างนั้นคิดว่าเกิดมาวันนั้นคอมมิวนิสต์ตามมาเลยอย่างนี้แต่วันแต่มาเกิดมาเลยนี่ก็ไม่มีจะพูดหยุดนี่ใครจะบอกว่าคอมมิวนิสต์จะเกิด4ปี5ปีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เตรียมตัวซิเดี๋ยวนี้เกิดมาแล้วพี่พิจารณาตั้งแต่ความเกิดมาแล้วนี่เรื่องใหญ่อย่าประมาทแล้วเรายังไปดูโหราศาสตร์3ปี4ปีนั่นเองโอ้ยนี่ดูเรื่องมันไกลไปกว่านั้นพระพุทธศาสตร์นี่เดี๋ยวนี้ว่าอดีตมันเป็นมาอย่างนั้นอนาคตมันเป็นทิ้งมันไว้ดูปัจจุบันนี้เหตุมันเกิดในปัจจุบันนี้ดูเหตุมันเท่านี้ไปสอนยังให้คนเป็นทุกข์ถ้าเทียดอย่างผมก็บอกบ่ายเหมือนกันถ้าว่าบางกันมันไหวสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมาด้วยแต่มันมีทีละน้อยละน้อยละน้อยมันไม่ปรากฏตัวอย่างเช่นที่โทรเกิดมาครั้งแรกโตเท่านี้ไหมเกิดครั้งแรกโตขนาดนี้ไหมนี่มันเป็นทำไมเนี่ยมันเพราะความเคลื่อนไหวไอ้ความเคลื่อนไหวดีไหมดีถ้าไม่ดีซูเมโทรไม่โตขนาดนี้ความเคลื่อนไหวของธรรมชาติโตมาโตมาโตมานี่ใครจะไปกลัวความเคลื่อนไหวอะไรถ้าเรากลัวความเคลื่อนไหวคนเกิดมาไม่โตนี่มันโตมาเพราะความเคลื่อนไหวถ้าเราพิจารณาธรรมะไม่รู้ว่าจะคิดยังไงอีกแล้วนะดีนะนั่นจะคอยว่าอีก2ปีมันจะเกิดนั่นนั่นนั่นนะเรารอจะไปทำมันนั่นๆไม่ได้อย่าไปรอการรอเวลาเนี่ยทำอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้จิตใจประชาชนมันเคลื่อนไหวทุกวันเห็นไหมแผ่นดินนี่ดินน้ำไฟลมนี่แผ่นดินแผ่นดินมันเคลื่อนไหวแต่เขาไม่รู้ยังมันเป็นดินเคลื่อนไหวไปมองดูแต่แผ่นดินนั่นข้างนอกมันจะเคลื่อนไหวอันนี้มันเคลื่อนทุกวันนี้ชาโลกต่อไปนี่นะคนแต่งงานกันอยู่กันปีสองปีเขาบอกคนโง่แต่งงานกันจะเดือนจนเลิกกันไปชิมนั่นเองไอ้มันเคลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นมันเคลื่อนอยู่ในจิตใจของคนมันเคลื่อนอยู่เนี่ยไม่ต้องดูทางโหราศาสตร์เนาะดูพุทธศาสตร์นี่ก็ครบแล้วถ้าคนนี้เกิดมานี่หลวงพ่อจะไปไหนจะไปที่ไหนนี่เราเกิดมาแล้วมันแก่มันเก็บมันตายเราจะไปที่ไหนนี่ก็อยู่อย่างนี้มันเกิดมาแล้วสู้ไปแก่ไปเก็บไปตายคนนี้มันเกิดมาจะอยู่ที่ยุ่งเมืองไทยนี่นะจะอยู่ที่ไหนคนนี้มันจะไม่กินข้าวหรือมันกินข้าวเราก็กินข้าวเหมือนกันคือกลัวทำไมยังไงได้ เรื่องก็เลยจบต้องมีผลมาให้ได้เดี๋ยวคนโน้นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้มันวุ่นวายซึ่งมีโทรู้ไหมอีก 2-3 ปีมันจะไหวอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: นี่ไม่รู้เราอย่าไปพูดมันในตรงนั้นเราฟังไว้เท่านั้นเราพูดโดยตรงที่เรารู้จักบอกว่าโยมไม่ถึงนั้นท้องแต่มันเคลื่อนไหวมาแล้วอาตมาเกิดมามันไหวมาเรื่อยๆกันนี่ทำไม่ไหวอาตมาไม่โตขนาดนี้หรอกคนเกิดมานะความคิดของคนเกิดมานี่คือเกิดแล้วไม่อยากตายถูกไหมแก้วน้ำขนาดนี้นะเราเอาน้ำมาเทใส่แต่ไม่อยากให้มันเต็มเทเสียเรื่อยแต่ไม่อยากให้มันเต็มมันจะง่ายไหมนี่คนเกิดมาเหมือนกันเกิดมาแล้วไม่อยากตายคิดอย่างนั้นถูกไหมอ้าวถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เกิดมาทุกคนทุกคนไม่ต้องตายกันยิ่งทุกข์มากกว่านี้ไม่ตายสักคนเกิดมาอยู่ในโลกโอ้ยว่ามากินขี้กันหมดจะไปตรงไหนล่ะเนาะนี่มันก็น้ำแก้วนี่แหละเท่านี้เอามาเทียบเลยไม่อยากให้มันเต็มกันได้ไหมโลกก็เป็นอย่างนั้นครับเราคิดให้มันถูกส่วนมันเรื่องนี้ไม่อยากให้มันตายนี่นะแต่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าว่าได้ปรารถนาเราเกิดมามันไม่ตายถ้าเป็นอมตะธรรมถูกครับพระพุทธเจ้าอมตะธรรมรู้จักอมตะธรรมไหม
1: คร
0: ับ นั่นไม่ตายได้อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาไม่ตายไม่ตายไม่เกิดอมตะธรรมมันไปจบอยู่ตรงนั้นคนที่อยากเกิดมาสนุกแต่ไม่อยากตายมันไม่ถูกเลยแต่มันก็ต้องคิดอย่างนั้นคนเราอย่างนั้นคนเรามันถึงทุกข์พระไม่ทุกข์ไม่ใช่พระนี่นะพระนี่ยังทุกข์อยู่นะพระนี่ยังทุกข์อยู่เพื่อไปถึงที่สุดของพระมันไม่เป็นอมตะตายเป็นไม่เป็นอมตะธรรมธรรมะธรรมคือทางมันไม่ตายนั่นมันก็จะไม่ตายตรงนั้นเกิดมาจากท้องแม่ไม่ตายไม่มีตายนอกจากมารู้ธรรมะว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอมตะอันหนึ่งคนจักตายเราไม่ตายสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างตามธรรมชาติมันคิดได้ยากกันนะคนคิดไม่ได้เนาะต้องเลิกออกจากภรรยามันจะมีโทรจึงได้ต้องหนีจากบ้านนั้งใหญ่ๆจะต้องหนีจากความเจริญในหลายอย่างนั้นมานั่นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านนายกเพราะภาษาตาตระวังท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านออกมาตามร่มไม้ในป่าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าใช้ความสนุกสนานอย่างนี้อยู่ในหอภาษาด้านจังหวัดแล้วไม่มีความใครว่าโหราศาสตร์เขาว่าล่ะ
1: ทุกคนเป็นหลายคนก็พูดเฉยๆเลย
0: พูดเฉยๆกลัว
1: มันสนุก
0: เมื่อคืนนี่ก็ใครโทรเคยเล่าให้ฟังเมื่อคืนทั้งคืนจะไม่ได้ยินหลาย
2: มาอาทิตย์นั้นเราอยู
0: ่เป็นยังไงอยู่เลย ามันเป็นยังโหราศาสตร์จะไปอยู่ไหนนะเนี่ยจะให้คนทำอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะให้คนทำยังไงโหราศาสตร์ที่รู้แล้วจะไปยังไงไม่มีทางผมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนดีดีจนคนไม่รู้มันดีหลายท่านพิจารณาแต่ความเกิดมานู่นอันนี้โหราศาสตร์ว่า5ปี6ปีไปนู่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวันเราเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นท่านรู้ก่อนอันนี้เราไปเห็นโหราศาสตร์แล้วอีก5ปีมันจะเป็นไงกลัวซะแล้วความเป็นจริงมันเป็นมาแล้วเป็นมานานเมื่อเราเกิดมาเมื่อไรมันเป็นมาแล้วพูดอย่างนี้ก็มีใครเชื่อเนาะเข้าใจไหมอรัญญโปรู้จักภาษาไทยไหมถ้ายอมยอมถ้ายอมกลัวนั่นยอมรู้จักเขาว่าถ้าหากว่าเราไปทำผิดกฎหมายสักอย่างหนึ่งแล้วสมมตินะอีกเกียรติบันเขาจะเอาไปประหารโยมจะคิดยังไงผมถามคือเป็นคนมีโทษที่เขาจะประหารเนี่ยอีกเกียรติบันเขาจะประหารจะทำยังไงอันนี้ให้เอาไปคิดดูที่คุณก็ย้อนมาอีกเราทุกวันนี้ก็เป็นคนถูกประหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่วันบางทีไม่ถึงเกณฑ์วันก็ได้คุณรู้จักไหมว่าคนมีโทษถึงตายเขาจะต้องประหารไม่รู้เฉยเฉยถ้าไปทำผิดกฎหมายเขาในวันเขาเอาจะไปประหารเจ็ดวันโอ้ยเสียใจหลายนี่มรณสติคือความตายจะประหารคนอีกวันสองวันเท่านั้นคุณไม่รู้จักท่านเกิดท่านคุณไปอยู่สบายนี่ให้คุณคิดอย่างนั้นมันถึงจะมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะฉะนั้นท่านจึงให้นึกถึงมรณสติความตายเสมอให้นึกถึงความตายกลัวไม่อยากจะขึ้นอีกแล้วทำไมมันจะมีโง่
3: To be killed by capital punishment.
4: Did you ask me? But a question.
3: To ask somebody what they do, what they found, and say if they were going to be killed in a week.
4: Executed.
0: They are out of in the path of going young man to one knee.แต่เราไม่รู้ตัวเราไปอยู่สบายถ้าเรารู้ตัวพิจารณามันน่าจะตีความตายเฉพาะแล้วก็รีบทำเพียรเข้าให้มันคนไปไม่งั้นทำมันเฉยอยู่กับคนไม่รู้จักก็เฉยถ้าคนทำผิดกฎหมายอีกเจ็ดวันเขาจะไปประหารจะนอนไหนไปต้องรีบหาที่ไปที่แก้ไขเปลี่ยนไปก็ฟังอยู่นะอันนี้ไปแก้ไขตัวอะไรเพลินอย่างนั้นนี่ไม่ต้องจับไปพูดว่าคุณมีโทษอย่างนั้นน่ายิ่งชอบใจอีกด้วยทำไมมันจะไม่ไกลจากพระธรรมล่ะพระพุทธองค์ท่านว่าพิจารณามรณสติเจริญมรณสติคือความตายเจริญทำไมไม่สบายใจหน่อยกับองค์สัตว์กรรมให้กรรมดีกว่าเพราะคดีมันจะวัดผม
3: ช่วยวัดก็ได
0: ้รู้ไหมครับรู้ไหมพอเข้าใจได้ไ
3: หม
0: ครับพอเป็นดังลางดูพอลาง รูปไม่ชัด
3: คร
0: ับ รูปก็ตามไม่ชัดตัวเป็นนั่งล้างสุจิตโตอยู่นครสวรรค์ก็ทำกรรมฐานมา

0: หาสิสายโต
1: ยุ่งท้อพองท้อก็ถูกดอกหายใจก็ถูกนี่ตรงนี้มันพองเองมันหายใจออกยุบเองมันหายใจเข้าก็พองเองมันแต่เราดูตรงนี้ยุ่งท้อพองท้อก็ให้ดูตรงนี้เรารู้อนาคตสติเรารู้ตรงนี้ใจออกไปยุบหายใจเข้ามันก็พองประเมินกันไม่ต้องสงสัยมันถูกจริตอะไรแล้วก็เอาจ้ะเราพองมันถูกจริตมันสงบเอาเราจะดูนี่มันยุบเองมันหายใจเข้ามันก็พองลมออกยุบเราจะดูตรงนี้ก็ได้หายใจออกใจเข้าเราจะดูตรงนี้ก็ได้ตรงไหนมันถูกจริตของเรามันทำความสงบแล้วเอายุบหนอพองหนอก็ได้เอาอนาปานสติก็ได้อันนี้มันก็ยุบเองเหมือนกันใช่มันจะมีตัว
2: ห้ามให้มันยุบไม่ได้เลย
1: นะเดี๋ยวต้องหมดตรงยุบหักออกไม่ต้องสงสัยในกรรมฐานทั้งหลายเป็นมาชี้ใส่ดอกตะสอนยุบเราให้ดูท่านในโลกมันยุบพองเรารู้ตรงนี้ลมเข้าไปกับพองเองมันดูนี่ก็ได้ลมออกไปมันยุบเองอันเดียวกัน
2: ดันมาหรือว่าในพิจารณาเนื้อหรือว่านมbecause even though you actually know your stomach still rising and falling. And even though you're watching the rising and falling, you're still inhalating and exhaling. It's a matter of preference, what you like, what you feel most suitable. Your navel or your nose.
0: And my nose is a bit blocked. My nose is small, my belly is bigger.
2: เคยเห็นว่าสะดือมันเห็นง่ายกว่าจมูกมันลมเข้าออกก็ไม่สะดวกมากเท่าไหร่เลย
1: เห็นง่ายกว่าเอาตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอนาปานเหมือนกันเจตีทของเราถูกตรงนี้ก็เอาตรงนี้บางคนก็ว่าตรงนี้ถูกบางคนว่าตรงนี้ผิดบางทีว่าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกไปแย่งกันเปล่าๆมันอันเดียวกันเนี่ยไม่ยุบไม่พองเลยนะคนถืนๆมันยุบเองมันเลยหายใจเข้ามันก็พองเกิดพองยุบไม่ยุบก็จิตทำเราคิดอย่างนี้ว่านี่แม่น้ำมหาสมุทรนะน้ำมหาสมุทรนี่มันมาจากแม่น้ำน้อยๆเล็กๆมันไหลมาคนละทิศทางเดียวมันมารวมมหาสมุทรตรงนั้นเราทำกรรมฐานเหมือนกันทำจิตให้สงบเอานี้เอานี้เหมือนกันผลที่สุดมันก็ให้มีความไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแม่น้ำทั้งหลายที่คลองน้อยคลองใหญ่มันก็มารวมมหาสมุทรเหมือนกันมันมาจากที่ไหนก็ช่างมันเถอะมันรวมมหาสมุทรเราทำกรรมฐานนี่เพื่อให้จิตสงบเพื่อให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องคิดมากใครก็เห็นนี่มันง่ายกว่าเอานี่ก็ได้เห็นนี่มันง่ายกว่าเอานี่ก็ได้มันถูกจริตของเราแต่นะ
0: it's a practice basically it's like a river down the lake
2: into the ocean right? You don't go to the same place no matter which big river a little river or a stream

0: นะเป็นวิธีที่ทำเฉยๆนี่อย่างคนเกิดมาเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็มันเกี่ยวกับการครองชีพของคนเราชอบอะไรไหมเราชอบทำงานเป็นอาชีพหรือเราชอบทำนาหรือชอบทำสวนแล้วแต่เราจริตของเราจะชอบอะไรทำไปเพื่อได้อาหารมากินให้มันอิ่มท้องเลี้ยงชีวิตไปเหมือนกันทำกรรมฐานเหมือนกันก็จะเอาที่นี่ที่ไหนก็ช่างเหมือนเดิมให้มันเป็นทางคนทุกข์มาเหมือนกันเป็นอาชีพเลี้ยงอาชีพได้เหมือนกันคนทุกข์ได้เหมือนกันก็นั้นเราเกิดมามันมีอาชีพมันชอบทางไหนชอบทำเป็นช่างไม้ช่างปูนชอบเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยหรือชอบทำไร่ชอบทำนาก็เอาทั้งหลายก็เอามาเลี้ยงชีพเราให้มีความเป็นอยู่พอการทำกรรมฐานหลายหลายอย่างอะไรมันถูกจริตของเราเช่นลมหายใจใครดูนี่มันถนัดดีสงบดีมันง่ายก็เอานี่ก็ได้อันนี้ถ้ามันไม่สงบบางทีเราเอายุบหนอฟองหนอนี่ก็ได้ให้จิตมันต้องสู่ความสงบแล้วก็พอแต่ความมุ่งยากไม่สงสัยเวลาดูจากจุดมันจะม่วงกันเลยอาทิตย์สมผ่านม่วงแล้วแม่ทับลมแล้วอยู่ไม่ได้แม่ทับลมแล้วลบไปไม่ไหวแล้ว
1: ลุงพ่อผมคิดว่าบางทีแบบตายนี่หายใจลำบากใช่ไหมกับตายนี่อากาศมันหาย
0: ใช่ปิดก็ได้
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: ขณะฟังเทศน์ให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวเท่านั้นแม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้จิตส่งออกมามันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านนั่นเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเต็มที่ความสัมผัสอย่างธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการฟังธรรมก็ต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเรามีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งออกภายนอกกระแสธรรมเข้าไปสัมผัสก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตใจย่อมมีความสงบเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกันเสียงธรรมเป็นเสียงที่เย็นเสียงโลกเป็นเสียงแผดเผาความคิดในแง่ธรรมะกับความคิดในแง่โลกต่างกันความคิดในแง่โลกเกิดทำให้เป็นความวุ่นวายผลเป็นทุกข์ความคิดในแง่ธรรมให้เกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจและจิตมีความสงบเย็นท่านจึงเรียกว่าธรรมเรียกว่าโลกแม้จะอยู่อาศัยกันอยู่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันโลกกับธรรมต้องต่างกันอยู่เสมอไปเช่นเดียวกับผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมองดูก็รู้ว่าผู้นั่นคือผู้หญิงนี่คือผู้ชายอยู่ด้วยกันก็รู้เพราะเพศ ลักษณะอาการทุกอย่างมันต่างกันเรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึงต่างกันในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศพท่านอาจารย์กว่าก็ไปปรุงอันนี้จังทุกขังอัตตาที่นั่นอีกทีหนึ่งพอก้าวขึ้นไปสู่เมรุท่านก็ไปกราบเพราะมีความสนิทสนมกับท่านอาจจะร่วงเกินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้จะต้องไปกราบขอขมาท่านท่านเป็นคนไม่ชอบพูดแล้วคิดดูเรื่องปฏิบัติการดำเนินมาของท่านโดยลำดับท่านไม่เคยมีครอบครัวท่านปฏิบัติแต่ก่อนเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นได้ชมเชยทั้งเรื่องการนวดเส้นท่านบรรดาลูกศิษย์ที่มาอุปถัมภ์ประทับเฉพาะอย่างยิ่งการนวดเส้นไม่มีใครสู้ท่านกว่าได้เลยท่านกว่านี้เราทำเหมือนกับหลับท่านก็เหมือนกับหลับอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเราทำไม่เหมือนหลับท่านก็เหมือนหลับตลอดเวลาแต่มือที่ทำงานไม่เคยลดละความหนักเบาเพราะให้ทราบว่าท่านกว่านี้หลับไปหรือง่วงไปนะท่านชมแต่ดูอาการนั้นเป็นลักษณะคนสับสงบว่างั้นเวลานวดเส้นให้เรานี่สับสงบง่วงงันเหมือนกับคนจะหลับแต่มือนั้นทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอแสดงว่าไม่หลับแหมท่านว่านอกนั้นถ้าลงมีลักษณะสงบแล้วมือมันตายไปแล้วแหละท่านว่าอาจารย์มั่นท่านพูดโกงมามือมันตายเจ้าของกำลังสลบท่านว่างั้นคือกำลังสงบนั่นแหละเจ้าของกำลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วท่านว่าตายไปก่อนเจ้าของท่านว่าแต่ท่านป่าไม่เป็นอย่างนั้นอานุปธรรมถาเก่งมากก็ทำให้เราคิดย้อนหลังคุณไปเวลาท่านอุปธรรมถาท่านอาจารย์มั่นรู้แต่สมัยที่อยู่ไหนอยู่ทางท่าบ่อทางไหนไม่รู้เราลืมไปแล้วจากนั้นมาทั้งจิตใจทั้งกบเขยไปบ้างการปฏิบัติกบเขยไปในตอนหนึ่งไม่ว่าจะสึกจะอะไรไปแล้วกลับตัวได้ตอนที่ท่านอาจารย์มั่นมาจากเชียงใหม่แล้วกลับตัวได้เรื่อยมาไม่สุดอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้จนถึงวาระสุดท้ายของท่านแล้วก็ไปดูเมนท่านดูศพท่านในหีบคือดูหีบศพท่านกราบแล้วก็ดูพิจารณาอยู่ภายในนี่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนี้มาถึงแค่นี้เดินไปไหนก็เดินเที่ยวไปไหนก็ไปแต่เวลาสุดท้ายที่จะหยุดยุติกันไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาก็คือเวลาที่ขึ้นเมนนี้ทีนี้จิตจะไม่ขึ้นเมนด้วยถ้าจิตจะไม่สิ้นจากกิเลสอาสวะจิตจะต้องท่องเที่ยวไปอีกที่ขึ้นอยู่สู่เมนนี้มีทั้งเพียงร่างกายเท่านั้นทำให้คิดไปมากมายเหมือนกันวันนี้แม้แต่นั่งอยู่นั่งแต่ยังเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีถ้ามันสัมผัสแล้วเป็นอย่างนั้นมาคิดหลายแง่หลายกระทงพิจารณาถึงเรื่องวัฏฏะวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นอายุยาวก่อนของเกี่ยวไปนู่นมานี่ไปไกลไปไกลผลสุดท้ายก็มาลงที่จุดนี้ผลสุดท้ายมาลงที่จุดนี้แต่ไปไหนก็มีกิเลสครอบงำเป็นนายบังคับจิตใจไปเรื่อยๆแต่ไปสู่ภพก็กรรมวิบากซึ่งเป็นอำนาจมาจากกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นควบคุมไปเหมือนกับผู้ต้องหาไปเที่ยวสู่กำเนิดนั้นไปสู่กำเนิดนี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ก็เหมือนผู้ต้องหาไปด้วยอำนาจกดแห่งกรรมโดยมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมอยู่ฉากหลังสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเป็นคนพิเศษในการท่องเที่ยววัฏสงสารอยู่นี้ต้องเป็นเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นคนพิเศษก็คือผู้ที่พ้นจากกงจักรคือเครื่องหมุนของกิเลสเท่านั้นเองนอกนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีเท่าไรเหมือนกันหมด ป็นเหมือนผู้ต้องหาคือไม่ได้ไปตามโดยอิสระของตนเองไปเกิดก็ไม่เป็นอิสระของตนเองอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เป็นอิสระของตนเองไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่พบใดก็ตามต้องมีกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ไปด้วยอำนาจแห่งกฎแห่งกรรมเป็นผู้พาพักพาปันให้ไปสูงต่ำอะไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นสูงก็เป็นอำนาจแห่งความดีแต่ที่ยังไปเกิดอยู่ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสเนี่ยคำว่ากิเลสกิเลสนี้จึงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นพบใดแม้ที่สุดชนมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทธาวาสก็ต้องปกครองอยู่สุทธาวาสคืออิหาตปาสุทัสสาตัวสีอากนิฐาเป็นท่านชั้นสุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ถ้าแปลออกอวิหาเป็นชั้นแรกผู้ที่สำเร็จพระอนาคามีขั้นแรกหากว่าตายก็ไปเกิดในชั้นนี้อวิหานี้อัตปาเป็นชั้นที่สองแล้วเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อนถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นจนกระทั่งถึงขั้นสุทธาวาสก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะละเอียดเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตได้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุทธาวาสก้าวขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเรียกว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษแห่งการจองจำนี่พูดตามวิถีความเป็นไปของกิเลสนี่เรียกว่าวัฏฏวนแล้วพูดไปตามวิถีแห่งกุศลที่สนับสนุนเราให้เป็นไปโดยลำดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่สร้างนี้เท่านั้นส่วนอำนาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทางมีแต่ธรรมชาติที่เป็นผู้กดทวงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นบุญกุศลเป็นผู้ผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกช่วยไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลให้มากหากจะได้เรียนว่าจะเกิดในวัฏสงสารก็มีสิ่งที่ช่วยต้านทานความทุกข์ร้อนทั้งหลายให้พอให้เบาบางเช่นเดียวกับเวลาหน้าเวลาหนาวมีผ้าห่มเวลาร้อนก็มีน้ำสำหรับอาบสงเวลาหิวกระหายก็มีอาหารรับทานมีที่อยู่ที่อาศัยมีเพื่อเยียวยารักษาพร้อมไม่ให้ทุกข์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยบุญกุศลคอยพยุงอยู่เช่นนี้จนกว่าจะพ้นไปได้กราบใดกราบนั้นถึงจะหมดปัญหาแต่แม้เช่นนั้นบุญกุศลก็ยังต้องปล่อยไม่ได้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสนับสนุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามนี้นี่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้คือพระพุทธเจ้าเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเรานี่หมดคุณค่าหมดราคาไม่มีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไว้ได้แสดงว่าถ้ากายก็ปลอมทั้งกายจิตก็ปลอมทั้งจิตไม่สามารถที่จะรับความจริงนั้นได้ความจริงกับความปลอมมันต่างกันธรรมะเป็นของจริงจิตเป็นของปลอมปลอมเต็มที่จนไม่สามารถจะรับได้อย่างนี้มีมากมายหลายกองส่วนฝ่ายหนึ่งจริงฝ่ายหนึ่งปลอมยังพอรับได้รับธรรมะขั้นสูงมาได้ก็ยังรับขั้นต่ำได้ตามกำลังความสามารถของตนก็แสดงว่ายังมีขาวมีดำเกี่ยวปนอยู่บ้างภายในจิตไม่ดำไปเสียหมดคือไม่ปลอมไปเสียหมดถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าหมดคุณค่าภายในจิตใจไม่มีชิ้นใดดีพอที่จะรับความจริงนั้นไว้ได้เลยไม่รับธรรมไม่รับสงฆ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นแต่เราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพุทธังธรรมังสนังขฉามิอย่างเทิดทูนฝังไว้ในจิตใจแสดงว่าจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ์มีสาระสัมพันธ์จึงรับเอาธรรมสาระ มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเข้าสู่จิตใจฝากเป็นฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามท่านยากลำบากเพียงไรก็ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าจิตของเรามีสาระคุณสมควรตามกำลังความสามารถของตนอยู่แล้วจึงไม่ควรตำหนิติเตียนตนว่าเป็นผู้มีวาสนาน้อยความติเตียนตนโดยที่ไม่พยายามพยุงตัวให้ขึ้นแล้วกลับเป็นการกดทวงตัวเองให้ท้อถอยไปลำดับนั้นเป็นความติเตียนที่ผิดไม่สมกับคำที่ว่ารักตนความรักตนต้องพยุงจุดไหนมีความบกพร่องต้องพยายามพยุงหรือส่งเสริมจุดนั้นให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้รักตนและสมกับว่าพุทธังธัมมังสังฆฉามิที่ถือพระพุทธเจ้าหรือองค์แห่งธรรมหรือองค์แห่งเหตุผลเข้ามาช่วยประคับประคองหรือพยุงจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆในสากลโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงธรรมสาระหรือสาระสำคัญแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสรุปลงแล้วมีธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดการทุกเมื่อตลอดภพตลอดชาติในวัฏวนที่เราวกเวียนกันมาอยู่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนธรรมนี้เลยธรรมโมหะเวระคติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าพระธรรมรักษาคืออย่างไรทำไมธรรมจึงมารักษาคนต้นเหตุมันเป็นมาอย่างไรคนต้องรักษาธรรมนี้เป็นต้นเหตุเบื้องต้นคือสาเหตุเบื้องต้นคนรักษาธรรมเช่นเราทั้งหลายรักษาธรรมอยู่อย่างนี้รักษาธรรมคือรักษาตัวดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ให้เกิดคลาดไปพยายามรักษาตนให้ดีด้วยความประพฤติทางกายวาจาตลอดถึงความคิดทางใจอันใดที่เป็นข้าศึกต่อตนและผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมท่านเรียกว่าอธรรมและพยายามกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนดังที่เราทั้งหลายได้อบรมสมาธิภาวนาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แล้วนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละคือความปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยกำลังและเจตนาดีของตนเช่นนี้ผลต้องเกิดขึ้นให้เป็นความให้เป็นธรรมรักษาเรานะคำว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปชั่วนั้นก็คือผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ๆพระธรรมท่านก็จะโดดเข้ามาช่วยอยู่ๆพระธรรมท่านก็โดดออกมาช่วยโดยที่ผู้นั้นไม่สนใจกับธรรมเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้สาเหตุที่ธรรมท่านจะรักษาก็คือเราเป็นผู้รักษาธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการรักษานั้นก็ทำเราให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยมีความอยู่เย็นเป็นสุขท่านเรียกว่าธรรมรักษาการปฏิบัติเรามีความหนักแน่นมั่นคงละเอียดละออมากน้อยเพียงไรผลที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจก็ยิ่งขยับขึ้นไปโดยลำดับตามเหตุที่เราทำไว้นั้นๆจนกระทั่งถึงรักษาให้ผ่านพ้นไปจากภัยทั้งหลายโดยสิ้นเชิงคือเรียกว่านิยานิกธรรมชุดลากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดีจนเต็มภูมิความสามารถนั้นให้ผ่านพ้นจากสมมุติอันเป็นบ่อแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือบ่อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปเสียได้หายห่วงนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หายห่วงพระสงฆ์เป็นผู้หายห่วงด้วยการปฏิบัติธรรมทำรักษาท่านพยุงท่านจนกระทั่งถึงภูมิแห่งความหายห่วงไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เสียดายยั่วใหญ่เป็นผู้สิ้นภัยสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นวิบากแห่งกรรมโดยตลอดทั่วถึงพระพุทธคือพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์สาวกธรรมจึงเป็นความเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อสัตว์โลกผู้มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญความหวังด้วยกันทุกคนแต่สิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตนเราอยากให้มีแต่ความหวังอยู่ภายในใจเฉยเราต้องสร้างเหตุที่จะให้เป็นเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นด้วยดีดังเราทั้งหลายปฏิบัติธรรมด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันและจะปฏิบัติต่อไปโดยลำดับนี่แหละ คือเราสร้างความหวังไว้ความหวังจะไม่เป็นของใครจะเป็นสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจของผู้สร้างความหวังไว้นั่นแหละไปดูเมนท่านวันนี้ก็ไปเห็นประชาชนมากมายก่ายกองก็เกิดความสงสารแล้วทำให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้งใจปฏิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายมาไหว้ที่เมนนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกายจิตใจก็จะต้องก้าวไปอีกก้าวไปตามกรรมตามวิบากแห่งกรรมไม่หยุดยั้งไม่มาอยู่เมนแต่จะอยู่ด้วยกับกรรมกับวิบากแห่งกรรมเท่านั้นกรรมวิบากแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะเป็นเครื่องพาให้เป็นให้ไปไปดีไปชั่วก็อยู่กับที่ตรงนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างความดีไว้ให้เป็นที่เพียงพอแก่จิตใจของตนใครก็ตามที่พูดไม่ถูกต้องตามอัตตามธรรมอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเองเพราะความคิดในอารมณ์ไม่เป็นประโยชน์นั้นผู้ใดที่เป็นจะเป็นสรณะของเราผู้ใดจะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของเราเป็นคติเครื่องสอนใจของเราในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้นั้นแลคือกัลยาณมิตรถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับแต่พระสงฆ์ลงมาโดยลำดับจะเป็นเด็กก็ต่างธรรมนั้นไม่ใช่เด็กคือคติอันดีงามนั้นยึดได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ยึดได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานตัวใดมีอัธยาศัยใจคอดีก็น่ายึดน่ะเอามาเทียบเคียงถือประโยชน์จากเขาก็ได้ผู้ที่เป็นคนโรคโลกนั้นอย่านำเข้ามาคิดให้มันโรคลุงลังภายในจิตใจของตนโรคโลกให้มันโรคอยู่เฉพาะเขาโลกของเขาเองโลกในหัวใจของเขาเองอย่าไปนำอารมณ์ของเขามาโรคโลกคือหัวใจเรานี่เป็นความโง่ไม่ใช่ฉลาดเราสร้างความฉลาดทุกวันพยายามเสาะแสวงความฉลาดทำไมเราจะไปโง่กับอารมณ์เหล่านี้ปฏิบัติไปอย่ามีความหวั่นไหวต่อสิ่งใดไม่มีใครจะรับผิดชอบเรายิ่งกว่าเราจะรับผิดชอบเราในขณะนี้โดยลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตาแดงแห่งชีวิตของเราหาไม่เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดสายจนกระทั่งพบหน้าพบไหนก็ตามความรับผิดชอบของตัวนี้จะต้องมีติดแนบไปกับตัวแล้วเราจะสร้างอะไรไว้เพื่อสนองความรับผิดชอบเราให้เป็นที่พึงพอใจนอกจากคุณงามความดีนี้ไม่มีเราไม่ได้ตำหนิเรื่องโลกเราเกิดมากับโลกธาตุขันธ์ทั้งธาตุทั้งขันธ์ร่างกายนี้เป็นโลกทั้งนั้นพ่อแม่เขาเราก็โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเยียวยารักษาก็โลกเราเกิดมาก็โลกทำไมจึงพูดอย่างว่าไม่มีสำคัญไม่สำคัญที่ว่าเราจะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์พึ่งเป็นพึ่งตายไปซะจริงๆนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญของมันในขณะที่ปัจจุบันที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำงานให้เกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เราจะถือว่าเป็นสาระสำคัญจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดถึงอนาคตจะเป็นมาอย่างไรภายในจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญจะได้รับผลอะไรบ้างถ้ามีแต่ความเพ้อเพลินตัวมือสุดตัวมายึดแต่ร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่จะเป็นความเสียหายสำหรับเราเองที่ไม่คิดรอบคอบต่อธาตุต่อขันธ์อันนี้ก็เป็นโลกเราทุกคนเป็นโลกอาศัยพึ่งพามันไปตามกำลังของเป็นไปของมันไม่ปฏิเสธอันนี้โลกอยู่ด้วยการสร้างอยู่สร้างกินเพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการในตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องพานั่งพานอนพายืนถ้าขับพาถ่ายพารับทานอะไรๆทุกสิ่งทุกประการพ้นแล้วตั้งแต่มาเยียวยารักษาความบกพร่องของร่างกายเมื่อเป็นฉะนั้นไม่ทำงานได้หรือคนเราอยู่เฉยอยู่ไม่ได้ต้องทำนี่เป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ในขณะเดียวกันความจำเป็นสำหรับจิตที่ต้องเรียกหาความสุขความเย็นใจต้องเรียกหาความหวังหาความสมหวังเราอย่าลืมความหวังอันนี้เราอย่าลืมความรู้สึกอันนี้ที่มีอยู่ภายในจิตแม้จะมีวัตถุสมบัติอะไรมากมายกายกองก็ตามความหิ้งหวยของจิตความร้องเรียกของจิตจะแสดงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นเพื่อสนองตอบแทนกันเหมาะให้เหมาะสมกับทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่ใจเราจึงสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นเครื่องบำรุงไว้ใ พร้อมมูลทั้งสองประการคือส่วนทางร่างกายก็เสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองมาไว้สำหรับเวลาจำเป็นเอาคุณงามความดีแล้วก็เสาะแสวงหาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาจิตใจหรือพยุงส่งเสริมจิตใจให้มีอาหารเช่นเดียวกับส่วนร่างกายและมีความสุขความสบายนี่เพราะอย่างยิ่งสร้างขึ้นเรื่องสติปัญญาอย่าให้จนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อความจนกรอกจนมุมเราเกิดมาเป็นคนทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งหลักวิชาทุกแขนงสอนให้คนฉลาดทางนั้นทางโลกก็ดีนี่ทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าทรงฉลาดแหลมคมที่สุดสอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้หรืออย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหึงหวงที่สุดไม่สามารถจะถอดถอนได้พระพุทธเจ้าถอดถอนได้ทั้งนั้นแล้วเวลามาสอนโลกก็ไม่มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยนี่ผู้นี้เป็นผู้ที่น่ายึดเอาอย่างยิ่งแล้วผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์ก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกระทั่งวันปรินิพพานนิพพานแล้วก็เป็นความสุขเกษมไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับพระองค์เลยผู้นี้แลเป็นสละสนังคัจฉามิได้โดยสมบูรณ์เราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือจิตใจของเราให้มีความสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยคุณงามความดีความฉลาดอย่าให้จนกรอบจนมุมพระพุทธเจ้าไม่พาจนกรอบไม่เคยทราบพระพุทธเจ้าไปจนกรอบไปไม่ได้ติดที่ตรงไหนติดตรงไหนฟันตรงนั้นขุดตรงนั้นจนทะลุไปได้หมดไม่ใช่ติดอยู่แล้วนอนอยู่นั่นจ้ะจนกรอบจนมุมท้อถอยอ่อนแอถอนกำลังออกไปเสียอย่างนี้ใช่ไม่ได้ติดตรงไหนตัดข้องตรงไหนนั่นแหละคือธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนเราให้พิจารณาหรือเป็นเครื่องเตือนสติปัญญาให้ผิดขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันมาติดข้องเราไปประสบเหตุการณ์อันใดก็ตามเราจะเอาความจนกรอบเข้าไปขวางหน้าเราให้เอาสติปัญญาเข้าเป็นผู้บุกเบิกอะไรมันขวางบุกเบิกเข้าไปเรื่อยๆคนเราไม่ใช่ว่าจะโง่เรื่อยไปแต่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดต้องอาศัยความพิจิตรพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือการค้นคว้าการพิจิตรพิจารณาการศึกษาเรียนการอบรมแล้วการค้นการคิดความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลำดับไม่มีประมาณแม่น้ำมหาสมุทรจะกว้างเท่าไรก็ตามปัญญายังแทรกไปได้หมดกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทั้งความโง่กับอะไรจะโง่ยิ่งกว่าจิตนี่มีถ้าจะทำให้โง่จงตั้งกับตั้งกันเกิดด้วยความโง่ตายด้วยความโง่อยู่ด้วยความโง่ตลอดนี่ถ้าจะให้โง่อย่างนั้นถ้าจะให้ฉลาดฉลาดที่สุดพยายามแล้วเราต้องการอะไรความฉลาดพาคนให้ดีพาคนให้พ้นทุกข์ไม่ว่าทางโลกทางธรรมพาให้คนพ้นไปได้ทั้งนั้นไม่ได้จนกรอบจนมุมถ้ามีความฉลาดนี่เราพยายามสร้างความฉลาดให้เราต้องผลิตความฉลาดขึ้นให้มากให้พออ้าวแต่พ่ออย่างยิ่งเราแบกเราหามอยู่ในเบญจขันธ์อันนี้เราฉลาดกับมันแล้วอย่างหรือมีตะบนให้มันโดยที่มันไม่รู้สึกตัวกับเราเลยบ่นให้แค่ให้ค้างให้อวัยวะส่วนต่างๆจำนั้นปวดนี้บ่นกันไปออกมาจากใจนะคำบ่นนี่ความไม่พอใจการบ่นนั้นเหมือนกับเป็นการระบายทุกข์ความจริงไม่ใช่ระบายทุกข์มันเพิ่มทุกข์เราไม่รู้สึกตัวมันเป็นสองชั้นขึ้นมาแล้วเรื่องทุกข์เรียนให้มันตลอดทั่วถึงของอยู่กับเราสมบัติเงินทองมีอยู่ในบ้านเรามีมากน้อยเพียงไรเรายังมีทะเบียนบัญชีเรายังรู้ว่าของนั้นมีเท่านั้นของนี้มีเท่านี้เก็บไว้ที่นั่นอันนั้นเก็บไว้ที่นั่นเรายังรู้เรื่องของมันจำนวนของมันแล้วเก็บไว้ในสถานที่ใดเรารู้แต่สกลนาการธาตุขันเหล่านี้เราแบกเราหามาตั้งแต่วันเกิดแล้วเรารู้บ้างหมายว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนมันมีดีมีชั่วมีสกปรกโสโครกหรือมีความสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนมีความสาระสำคัญอยู่ที่ตรงไหนไม่สาระสำคัญที่ไหนมีอนิจจังหรือมีนิจจังอยู่ที่ตรงไหนมั่งมีทุกขังหรือสุขขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนค้นนะมันเห็นเหตุเป็นผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันด้วยทั้งนั้นในธาตุและขันธ์ค้นลงไปพระพุทธเจ้าท่านสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดแบบร้อยทั้งร้อยรูปังอนัตตานั่นฟังสิรูปังอนิจจังคำว่าอนิจจังคืออะไรมันชวนเราอยู่ตลอดเวลาความอนิจจังมันแปรทุกขังเหมือนกันมันควรถ้าว่าเราจะพูดทั้งแบบนักธรรมะมันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทนิจังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือไฟรู้ไหมอนัตตามันเป็นไฟถือร้อนรูปังคำว่ารูปังแยกออกไปรูปมันมีกี่อาการอาการอะไรบ้างดูทั้งรอบข้างในดูเห็นตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านดูตลอดทั่วถึงปัญญาไม่มีจนกรอบทั่วถึงไปหมดถ้าจะพาให้ทั่วถึง ถ้าจะให้ติดตั้นอยู่ตลอดเวลาก็ติดเพราะไม่ได้คิดเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือร่างกายหนังหุ้มอยู่นี่แล้วดูให้ดีถอนมือกรรมฐานอันนี้สัมเกษาโลมาณขาทันตาตะโตพอมาถึงตะโตคือหนังเท่านั้นดุท่านเรียกว่าตะจักปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแปลตามศัพท์นะพอมาถึงตะโจแล้วทำไมถึงหยุดเสียสอนพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันแล้วอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือว่าประโดมดับปฏิโลมคือถอยหลังย้อนกลับพอถึงหนังแล้วหยุดเพราะเหตุไรท่านถึงหยุดความหมายว่าไงหนังเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสัตว์โลกที่ติดกันก็ติดที่ตรงหนังหุ้มสกลกายไว้ก็คือหนังผิวพรรณมันหน้าข้างนอกหน้าดูแต่ไม่หนาเท่าใบลานเลยข้างในตึงนี่มันหุ้มที่เราลองถ้าหลบหนังนี่ออกดูสิเราดูกันได้ไหมสัตว์เป็นสัตว์ก็ดูไม่ได้เป็นคนก็ดูไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อถลบหนังออกแล้วตึงยังไงนี่แหละปาถึงตะโจท่านถึงหยุดอันนี้มันครอบแล้วครอบในสกลกายหรือว่าครอบโลกธาตุแล้วพิจารณาตรงนี้คลี่คลายออกดูทั้งข้างนอกดูข้างในของหนังเป็นยังไงหนังรองเท้ามันไม่สกปรกไม่เหมือนหนังคนหนังสัตว์ที่สดๆร้อนๆอยู่นี้นี่ดูนี่เรากำลังมาฐานดูข้างบนข้างล่างคนทั้งคนเอาถลกดำทั้งหมดทั้งเขาทั้งเราจะดูกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นอยู่หรือความจริงที่แสดงอยู่ภายในตัวของเราเรายังยืนถือว่าเป็นเราอยู่ได้หรือไม่อายความจริงบ้างหรือความจริงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เราฝืนความจริงแบบด้านๆเฉยๆนี่จะว่าไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสตัณหาความมืดดำกรรมตามันพาด้านเราก็ต้องทนด้านกับมันถูนแต่ไม่อายพระเจ้าบ้างนี่สิสำคัญหนักพระเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนต่อโลกให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แต่พวกเรายังยึดยังถือไปเรื่อยบางคนเป็นจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้มาเวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้นจะตายไปไม่ได้ฟังสิจะตายไปไม่ได้ยังไงตั้งแต่เป็นมันยังเป็นนี่ทำไมตั้งเจ็บมันยังเจ็บมันทำไมจะตายไม่ได้ไม่คิดบ้างหรือว่านี่ก็ดีนานนี่แหละความโง่ของเราของพวกเรามันเป็นอย่างนี้ความจริงต้องแจ้งออกให้เห็นความโง่ของตัวเองด้วยสติปัญญาจัดการเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมาคำฐานห้าท่านสอนถึงตะโจเป็นประโยคใหญ่มากทีเดียวเอาดูเข้าไปเนื้อเป็นกระดูกข้าไปข้างในเท่าไหร่ดูได้มีนะพี่นายนี่เนี่ยเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวตรงนี้ดูให้ดีดูข้างบนข้างล่างให้มันเพลินอยู่กับความจริงนี่แล้วมันจะค่อยคลายออกคลายออกเรื่อยๆเรื่อยเพราะเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึมซาบเข้าไปถึงไหนความผ่อนคลายของใจจะเบาออกเบาไปเบาไปเบาไปโดยลำดับนะเพราะอันนี้เพราะความสำคัญอันนี้เป็นเครื่องให้หนักภายในจิตใจเพราะความเข้าใจนี้แล้วจึงปล่อยวางโดยหนักแล้วก็มีความเบาภายในจิตใจนี่เป็นประโยคสำคัญในการพิจารณากรรมฐานเอาออกเป็นชิ้นเป็นอันกำหนดออกแล้วแบบให้มันเปื่อยทังไปเรื่อยๆเอาเปื่อยแบบเยอะดูไม่ได้อะไรที่จะทำให้เกิดเป็นความพิการใหญ่แยงซึ่งมันมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนเราไม่ขยายใหญ่ทำให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความปลอมมันเสกเอาใครก็เสกได้ด้วยกันทั้งนั้นฟังตลอดปลอมเสกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกปลอมติดง่ายความจริงมันไม่ค่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาจริงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไปชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบแล้วมันก็ทุกข์ในสิ่งที่เราไม่ชอบอีกเหมือนกันเกิดทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครชอบแต่มันก็เจอด้วยกันเพราะมันปีนเกี่ยวกับความจริงเราจะกำหนดให้มันเตือนไปโดยลำดับหนักก็ได้จะกำหนดแยกออกเฉือนออกไปเฉือนไปเป็นกองเนื้อกองหนังอะไรออกไปให้เหลือแต่กระดูกกระดูกมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันติดต่อกันที่ตรงไหนกำหนดออกไปดึงออกไปกองมันไฟเผาเข้าไปนี่คืออุบายแห่งมรรคได้แก่ปัญญา ความติดพันในสิ่งเหล่านี้จนถึงกับเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เพราะความสำคัญก็เพราะความปรุงความแต่งของจิตใจความสำคัญมั่นหมายของจิตใจซึ่งเป็นตัวจอมปลอมนั่นแหละเรายังพอใจติดใจได้เรายังพอใจคิดยังพอใจสำคัญมั่นหมายได้ยังพอใจติดได้ปัญญาอุบายวิธีการดังที่อธิบายมานี้คือการคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงมันนี่เป็นความที่ถูกเป็นความคิดความปรุงที่ถูกต้องเพื่อการถอดถอนตัวเองทำไมจะถือว่าเป็นความคิดเฉยสิ่งที่เป็นความคิดเฉยเราติดนั่นเป็นเรื่องของสมุทัยเรายังยอมติดเรายังยอมคิดสิ่งที่เป็นมากก็จะถอดถอนความติดประเภทนั้นสังขารแก้สังขารปัญญาแก้ความโง่ทำไมเราจะทำไม่ได้มันจะขัดกันที่ตรงไหนน่ะนี่ท่านเรียกปัญญาอ้าวกำหนดเผาไฟลงไปได้กี่ครั้งกี่หนเราไม่ต้องไปนับครั้งนับหนเอาความชำนาญเป็นของสำคัญชำนาญจนกระทั่งมันปล่อยมันวางได้นอกจากนั้นมันก็เป็นสุญญากาศร่างกายของเรานี่ที่แรกมันก็เป็นปฏิกูลพิจารณาที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันก็สวยก็งามพอพิจารณาตามหลักธรรมวิริยะกับปฏิเรียกว่าปฏิกูลมันก็เห็นชัดคล้อยตามคล้อยตามซึ้งเข้าไปโดนหนักจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายมีความขยะแขยงเกิดความโศกสังเวชน้ำตาร่วงมาในขณะที่พิจารณาเห็นประจักษ์ภายในจิตใจโอ้เห็นกันแล้วหรือวันนี้แต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนร่างกายทั้งร่างมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดทำไมไม่เห็นทำไมไม่เกิดความโศกสังเวชวันนี้ทำไมถึงเห็นอยู่ที่ไหนถึงมาเจอวันนี้ทั้งที่อยู่ด้วยกันแล้วทำไมถึงมาเจอวันนี้นะลำพึงลำพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆเกิดความขยะขยแยงเกิดความสลดสังเวชแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้แก่ความยึดความถือพอเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาจิตเบาโล่งไปหมดจากนั้นกำหนดลงไปทันลายลงไปแหลกเหลวไปหมดกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตปรากฏเป็นเหมือนกับอยู่อากาศอะไรกลายเป็นธาตุไปหมดเป็นอากาศธาตุไปหมดอีกว่างไปหมดเลยนั่นนี่อุบายของสติปัญญาทำคนให้เป็นอย่างนี้ทำความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทำผลให้เกิดความสุขความสบายความเบาจิตเบาใจอย่างนี้นี่เมื่อกำหนดเข้าไปนานๆจะมีความชำนาญละเอียดยิ่งไปกว่านี้แม้ที่สุดร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาของเรามันหายไปหมดจากภาพจากรูปกลายเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเลยดูต้นไม้ก็มองเห็นจนเป็นยังลางเหมือนกับเงาภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงาเท่านั้นไม่ได้เป็นภูเขาจริงจังเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตมันแทงทะลุไปหมดร่างกายทั้งล่างก็เป็นเหมือนกับเงาเท่านั้นเองทะลุไปหมดจิตว่างนี่ว่างเพราะวางร่างกายด้วยเพราะจิตทะลุร่างกายทั้งหมดความเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นอะไรนี่ทะลุออกหมดหาชิ้นหาก้อนไม่มีกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยนั่นนี่หมายถึงร่างกายเวทนามันก็มีแต่เพียงยับยับยับยับยิบยิบเกิดภายในร่างกายมันก็ว่างของมันเองเหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นก็ทราบว่าเกิดแต่ก้อนเวทนาหรือเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนแห่งเวทนาขึ้นมามันไม่มีเพราะอำนาจแห่งปัญญาอันนี้เองทะลุไปอีกเป็นลักษณะเป็นเงาของเวทนาสัญญาก็เพียงเงาสังขารก็เพียงตัวเงาที่นี่เวลาปัญญามันครอบเข้าไปมันละเอียดเข้าไปอะไรก็กลายเป็นเพียงเงาเท่านั้นจากนั้นมันก็ทะลุเข้าถึงจิตมันเป็นก้อนอยู่ในจิตก้อนอวิชชาก้อนสมมติก้อนภพก้อนชาติมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นคำที่ว่าเงาหมดคำที่ว่าก้อนหมดภายในจิตไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นที่นี่ว่าอะไรความรู้ล้วนๆอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟอกออกหมดอันใดที่เป็นลางๆหรือเป็นเงาซึ่งเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของกิเลสมันชำระออกหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้เลย นั่นคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งภพแห่งชาติที่สุดแห่งวัฏจักรทั้งหลายสิ้นสุดลงที่จุดนั้นหมดตัณหาการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะพระพุทธเจ้ากับธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันถ้าทำพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาตินี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อเห็นอรทากฏหมายถึงเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าจะปฏิพานนานเพียงไรก็ตามไม่สำคัญอะไรเลยเพราะนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นพระกายเรือนร่างแห่งพุทธะเท่านั้นพุทธะอันแท้จริงคือความบริสุทธิ์นั้นอันนี้เป็นชั้นใดอันนั้นเป็นชั้นนั้นและพระพุทธเจ้าจะสูญไปไหนเมื่อธรรมชาตินี้ก็รู้กันอยู่นี้ไม่สูญแล้วพระพุทธเจ้าจะสูญไปได้ยังไงคำว่าพระธรรมพระธรรมนั้นสูญไปได้ยังไง รู้อะไรถ้าไม่รู้ธรรมและธรรมไม่มีจะรู้ได้ยังไงถ้าว่าธรรมสูญจะรู้ได้ยังไงนั่นลงที่จุดนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าอยู่เหมือนอยู่นะอยู่กับพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความรู้สึกนั้นเสียแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ไหมก็เมื่อธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเทียบเคียงหรือเป็นสักขีพยานกับความกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกับพุทธะของพระองค์กับธรรมะสังฆะทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนี่เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่ามันมีได้ไงเมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้ไม่ได้เมื่อรับรองธรรมชาตินี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ได้อันเดียวกันง่ายถ้าจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าไม่มีในโลกก็ปฏิเสธอันนี้เสียว่าไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมทั้งที่รู้ๆยังว่าไม่มีอยู่หรือนั่นนี่ล่ะยอมรับกันตรงนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องของทำโดยทั่วถึงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยพระเจ้าเลยแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะพุทธะแท้จริงไม่ใช่เรือนร่างไม่ใช่ร่างกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ตัวรู้เห็นอยู่นี่แหละนี่คือธรรมชาติที่อัศจรรย์เบื้องต้นประเทศอะไรเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ยุติร่างกายเอาขึ้นบนเมรุแล้วจิตมันยังไม่ยอมขึ้นมันยังขยันหาเอาซากเอาศพไปขึ้นเมรุอยู่เรื่อยๆศพบางศพไม่ได้ขึ้นเมรุถ้าเป็นศพเป็ดศพไก่มันก็ขึ้นเมรุคือขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่นแต่เราไม่เห็นว่าเป็นป่าช้าถ้าเป็นเอามนุษย์ไปเผาที่ตรงไหนไปฝังไหนนั่นป่าช้ากลัวกันจะตายไปสัตว์เอาขนเข้ามาในเตาไฟไม่เห็นกลัวว่าเป็นป่าช้ายิ่งสนุกสนานกันไปใหญ่นี่เพราะความสัมพันธ์มันผิดกันนั่นเองแล้วจิตมันก็ชอบทิ้งไปแล้วมันไปคว้าหาใหม่หาใหม่เอามาขึ้นเมนเรื่อยๆมันจะขึ้นไหนก็ไม่รู้แหละถ้าธรรมชาตินี่ไม่ได้ออกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วความขึ้นเมรุไม่ต้องสงสัยความจองป่าช้ากับจองป่าช้าไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งป่าช้านั่นเองก่อนที่เป็นป่าช้ามันเป็นกองทุกข์ไปเท่าไหร่ป่าช้าเป็นมรรคสุดท้ายของกองทุกข์ในชาตินั้นเราขยันนั่งหรือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไม่ได้หากฎเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดไม่ต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็นความสุขทีนี้มันปรารถนาไม่ได้ถ้าไม่มุ่งสร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างจิตสร้างใจสร้างงามความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือสร้างความสมหวังไว้ตลอดตนและจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมหวังวาระสุดท้ายเป็นที่พึงพอใจอย่างเต็มที่ได้แก่วิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานในอวสานก็เห็นว่าสมควรเอาละยุติ

ที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

0: ม่ได
1: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม